0: ูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่าย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จังหวัดภูเก็ตห่วงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ท่องเที่ยวหารือจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองขอผู้จัดทบทวนความเหมาะสมคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์พร้อมด้วยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่11กันยายนนี้หลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมโดยจังหวัดภูเก็ตได้เสนอข้อกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงการรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนอกจากนี้จังหวัดมีความเป็นห่วงถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ผลกระทบอาจขยายวงกว้างและส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และเป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งภายหลังการหารือจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดทำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: อันโตนีอีราโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดร้อนแรงหลังพาทีมไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกันมากถึง21นัดพร้อมกับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดณเวลานี้โดยสถิติดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วสมัยคุมทีมบอนมัธไม่แพ้ใครตลอด18เกมแบ่งเป็นชนะ8นัดและเสมอ10นัดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพาลิเวอร์พูลออกสตาร์ทด้วยผลงานชนะ1เสมอ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจขับรูดแพ้แอตันวิลล่า 2-3 ลิวแพ้เรอัลเบติส 2-3 เรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน 2-1 เอฟซีปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ 0-2 บอรุเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีเยอร์เรอัล 3-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจบอนมัชชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลซชนะวิลเลสโบรว์3-0ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้1-0และมิวอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะลูซิโน่ดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของรายการ3เซตรวด6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน2569รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มพรุ่งนี้แล้วกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตรา10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศสิทธิประโยชน์มากมายและมีโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครม.เคาะเพิ่มงบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชา240กว่าล้านเร่งจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตกหล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทูตอิสราเอลถกแก้ปัญหาคนยิวทำผิดกฎหมายชี้ดำเนินการถึงที่สุดยันไม่เลือกปฏิบัติไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวโจรบุกงัดพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสขโมยภาพวาดของเรนัวจิตรกรชื่อก้องโลกมูลค่า344ล้านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฏฐะจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับรายงานตัวกันเช่นเคยคุณมาศณัฐพลพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตกับบทเพลงฝนหนาวสาวครวน
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในยามเช้าก่อนเข้ารายการเช้าวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: หลายท่านหลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะฮะ
1: วันที่9
0: เดือน9
1: แล้วก็ปี2569ด้วยนะครับ
0: เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9เนี่ยนะครับคนไทยกับเลข9ก็ผูกพันนะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความรู้สึกว่าเออมันจะได้ก้าวหน้าก้าวต่อไปพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์ก็คึกคักเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องวันนี้เซลล์กันเยอะนะ จ
0: ั
1: ดแคมเปญประจำเดือนนะครับซึ่ง
0: รอกันวันนี้นะ
1: ก็เป็นทาสการตลาดเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บทเพลงฝนหนาวสาวครวญเมื่อสักครู่นี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นนะฮะ13กันยายน2569ขณะที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับเราคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในต่างประเทศอินโดเนี่ยเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: โอ้เห็นว่าภูเขาไฟระเบิดเหรอฮะ
1: มีการปะทุขึ้นมานะครับทำให้ต้องมีการสั่งปิดสนามบิน6แห่งจาก8แห่งนะครับของอินโดนีเซียนะฮะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในห่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของท่าอากาศยานสนามบินรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะครับจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเรียกว่าทั่วทุกมุมโลก
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับน้ำใจไมตรีของประเทศต่างๆก็จะหลั่งไหลไปช่วยอยู่เสมออย่างเช่นประเทศเนปาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะ
1: ครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
0: คุณรัตนาสิมะนะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับ
1: ครับ
0: รวมไปถึงคุณสุขบินคุณหนงหนิงนะครับคุณเพ็ญอุตสาด้วยนะคุณสุจิตคุณวรวุฒินะ
1: คุณทองมีนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ทักทายกันมาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับมาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้ครับเมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยรวมไปถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการสภาขออภัยครับคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์ครับ
1: ครับซึ่งตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยนะครับมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์ตามภาพที่ปรากฏนะครับในหน้าสื่อต่างๆนะฮะเราก็เห็นการทำงานของสภากาชาดไทยมาโดยตลอดซึ่งสภากาชาดนะครับก็ยึดหลักนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามสภากาชาดไทยนะครับได้มีการพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจนะครับทั้งเรื่องของการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยการบริหาร ในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขการบริการจัดการโลหิตนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับหรือว่าสภาอุณาโลมแดงนี่นั่นเองน
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ครับ
1: ครับ
0: หลายท่านหลายคนก็บริจาคโลหิตต่อเนื่องมานับสิบปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและก็ผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนนี้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ให้อำนวยอวยพรนะครับ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรลดาครับ
1: ครับก็ครั้งนี้นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทําการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง43ชนิดกีฬาด้วยกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวติดตามให้กําลังใจไปคว้าเหรียญกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬา991คนด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีนักกีฬาชาย356คนแล้วก็นักกีฬาหญิง338คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำทีมอีก297คนด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดนี้เลย
0: ใช่
1: น
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับในการแข่งขัน
0: ในโอกาสนี้ท่านประธานองคมนตรีก็ได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกัมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็จะมีอุปสรรคแล้วก็มีสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวัง
1: จึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญานะครับโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนและการเตรียมความพร้อมของตนตลอดที่การฝึกซ้อมที่ผ่านมาทางด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะด้านกีฬาแล้วก็ความเข้มแข็งความมั่นคงของจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีครับ
0: ครับก็เตรียมตัวส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์นะครับหลังจากที่เราได้แชมป์วอลเลย์บอล
1: ใช่ครับ
0: เอเชียมาแล้ว
1: ถูกต้องฮะ
0: นะครับ
1: ตีตัวไปโอลิมปิกได้เป็นที่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็คงจะได้ส่งกำลังใจกันอีกรอบหนึ่งช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปดูการแถลงผลการศึกษาของวปอครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand Strong Within Resilient Beyond นะครับโดยมีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมด้วยพลโทอัครเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีผู้แทนในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ครับสาระสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น68เนี่ยนะฮะก็ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญต่ออนาคตของประเทศครับภายใต้ข้อสังเกตว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดศักยภาพหากแต่อยู่ที่ศักยภาพที่มีอยู่ยังไม่ถูกเชื่อมโยงแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นขีดความสามารถของชาติได้อย่างเต็มที่โจทย์สำคัญจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก reactive resilient นะครับหรือประเทศที่แก้ปัญหาเก่งเมื่อเกิดวิกฤตไปสู่ proactive resilient คือประเทศที่มองเห็นก่อนเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็มีทางเลือกก่อนวิกฤตจะเกิดขึ้นครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio อันนี้เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะที่เรานำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณฟังได้ติดตามรับชมกันเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการฝึก นะครับเขา
0: คร
1: บ
0: ั
1: อ
0: บ
1: กว่าทุกการฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: พร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างทันทีนะครับ
0: ครับ
1: ทําให้ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาท่านตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมนะครับกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกภาคสนามของหน่วยกำลังรบประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครและพื้นที่การฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับ
0: ครับก็ฝึกระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: นะครับเป็นวันสุดท้ายโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็การตรวจเยี่ยมการฝึกการอำนวยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าพร้อมทั้งชมนิทรรศการการจัดแสดงยุทธปกรณ์ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หรือที่สนามเป้าเนี่ยนะครับก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ฝึกบ้านดีลังจังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกําลังครับ
1: ครับก็วัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นการเตรียมกําลังแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วก็หน่วยกําลังรบให้รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นกลไกสําคัญในการควบคุมและอํานวยการยุทธตามโครงสร้างระบบปฏิบัติการในสนามรบโดยประสานสอดคล้องกับการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ขั้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงครับ
0: ครับฝึกอย่างที่จะรบแล้วก็รบก็อย่างที่ฝึกนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเป็นแนวนโยบายที่ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้โอวาทนะครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าการฝึกบูรณาการเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมซึ่งกองทัพบกมุ่งพัฒนากองพลทหารราบที่11ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามแผนในการใช้กำลังทุกพื้นที่พร้อมทั้งระบุนะครับว่าท่ามกลางสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังพลทุกนายต้องตระหนักว่าความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการฝึกคือหลักประกันสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมกำลังพลนะครับทุกนายที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแรงกายโดยขอให้ดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ทางทหารเพื่อพิทักษ์รักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยสืบไปนี่ท่านกล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับอนาคตของผู้บังคับบัญชาต่อไปก็คงจะมาจากนักเรียนในร้อย
1: ครับ
0: นะครับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไปศึกษาดูงานนะที่ต่างประเทศนะครับคณะราชการแล้วก็คณะนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จำนวน15นายครับได้เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติรายการ Student Unmanned Aerial System 2026นะครับระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ที่เมืองทาซารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะการฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของนักเรียนในร้อยในภารกิจและก็สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทางทหารในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทนานาชาติแล้วก็การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนนายร้อยด้วยครับ
1: ครับก็ในนี้เรื่องของโดรนเรื่องของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยทุกประเทศนะครับถ้าในมิติของความมั่นคงเนี่ยก็ให้ความสําคัญกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันกันอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในส่วนของนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทยเนี่ยนะครับจะได้ไปทําการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับไปดูในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของทักษะการแข่งขันต่างๆด้วยก็เป็นกําลังใจให้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองหน่อยอาจารย์สุธีครับ
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกําลังนเรศวรนะครับเขาทําการลาดตระเวนแล้วก็มีการเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยชาวต่างชาติจํานวนทั้งหมด5รายด้วยกันนะครับก็มีสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายนะครับรวมถึงมีเอธิโอเปีย1รายด้วย
0: มาด้วยนะ
1: มาด้วยอย่างไรก็ไม่รู้เลยนะฮะ
0: ไม่เคยคุ้นเลยนะ
1: นะแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการจับกลุ่มไว้ตามระเบียบเนี่ยนะครับ
0: ครับว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้เข้ามาด้วยกันไหม
1: ครับ
0: หรือต่างคนต่างมาก็
1: ไม่แน่ใจอาจารย์แต่บอกว่าเดินผ่านช่องทางตามธรรมชาติเข้ามา ในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องโดนจับเนี่ยนะฮะ
0: นี่นะฮะ
1: ต
0: ค
1: ้อง
0: วบ
1: ตร
0: ตั
1: วว สอบ
0: ก็ถูกควบคุมตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของมิติความมั่นคง
0: ครับ
1: เรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็สําคัญ
0: ครับ
1: ไม่รู้ต้น
0: เอ
1: ส
0: า
1: าย
0: อะไ
1: ป
0: ร
1: ลาย
0: มา
1: เห
0: บ้า
1: ต
0: ง
1: ุเอาอะไรมา
0: ครั
1: แล
0: บ
1: ้วจะมาทําอะไร
0: คร
1: ใ
0: ัน บ
1: พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องจับกลุ่มกันไว้นะคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างในส่วนของการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดในส่วนของกองทัพเรือได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการจองบัตรรับสิ
0: อ
1: ทธ
0: ื
1: ิ์
0: ม
1: นะครับที่นั่งในการ
0: คร
1: เข
0: ั
1: ้
0: บ
1: าชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันซ้อมใหญ่
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พระราชพิธีในวันจริงด้วยครับอาจ
0: ค
1: าร ย์
0: ั
1: ส
0: บ
1: ุรีครับ
0: กับก็มีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคมใช
1: ใช
0: ่ไ
1: ่
0: หม
1: ค
0: ฮ
1: ระ ับ
0: ครับแล้วก็วันที่เสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนนะครับพื้
1: ค
0: น
1: รั
0: ท
1: บ
0: ี่นั่งสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประชาชนก็มีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบ
1: สองใบ
0: นะครับแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีการจองทางไหนดี
1: ครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: เดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: 0982790903นะครับ0982790903
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ09827909140982790914ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่16กันยายน
0: ครับ
1: ติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะครับ8:30 นจนถึงเวลา16:30 นเว้นวันหยุดราชการ
0: ถ้าไปรับด้วยตัวเองได้ไหม
1: ครับก็คือต้องจองไปก่อนอาจ
0: อ
1: า
0: ๋
1: ร
0: อ
1: ย์นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขาคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่าง21
0: คร
1: ถึ
0: ัง บ
1: 25กันยายนนะครับ
0: ครับ
1: ในวันเวลาราชการเหมือนกันเขาก็จะให้ไปติดต่อรับด้วยตัวเองนะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่21ถึง25กันยายนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องโทรเข้าไปจองสิทธิ์แจ้งชื่อแจ้งรายนามก่อนเนี่ยน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่
1: ถูกต้อง
0: เป็
1: ค
0: น
1: รับ
0: พระราชพิธีสำคัญนะครับก็คือเป็นการถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคคือทางน้
1: ครับ
0: ำนะครับเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่6พฤศจิกายน
1: ถูก
0: อันน
1: ต
0: ี
1: ้
0: ้
1: อง
0: ก็
1: ค
0: จ
1: ร
0: ั
1: ับ
0: ดขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองครับ
1: ครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมย่อยไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ใน
0: ับ
1: ส่วนของเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็จะมีวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อย
0: คร
1: นะ
0: ั
1: ค
0: บ
1: รับส่วนการซ้อมใหญ่จะมี2ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมคือวันที่21และ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณพัดปาสะพานพระราม8ในวันซ้อมนะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
0: ครับเป็นความงดงามที่ชาวไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับนั่นก็คือสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการพายเรือในกองทัพเรือเขาดำเนินการเต็มที่นะครับกำลังพล2,200นายคราวนี้ในส่วนของท่าพายเรือเนี่ยอันนี้คือท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่าพายนกบินครับอาจารย์ครับเนี่ย
0: ย
1: นะ
0: ก
1: ฮะ
0: พายขึ้น
1: ยกพายขึ้นตั้งมุม45 องศา
0: ครับ
1: นะครับก็ประดุจนกบินเหมือนเลยอาจารย
0: ์
1: เหมือนป
0: ี
1: กนกที่กำลังกางขึ้นไหมฮะ
0: แล้วก็เรือพระสุพรรณหงษ์ด้วย
1: เรือสุพรรณหงษ์นะครับเขาก็จะประกอบการพายกับเรือพระที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่าพายนกบินแล้วก็นอกจากนี้จะมีท่าพายพลราบพายผสมแล้วก็เป็นพายธรรมดาเดี๋ยวมีเวลาเรานำมาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงของระบบทั่วประเทศนะครับวันนี้เวลาหมดครับกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐธาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขา
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีสุขภาพดีแบบที่ประหยัดไม่ต้องเปลืองน้ำผึ้งในท่านผู้ฟังถือว่าเป็นของที่หาได้ไม่ยากนักตามบ้านเรานอกจากจะหวานดีแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพคือผึ้งเนี่ยมันไปเอาน้ำผึ้งมาจากเกสรดอกไม้ดอกลำไยดอกมะม่วงดอกไม้อะไรต่างๆนานามันก็ติดเกสรมาด้วยเท้ามันก็เหยียบเอาเกสรต่างๆเอามาเอาน้ำหวานมาเตรียมไว้ให้ลูกอ่อนมันกินฉะนั้นน้ำผึ้งนี่ก็จะมีสารอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวยังไงก็คือว่าร่างกายสามารถดูดซึมไปสร้างพลังงานได้ทันทีสมมติว่าเราเหนื่อยเพลียเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเข้าไปมันจะมีกำลังขึ้นทันทีเพราะว่าร่างกายของเรามันดูดซึมใช้งานได้ทันทีท่านผู้ฟังโบราณก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยต้านทานโรคต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นช่วยรักษาพวกตับหัวใจรักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาอาการท้องอืดอันนี้โบราณเขาว่าท้องเฟ้อท้องผูกบรรเทาอาการท้องเสียบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอช่วยรักษาแผลให้หายไวช่วยบำรุงเลือดหรือว่าสรรพคุณเอาไปประกอบยาอีกหลายชนิดท่านผู้ฟังคนที่นอนไม่หลับเนี่ยดื่มก่อนนอนสัก1ช้อนชาก่อนเข้านอนสัก30นาทีนะครับให้ชงน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นลองดื่มเข้าไปสักนิดเจือจางนะครับไม่ต้องเยอะหรือว่าคนที่มีเป็นโรคกระเพาะลดกรดที่มีกรดในกระเพาะเยอะเนี่ยให้ลองดื่มน้ำผึ้งก่อนอาหารสัก1ชั่วโมงนำมาผสมน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งในการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารทำให้กรดในกระเพาะอาหารเจือจางลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้สำหรับท่านที่ท้องผูกก็ดื่มสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะครับอาการท้องผูกจะค่อยๆทุเลาลงดื่มไปเรื่อยๆนี่ก็บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิวจากการทำลายของรังสี UV ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นอ่อนนุ่มพูดง่ายๆคือผิวดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับฟังอย่างนี้หลายๆท่านชอบอยากจะมีผิวพรรณดีบำรุงเส้นผมแล้วก็เล็บได้อีกแต่ว่านะครับก็มีข้อควรระวังท่านผู้ฟังนะครับคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่าดื่มหรือดื่มให้น้อยนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายได้ทันทีคนที่มีอาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็อาเจียนบ่อยๆท้องอืดเนี่ยก็ไม่ควรดื่มคนที่ถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียก็ไม่ควรดื่มนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนี่จะทำให้ถ่ายอุจจาระมากขึ้นแล้วก็คนที่แพ้เกสรดอกไม้คนที่เป็นภูมิแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรดื่มเพราะว่ามีเกสรดอกไม้อยู่แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะครับต่ำกว่า1ขวบนี่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรมากอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเขาบอกว่าวันหนึ่งอย่าให้เกิน2ช้อนโต๊ะหรือว่า6นะครับ6ช้อนชาแต่อย่าเกิน10ช้อนชาก็แล้วกันแต่2ช้อนโต๊ะนี่กำลังดีนะครับพอเหมาะพอควรอย่ามากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นโทษกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์กับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นรายการชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเป็นนิทานคติธรรมสอนใจในเรื่องโกงเงินวัดเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่พนัสนิคมนี่เองครับที่บ้านลุงเสริมลุงเสริมนี่แกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายแกขุนหมูจนมันโตได้ขนาดแล้วทีนี้ก็ไปตามพ่อค้ามาดูตกลงราคากันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยนต์บรรทุกกระชุเปล่าแล่นฝุ่นตลบเข้ามาในหมู่บ้านรถจะมาจอดที่ลานบ้านเสร็จแล้วก็มีเสียงหมูร้องกันอีดอาดอีดอาดอยู่พักนึงเดี๋ยวพวกมันเข้าไปนอนกันอยู่ในกระชุเป็นที่เรียบร้อยต่อมาพวกมันก็ไปกับรถคันนั้นแหละฝุ่นตลบออกไปลุงเสริมแกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายอยู่อย่างเนี้ยมาหลายปีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคนข้างบ้านลุงเสริมชื่อป้าเครือแกลุกขึ้นมาตอนดึกไม่รู้ลุกขึ้นมาทำอะไรเสร็จแล้วมองไปที่บ้านลุงเสริมไม่ได้ตั้งใจมองอ่ะทีแรกทีนี้ไปเห็นอะไรบางอย่างในความมืดสลัวตอนนั้นคืนข้างแรมพระจันทร์ก็รูปรูแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่แกเห็นก็คือมีผู้ชาย2คนตัวใหญ่สูงเบ้อเร่อเลยกำลังคุมตัวผู้ชายอีกคนตัวเล็กนิดเดียวเล็กๆผอมๆเอามาที่ข้างเล้าหมูผู้ชาย2คนตัวใหญ่นั้นก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันคนตัวเล็กให้เข้าไปในเล้าหมูแต่คนตัวเล็กก็ไม่ยอมขัดขืนสุดฤทธิ์เลยแกก็ได้ยินเสียงก็พูดบอกเข้าไปบอกให้เข้าไปอีกฝ่ายก็บอกไม่เข้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่2คนก็บอกว่าอะไรที่ยังไม่ผิดอีกเหรอทั้งเงินวัดทั้งไปข่มเหงผู้หญิงไปเลยเข้าไปเลยคนร่างเล็กนั้นก็ขัดขืนอย่างหนักแต่สู้กำลัง2คนตัวใหญ่ไม่ได้ช่วยกันจับโยนโครมเข้าไปในเล้าตกลงไปกลางเล้าหมูเสร็จแล้วป้าเครือแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันแต่ความจริงก็ไม่ได้ฝันแล้วแกยืนอยู่แกเพ่งมองไปที่เล้าหมูก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็แปลกใจตัวเองมากเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงทำไมแกมองเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้พอรุ่งเช้าก็อดไม่ได้ที่จะไปเล่าให้ลุงเสริมฟังเจ้าของเล้าหมูเนี่ยลุงเสริมก็เข้าไปดูในเล้าขวาตามองโดยทั่วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติมันก็ยังเหมือนเดิมก็มีแต่กลิ่นขี้หมูฟุ้งเหมือนเดิมเช่นวันก่อนๆป้าเครือเนี่ยแกเป็นคนที่มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันคล้ายๆกับคนที่เขาเรียกว่ามีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษต่อมาไม่นานแม่หมูที่ท้องของลุงเสริมนี่ก็ออกลูกมามันน่าแปลกใจที่ออกมาเพียงตัวเดียวเป็นลูกโทนแล้วก็เป็นตัวผู้แถมมีนิ้วเกินซะอีกด้วยก็เลยเรียกมันว่าไอ้เกินลุงเสริมเนี่ยออกจะเสียดายที่ได้ลูกหมูตัวเดียวพอวันเวลาผ่านไปเจ้าหมูโทนตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะโตละทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้มันโตช้าเหลือเกินแกก็ไม่รู้จะขุนให้มันโตรวดเร็วได้ยังไงดูเหมือนมันจะเป็นหมูแคระแกรนซะด้วยซ้ำแกเห็นอย่างนั้นแกก็ทำใจแต่ก็ยังหวังว่ามันจะอ้วนพีขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่ามันกินอาหารก็เปลืองกินเปลืองแล้วไม่โตด้วยแม่แบบนี้น่ากลุ้มคืนหนึ่งตัวลุงเสริมเนี่ยแกฝันไปว่าแกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆผอมๆดำๆอยู่ในเล้าหมูแกก็ถามเขาว่าเข้ามาทำไมเขาก็ตอบแกว่ามาอยู่ในเนี้ยแกก็ถามว่าอ้าวแล้วมาอยู่ทำไมเล้าหมูนี่มันไม่ใช่บ้านคนเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ดีเอาไว้เช่นข่มเหงผู้หญิงแล้วก็เคยโกงเงินวัดก็เลยต้องมาเกิดเป็นหมูแล้วก็ขอร้องว่าอย่าฆ่าเขาเลยว่าอย่างนั้นลุงเสริมแกตื่นขึ้นมาได้ความแปลกใจว่าตัวเองฝันเข้าไปได้ยังไงฝันเป็นตุเป็นตะพอเล่าออกไปว่าลักษณะผู้ชายตัวเล็กๆในฝันก็ไปตรงกับที่ป้าเครือแกเคยเห็นว่าไอ้เจ้าผู้ชายตัวเล็กเนี่ยโดนจับโยนเข้าไปในเล้าหมูลุงเสริมก็สงสัยมากว่าคนที่โดนจับยัดเล้าหมูของแกเนี่ยจะมาเกิดเป็นหมูก็น่าจะเป็นไอ้ตัวเล็กเนี่ยเพราะว่ามันเกิดหลังจากที่ป้าเครือเห็นได้ไม่นานแกก็คิดต่อไปว่าคนที่จับมาโยนนั้นน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับส่งคนมาเกิดแกก็ยิ่งพูดยิ่งคุยกับคนอื่นก็ยิ่งมีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้แกก็สอบถามคนแก่ๆว่าก่อนนั้นมีเรื่องใครโกงเงินวัดบ้างไหมก็มีผู้เฒ่าหลายคนพูดตรงกันว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อตะเกินตะเกินคนนี้บ้านช่องไม่เมียพ่อแม่ตายก็ขายกินหมดไม่มีพี่น้องคนอื่นแกตัวคนเดียวอยู่กินข้าวที่วัดจนไปก่อเรื่องเข้านั่นก็คือแกไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็อยู่ใกล้วัดนั่นแหละไม่ใช่ผู้หญิงตัวเปล่าเล่าเปลือยนะ มีผัวอยู่ทนโทษลูกก็อีกตั้งสองคนแกก็ยังแอบไปชอบเขาแล้วก็บอกให้เจ้าตัวรู้ด้วยนะว่าหลงรักเขาอยากจะกอดสักทีแม่ผู้หญิงเขาโมโหใหญ่เขาก็ไปบอกผัวเขาดิผัวเขารู้โอ้ทีนี้เกือบจะฆ่ากันตายดีพระในวัดนะท่านห้ามเอาไว้พอผัวเขามาถึงวัดเลยอีตาปากเสียนี่แกอยู่วัดพระในวัดห้ามกันใหญ่ผัวผู้หญิงนั่นก็เลยได้สติละมือไปแต่ตะเกินเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งความบ้าของตัวเองยังแอบพูดจาเกี้ยวพาราสีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หยุดหย่อนเจอที่ไหนก็ที่นั่นนะจะต้องพูดจาแทะโลมต่างๆนานาบางทีก็พูดคำหยาบหยาบคล้ายๆฝ่ายหญิงก็พยายามอดกลั้นเพราะถ้าเรื่องรู้ถึงหูผัวนี่ก็จะต้องเกิดมีเรื่องมีราวกันอีกถ้าไปฆ่าเขาก็ติดคุกถ้าโดนเขาฆ่าก็น่าเสียใจหนักขึ้นไปอีกปรากฏว่าวันหนึ่งตะเกินดักปล้ำจนได้แต่ไม่ถึงขั้นได้เสียกันเพราะผู้หญิงเขาดิ้นเอาตัวรอดไปได้วิ่งหนีไปตะเกินวิ่งตามพอดีผัวผู้หญิงก็โผล่มาถือมีดมาด้วยผัวกำลังจะไปสวนก็จะเอามีดฟันตะเกินพอตะเกินเห็นเท่านั้นนะเปิดแนบหนีไปเลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผัวก็ไปแจ้งความไอ้เรื่องตะเกินปล้ำเมียเขาตะเกินหนีไปแล้วหวนกลับมาเพราะไม่มีที่พึ่งที่ไหนก็โดนจับตัวไปเขาเรียกค่าทำขวัญก็ไม่มีก็เลยต้องติดคุกออกมาก็มาอาศัยวัดอีกชาวบ้านก็เกลียดมากไม่ยอมให้สมภารรับไว้ข้าวปลาใส่บาตรก็เพื่อให้พระเนนและเด็กๆคนดีๆได้กินไม่ใช่ให้คนชั่วเสนียดจังไรอย่างตะเกินมากินให้อิ่มหนำสำราญนะเขาว่าอย่างนั้นชาวบ้านประท้วงท่านสมภารก็หนักใจแต่ท่านก็เมตตาถ้าตะเกินไม่พึ่งวัดแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปก็อดตายแน่ๆที่อยู่บ้านช่องก็ไม่มีจะซุกหัวนอนท่านก็ขอร้องชาวบ้านให้สงสารชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ว่าถ้ากลับตัวได้ก็ไม่ว่าก็ได้แต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็ให้หลวงพ่อไล่ตะเพิดไปให้พ้นวัดว่าอย่างนั้นตะเกินสบถสาบานว่ากลับตัวกลับใจได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชั่วเลวๆอีกแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของโกงเงินวัดเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อแหมคนเรานี่โกงอะไรไม่โกงไปโกงเงินวัดนี่หนักหนาสาหัสท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องวัดเรื่องวาเนี่ยคนไทยถือสามารถของวัดเนี่ยถือว่าเป็นของส่วนรวมของวัดนี่เป็นของสงฆ์ทำบุญได้น้อยนะครับสังฆทานอุทิศกับสงฆ์ทำบุญอุทิศถวายสังฆทานไม่มากก็ได้อานิสงส์มากในตรงกันข้ามนะครับถ้าไปลักไปขโมยของสงฆ์นี่บาปก็มากท่านผู้ฟังเพราะว่าสงฆ์หรือคำว่าส่วนรวมนี่มีคุณมากนะครับคนขโมยของสงฆ์นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยวันนี้นะครับผมเองในฐานะว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนานินนี่ก็ดีใจนะอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่ได้อนุโมทนาได้ชื่นชมด้วยแล้วก็มีส่วนแห่งบุญนี้ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังวัดที่ผมวันนี้มาวัดนะครับมาวัดนี่ติดสักหน่อยก็จะเข้าวัดนะครับแต่ว่าได้จอดรถพักอยู่รอเข้าวัดก็ดีใจนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็จะได้ยกเสาศาลานะครับเป็นเจ้าภาพศาลาสร้างศาลาถวายวัดป่าทีนี้วัดป่าเนี่ยไม่ใช่วัดป่าธรรมดานะครับครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระปฏิบัติท่านไม่ถือเงินไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ยังย้อมจีวรใช้อยู่เหมือนครั้งพุทธกาลเลยถือปฏิบัติเคร่งตามพระธรรมวินัยเพราะว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ชานะครับเป็นครูบาอาจารย์ในท่านเป็นศิษย์ระดับต้นๆของหลวงปู่ชานะถ้าท่านก็ไม่ชอบให้เปิดเผยให้ใครได้รู้จักแล้วก็แม้แต่ถ่ายรูปท่านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าอยากถ่ายต้องแอบถ่ายเอาคือผมอยู่กับท่านตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นเนเล็กๆอายุ14 15ปีท่านออกธุดงค์จะขอท่านตามไปธุดงค์ท่านก็ไม่ให้ไปนะครับท่านไม่ให้ไปท่านบอกให้ไปเรียนหนังสือในโลดแล้วไปเรียนหนังสือเรียนจบประโยค9ถ้าอยากทุดงก็ต้องมาแต่ปรากฏว่าเรามันจะบอก ภาษาพระเขาเรียกเป็นคนกิเลสหนาจบแล้วไม่ได้ไปทุดงไม่ได้ไปต่อก็ลองหมดบุญบวชลาสิกขาลาเพศแต่ก็ยังโชคยังดีบุญยังช่วยก็พออายุมากขึ้นก็ได้กลับมาพบกับครูบาอาจารย์ท่านอีกท่านก็เมตตาก็ได้ถวายความอุปถัมภ์ทำบุญกับท่านหลายๆอย่างท่านก็เมตตานะครับหลายเรื่องหลายอย่างมันเป็นทั้งเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเป็นท่านก็ชักชวนแนะนำให้ทำบุญกับองค์พระธาตุพนมก็เป็นเจ้าภาพปูพื้นเจ้าภาพที่องค์พระธาตุพนมพื้นหินก็หลายบาทอยู่นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ยกศาลาแล้วก็เป็นเสาต้นแรกวัดป่า ก็ดีใจนะครับเพราะว่าในวัดนี่เข้าไปลึกมากเดินออกมาบิณฑบาตก็ไกลก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ซื้อน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับได้มีส่วนแห่งบุญนี้ได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับตั้งจิตอนุโมทนานะครับก็ให้ท่านที่ฟังอยู่ท่านที่ซื้อน้ำมังคุดท่านที่กินน้ำมังคุดผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญนี้นะครับให้มีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสบายใจคนที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เป็นเงินที่ผลกำไรที่เกิดจากน้ำมังคุดนะครับได้ก็มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวโกงเงินวัดตอนที่สองกันต่อท่านผู้ฟัง
1: ตะเกินอาศัยวัดกินข้าววัดอยู่วัดได้เหมือนก่อนขนาดว่าสาบานแล้วจะกลับตัว
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทรนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทรนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 น.นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีๆที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีนะครับอยู่กับคนไทยบางคนก็กินมา2ปี3ปีครับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆอนุโมทนาขอบคุณต้องพูดอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังครับคือช่วงหลังๆนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าเราท่านก็รู้อยู่เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดโรคร้ายมันระบาดนะครับคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันระบาดก็ยังถือว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโรคอหิวาโรคหามันลงกรุงเทพเนี่ยคนตายเป็นเรือนหมื่นนะครับตามประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตายกันเยอะท่านผู้ฟังตายกันโอ้เขาบอกว่า 4-5 หมื่นคนศพลอยน้ำเยอะแยะเลยนะครับในยุโรป

0: ในยุโรปสมัยก่อนถ้าเกิดอหิวาโรคระบาดเนี่ยตายกันเกือบครึ่งประเทศนะครับประเทศไทยในโชคดีนะครับในช่วงนี้ที่มันเกิดคนตายก็ยังไม่เยอะยังถือว่าน้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่หลักร้อยยังไงก็แล้วแต่นี่อย่าก็ต้องระวังตัวเองท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะพังนะครับระวังตัวเองป้องกันตัวเองดีๆดูแลตัวเองอย่าให้ประมาททำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าคนร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรนะครับคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำพักผ่อนเป็นเวลาคนที่อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนี่จะไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนอนอยู่กับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนในเดินทางขับรถบนถนนเนี่ยสิ่งที่จะเจออยู่เสมอก็คือคนเดินข้างถนนคนเดินข้างถนนนี่บางทีเราสังเกตนะเดินท่อมตากแดดอยู่คนเดียวทางเปลี่ยวๆข้างหน้าก็กว่าจะถึงเมืองเป็น10กิโลเดินมาข้างหลังก็เป็น10กิโลไม่มีบ้านคนเอ๊ะเห็นคนเดินกลางถนนนี่ท่านผู้ฟังมันปวดใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีอย่างนี้นะในประเทศไทยมันไม่น่ามีถ้าไม่อันตรายนะครับถ้าผมจอดรถได้ส่วนมากผมจะจอดทันทีเจอเกือบทุกวันนะครับจอดทันทีถามไถ่ไปยังไงมายังไงคืออย่างน้อยคำพูดดีๆเนี่ยเราให้กำลังใจเขาสนใจเขานิดหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์จริงๆมันต้องไม่มาเดินกลางถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีบางคนก็สติไม่เต็มบางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนไม่เก่งสู้โลกไม่ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนที่เจอนะครับเราก็หยิบยื่นอะไรเล็กๆน้อยๆพอหยิบให้เราก็หยิบบางทีเรามีขนมในรถเราก็ยื่นให้เขามีข้าวในรถเราก็ให้เขามีน้ำในรถเราก็ยื่นใส่มือให้เขามันเหมือนพระมาโปรดท่านผู้ฟังถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ส่วนมากผมก็จะให้เงินตลอดแต่เราก็ต้องระวังนะครับว่าไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องไปเราก็พูดคุยอยู่แต่อย่าไปต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเจอคนที่บ้าพูดง่ายๆเนาะเจอคนบ้าเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอาแต่เราก็ต้องระวังเขาแต่เราก็จิตเมตตาเขาด้วยนะครับพูดทางห่างบางทีก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็ตามความเหมาะสมดูแลกันครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมูหมาแมวเราเห็นตามถนนข้างถนนเนี่ยเรายังยื่นอาหารโยนอาหารให้เขากินนะครับให้เขากินอันนี้ก็เป็นคนแท้ๆเนี่ยเราก็อย่าทิ้งกันนะครับเราอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเจอคนเดินถนนเนี่ยให้เขาอะไรพอให้ก็ให้ใจเขาใจเราสมมติว่าเราตกละกรรมลำบากเนี่ยเราตกละกรรมลำบากเนี่ยมีคนมาช่วยเราชีวิตเราเนี่ยก็จะแหมมันมีความสุขเหมือนเราเดินอยู่ในแห้งแล้งทะเลทรายว่างๆแดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่ๆก็ฝนตกลงมานะครับหิวน้ำก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมีความสุขท่านผู้ฟังเหมือนกันคนที่เดินตากแดดท่อมๆอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขานิดหน่อยก็ยังดีมีข้าวมีปลาเอาใส่ไม้ใส่มือกินข้าวยังเอาตักให้เขากินนะครับอย่างน้อยๆก็ส่งให้เขาไปสักนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนเก็บขวดพลาสติกขายผมสงสารนะต้องสงสารเขาเพราะว่าโอ้ถือว่าเขาเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าไม่เป็นนั่งขอทานเก็บขวดพลาสติกเคยถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเก็บทั้งวันเนี่ยขายได้เท่าไหร่เขาบอกมันขายไม่ค่อยได้หรอกราคาก็ไม่ดี2 3 4 5วันเอาไปขายทีได้100 200บาทเพราะขวดพลาสติกคนเก็บเยอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านผู้ฟังพอหยิบพอยื่นพอให้อะไรได้เราก็ให้เขาไปนะครับช่วยเหลือกันครับดูแลกันครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎตาพนาดินนะครับน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องการจุดประทัดจุดประทัดไล่ผีนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ต้นไม้สองภาคทางนะห้อยกิ่งลงมาเหมือนหัวเปรตจริงๆวิไลก็เอามือลูบหน้าอกไว้ปลอบใจตัวเองวันนี้ต้นไม้นะไม่ใช่เปรตลมหายใจนี่ร้อนเผาเลยไหลเข้าไหลออกที่รูจมูกอ่ะค่อยๆเดินลัดเลาะมาตามทางซอยแคบๆตาก็มองไปที่แสงไฟถนนหลายครั้งที่ตกใจกับไอ้กิ่งไม้ห้อยย้อยเนี่ยทั้งที่กิ่งไม้มันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรแต่ในตามันดันทะเลนเห็นเป็นหัวสายไปสายมามันเกิดอุปาทานไปได้ยังไงก็แปลกอยู่เหมือนกันเสียงระฆังที่โรงพักดังแก้งแก้งติดกันหลายทีบอกเวลาตีห้า แม้ว่าจะรู้ว่าตีห้าแต่ก็ยังอีกนานถึงจะสว่างหากไปถึงบ้านยายมานี่จะไปเคาะบ้านเรียกก็ไม่กล้าทำก็คิดว่าจะยืนคอยจนสว่างรอจนยายมาเปิดประตูบ้านถึงจะได้ซื้อหมากมาให้ยายพอถึงปากซอยก็เข้าถนนใหญ่ก็โล่งอกไปทีนี้ไม่มีผีมาเกะกะอยู่แถวเนี้ยเพราะไฟถนนมันสว่างจ้าเลยนะแม้ผีจะมามันก็ไม่น่ากลัวมันก็อยู่ที่มืดๆก็คิดว่าอย่างนั้นบานประตูร้านหลายร้านเนี่ยถูกเปิดอ้าออกหลายบ้านก็มีคนเดินออกเดินเข้าก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะมองไปทางร้านยายมาเห็นประตูแง้มๆอยู่ก็ดีใจก็เดินเข้าไปดูยายยายมาฮะอะไรอ่ะซื้อหมาก10ลูกอ่ะจะเอาไปให้ยายเขายายมาผลุบเข้ามาในร้านครู่นึงก็ถือหมากมาส่งให้พอได้หมากแล้วทีนี้ก็อ้าวทีนี้ติดตรงดอกบัวอีกดอกบัวยังไม่ได้ร้านขายดอกไม้ยังไม่เปิดก็เลยเดินเกร่อยู่ที่นั่นเพื่อจะรอซื้อดอกบัวให้ยายไอ้ตอนที่รอนี่ก็มองเห็นคนเป็นกลุ่มกลุ่มอยู่ตามมุมมืดมาออกันเป็นกลุ่มกลุ่มทั้ง4คนมั่ง5คนมั่งเห็นไม่ถนัดเพราะว่าต่างก็แอบอยู่ในเงามืดใจก็คิดว่าคงจะเป็นคนมาคอยซื้อของก็เลยทำให้อุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนเพ่งมองไปที่กลุ่มคนนั้นเห็นเป็นภาพลางๆเดี๋ยวก็จางหายไปเดี๋ยวก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะก็คิดว่าเป็นอุปาทานก็เอามือลูบหน้าอกตัวเองก็ปลอบใจว่ามันอุปาทานไปเองไม่ใช่ผีสางอะไรอ่ะคิดได้อย่างนี้ความกลัวจนขนลุกก็หายไปทีนี้จากท้องฟ้าที่มืดมิดก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูเรื่อๆแล้วก็สว่างขึ้นมาในที่สุดพอคุณวิไลซื้อดอกบัวให้ยายแล้วก็จะเดินกลับบ้านเสร็จแล้วเสียงประทัดดังโป้งปังกราวใหญ่เลยรู้สึกเหมือนคนจำนวนมากวิ่งมาชนทำให้แกล้มลงดอกบัวก้านหักหลุดจากมือกระจายเกลื่อนถนนเลยพอจะลุกเสียงประทัดก็โป้งปังขึ้นมาอีกคุณวิไลกำลังจะลุกขึ้นก็ล้มลงไปอีกคราวนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีเงาดำกลุ่มใหญ่ๆพุ่งเข้ามาชนทำให้ล้มก็เลยนั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับที่เนี่ยเสร็จแล้วขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าตอนนี้ท้องฟ้าจะสว่างแล้วก็ตามถ้าเกี่ยวกับผีแล้วไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณวิไลก็รีบเก็บหมากที่กระเด็นกระจายหลุดจากมือได้ก็วิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ยายฟังยายก็หาว่าทะลึ่งเสร็จแล้วยายยังถุยน้ำลายใส่อีกบอกพูดเรื่องอปรีจังไรไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้จริงๆคุณวิไลบอกว่านานๆจะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งแกก็งงมาจนบัดนี้ว่ามันอะไรกันแต่แกเชื่อสนิทแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผีตื่นเสียงประทัดเนี่ยคงจะวิ่งแตกตื่นมาชนแกในวันนั้นแกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปเล่าให้คนหลายคนฟังใครฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อหาว่าแกทะลุ่งทะเล่นไปเอาเรื่องเหลวไหลมาเล่าให้คนอื่นฟังจะยังไงก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปแล้วคุณวิไลบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้เห็นได้โดยเฉพาะตนบอกใครเขาก็ไม่เชื่อนะมันเป็นอำนาจลี้ลับอะไรก็นึกไม่ออกคิดไม่ตกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือที่ผีมากินเครื่องเส้นแล้วถูกไล่โดยการจุดประทัดทำให้แตกกระเจิงไปอย่างนั้นงงมาจนกระทั่งบัดนี้ครับแต่แกก็หาคำตอบไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเหตุผลเป็นยังไงการที่จะเส้นสวงดวงวิญญาณของผีทั้งหลายด้วยการเตรียมอาหารไว้แต่ว่าดันจุดประทัดไล่เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ป้าจันแกเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมรู้จักกับคุณเสงี่ยมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกมีบ้านอยู่ติดกับบ้านคุณเสงี่ยมเพียงแค่รั้วไม้ผู้ระหงกันเท่านั้นเองป้าจันมีสมาชิกในครอบครัวกันแค่4คนคือสามีป้าจันที่ชื่อลุงดำแล้วก็ลูกสาวของแกอีก2คนคือแจงกับจิ๊ดคุณเสงี่ยมเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวนี้เข้านอกออกในบ้านของพวกเขามาตั้งแต่จำความได้และสิ่งที่คุณเสงี่ยมประทับใจป้าจันมาตั้งแต่เล็กๆก็คือความมีน้ำใจเมตตาต่อสัตว์แล้วก็การทำบุญทำทานให้กับสัตว์ที่หิวโหยและเจ็บป่วยที่บ้านคุณเสงี่ยมเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีงานมีการทำกันทั้งคู่ฉะนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นคุณเสงี่ยมเป็นต้องมาคลุกอยู่บ้านป้าจันเป็นประจำแทบทุกวันป้าจันจะพร่ำสอนลูกๆของแกรวมทั้งคุณเสงี่ยมอยู่เสมอไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แล้วก็หมั่นทำบุญสิ่งที่ป้าจันมักจะทำเป็นประจำนั่นก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาไหลหรือว่าหอยขมป้าจันเคยชวนคุณเสงี่ยมไปวัดแถวแถวบ้านบ่อยเพื่อไปทำบุญที่วัดนั้นเขาจะมีพ่อค้านำนกที่ขังไว้ในกรงพวกนกกระจิบตัวเล็กๆหลายตัวมาบริการให้กับผู้ที่จะทำบุญปล่อยนกเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือว่าสร้างการกุศลส่วนปลาไหลแล้วก็หอยขมนั้นป้าจันมักจะซื้อมาจากตลาดแล้วก็นำไปปล่อยในสระน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดหรือไม่ก็บ่อน้ำแถวๆหลังบ้านเวลาทำพิธีปล่อยปลาไหลและหอยขมป้าจันจะตั้งจิตอธิษฐานเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนคนจะเห็นเมื่อปลอดคนจริงๆแกถึงจะปล่อยสัตว์พวกนั้นลงน้ำแกบอกเหตุผลให้ฟังว่ากลัวพวกที่ชอบจับสัตว์พวกนี้ไปเป็นอาหารมาเห็นแล้วก็แอบมาจับไปตอนที่เรากลับกันแล้วบ่อยครั้งที่ป้าจันจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมถึงต้องปล่อยนกปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยหอยขมสาเหตุที่เราทำบุญโดยการปล่อยนกก็เพราะว่ามีเหตุผล2 อย่างนะอย่างแรกก็เพื่อช่วยให้มันหลุดพ้นจากการกักขังไปสู่อิสรภาพตามธรรมชาติเพื่อเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญเราจะได้ไม่ต้องถูกใครเขากักขังเช่นนกเช่นสัตว์อย่างที่สองเวลาตั้งจิตอธิษฐานก่อนปล่อยนกก็อธิษฐานว่าให้นกเนี่ยช่วยนำเคราะห์นำโศกของเราไปทิ้งให้ไกลๆให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงๆชีวิตของเราจะได้เจริญไม่ตกต่ำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อเรื่องจุดประทัดไล่ผีจบไปแล้วก็มีเรื่องปล่อยปลาเข้ามานะครับอีกนิดหนึ่งก็จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังดูนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่นั่นใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นถ้ามันไม่สะดวกก็โทรเข้ามาในรายการเขาจะมีเบอร์โทรเข้าไปเลยมาส่งหน่อยบอกเขามาส่งหน่อยเขาไม่มาส่งหรอกแต่ว่าเขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360บาทนะสั่ง3ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลานี่พูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละก็อย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมน้ำนะครับแต่เราไม่ไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยนี่ไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2โล3โล4โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสามเณรรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสามเณรสังกิจจะนะพระสารีบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนนว่าเนนโอ้เนนเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน7วันเสียชีวิตภายใน7วันก็ให้สมณเณรนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเสียภายใน7วันนะคือเนนก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดว่ายังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่าเออยังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็ละก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7วันญาติโยมก็ร้องไห้นะครับร้องห่มร้องไห้แต่ปรากฏว่าพอครบ7วันสามเณรไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขา นะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับนามคุฏที่มงคลตองห้าตราปนาลินนามคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังว่านามคุฏของเรามีขายที่ไหนครับ
3: นามคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้อาตมาภาพจะแนะนำเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างของเบ้งของเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็เพราะว่าของเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนักถ้าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับของเบ้งอาตมาภาพมีวิธีนั่นก็คือ1ต้องคบคนดีคบคนดีก็คือมองหาบุคคลต้นแบบให้พบแล้วเจริญรอยตามเขา2ต้องศึกษาจากคนดีศึกษาจากคนดีก็คือเรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไรแล้วนำวิธีการเช่นนั้นมาใช้บ้าง3ต้องคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีก็คือคิดเชิงวิเคราะห์ไม่คิดเชิงสะเดาะเคราะห์และ4ต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก็หมายความว่าต้องเป็นคนดีด้วยตนเองในท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่ากราบไหว้คนดีคนเก่งนับหมื่นนับแสนครั้งก็ยังไม่สู้เป็นคนดีด้วยตนเอง

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังนิทานเรื่องปล่อยปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนการทำบุญปล่อยปลาไหลนี่ป้าจันแกก็อธิบายว่าตามธรรมชาติของปลาไหลนี่มันจะเลื้อยไหลไปได้ทั่วไม่ว่าจะมุดดินมุดโคลนปลาไหลไปได้หมดเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยปลาไหลลงสู่น้ำก็เพื่อจะสร้างกุศลให้เขามีอิสรภาพไม่ต้องถูกมนุษย์นำไปฆ่าไปแกงเป็นอาหารแล้วก็เช่นกันเพื่อให้ชีวิตของเราลื่นไหลไม่ติดขัดไม่ว่าจะคิดทำการอะไรแล้วก็การปล่อยหอยขมก็เช่นเดียวกันป้าจันบอกว่าสัตว์จำพวกหอยนี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดพวกเขาจะกินดินกินทรายไม่ทำร้ายใครจะแช่ตัวอยู่ในน้ำโคลนตมถ้าเราจะนำเขาไปในที่ที่เขาสมควรจะอยู่เขาก็จะรอดชีวิตมีชีวิตอยู่ตามประสาของเขาตลอดไปอย่างปลอดภัยตัวเราเองก็ได้บุญหอยเป็นสัตว์เล็กๆลองคิดดูสิว่าเราต้องกินเข้าไปจำนวนเท่าไหร่กว่าเราจะอิ่มนั่นก็คือชีวิตพวกเขาต้องถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อนำหอยขมไปปล่อยให้หอยขมช่วยนำโรคภัยทุกโศกไปทิ้งในแม่น้ำให้ด้วยชีวิตของเขาจะได้สุขสบายไม่ร้อนรุ่มขมขื่นเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำส่วนบางคนก็มักจะมีการปล่อยเต่าเพื่อทำบุญทำกุศลเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนานคนเหล่านั้นก็จะขอให้ตัวเองมีชีวิตที่ยืนยาวบ้างนั่นก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนป้าจันก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเราปล่อยสัตว์พวกนี้แล้วห้ามไม่ให้ไปกินเขาเป็นอันขาดไม่ว่าจะฆ่าเองหรือว่าซื้อเขามากินเพราะจะทำให้เราบาปหนักยิ่งกว่าเก่าสิ่งเหล่านี้คุณเสงี่ยมก็จดจำแล้วก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าจิตใจยังไม่มั่นคงพอแต่ที่รู้และจำได้ว่าป้าจันแกปฏิบัติของแกมาตลอดและสิ่งปาฏิหาริย์สำหรับป้าจันที่บ้านแล้วก็ครอบครัวของคุณเสงี่ยมต้องตื่นเต้นและแปลกใจก็เพราะเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งคือเมื่อเข้าพรรษาปีที่แล้วนี่ป้าจันกับพรรคพวกที่แกรู้จักไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวคลอง8ถนนรังสิตนครนายกพวกแกเอารถปิกอัพไปก็ไปกันราวๆ10กว่าคนเห็นจะได้คนขับรถก็ดูมันจะจ้างเข้ามารถของป้าจันเกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนขับหลับในหรือว่าไม่ชินเส้นทางเมื่อวิ่งมาถึงช่วงคลอง5รถปิกอัพก็เฉออกนอกเส้นทางกำลังจะพุ่งเข้าชนต้นไม้ริมทางป้าจันซึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับตกใจแหกปากร้องออกมาทำให้คนขับรู้สึกตัวแต่ก็โจนตัวเสียแล้วเขาหักพวงมาลัยอย่างเร็วเลยทำให้รถเสียหลักพุ่งลงน้ำช่วงหักพวงมาลัยเร็วๆนั้นแรงเหวี่ยงทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงกระบะด้านหลังถูกเหวี่ยงหล่นจากรถได้รับบาดเจ็บตามๆกันบางคนก็แขนขาหักส่วนรถคันนั้นพุ่งลงมาในคูริมถนนซึ่งน้ำท่วมเกือบมิดหลังคารถทีเดียวคนขับบาดเจ็บสาหัสและเกือบสำลักน้ำตายดีว่ามีผู้ประสบเหตุช่วยกันพาออกมาส่วนป้าจันนี่แปลกที่สุดเพราะไม่เป็นอะไรเลยแผลถลอกสักนิดก็ไม่ปรากฏเพียงแต่กินน้ำเข้าไปมากหน่อยเท่านั้นเองป้าจันเล่าให้ฟังว่าพอรถพุ่งลงน้ำประตูด้านที่แกนั่งก็เปิดออกเองแล้วแกรู้สึกว่ากระเด็นออกไปในน้ำจมลงไปแล้วก็ลอยขึ้นมาป้าจันก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นบนฝั่งเองแกบอกกับใครๆบอกว่าเนี่ยเพราะทำบุญสร้างกุศลกับสัตว์น้ำเอาไว้มากถึงได้ไม่จมน้ำตายเห็นถ้าจะจริงในข้อนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าคุณเสงี่ยมก็เชื่อแกปลาไหลกับหอยขมที่แกปล่อยไปสำแดงฤทธิ์แล้วเหลืออีกอย่างก็คือนกคุณเสงี่ยมก็กำลังรอเมื่อไหร่ป้าจันจะได้ขึ้นเครื่องบินสักทีจะได้รอลุ้นเป็นอย่างนั้นครับปีพ.ศ. 2531เป็นช่วงตอนเทศกาลเข้าพรรษามีการบวชเข้าพรรษาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นส่วนคนแก่ก็จะมีบ้างเป็นส่วนน้อยวัดที่ว่านี่เป็นวัดประจำอำเภอครับเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีคนขึ้นมากเมื่อมีคนนิยมบวชกันมากในฐานะบุคคลที่บวชกันมาก็มีการศึกษานิสัยแตกต่างกันการที่พ่อแม่แด๋วลูกเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเมื่อศึกษาลาเพศออกไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนนน้อยนี่ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นปกติเมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์นี่น้อยก็เป็นคนเกเรหัวดื้อชอบเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนเป็นประจำพ่อแม่ก็อยากให้น้อยเป็นคนดีกลับตัวกลับใจสักทีก็นำมาฝากพระอุปัชฌาย์เพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในพุทธศาสนา ในตอนแรกบวชเข้ามาก็ประพฤติตามวินัยแต่ว่าตะกั่วก็ยังเป็นตะกั่วอยู่นั่นแหละไม่เป็นทองคำไปได้คือพอตอนกลางพรรษาน้อยก็เริ่มออกลายเดิมนำโทรทัศน์มาไว้ดูที่กุฏิทั้งที่เจ้าวาดห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรมีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองแต่เนนน้อยก็เอามาแล้วก็แอบเปิดดูตอนกลางคืนพอพวกเนนรู้เขาก็ทยอยเข้าไปขอดูด้วยไปไปมามามีทั้งพระทั้งเนนเต็มกุฏิพอดูโทรทัศน์ดึกเขาก็เกิดหิวจีลวกมาม่ากินกันทุกคืนพอหลายวันเขาก็ชักเบื่อมาม่าทีนี้ภายในวัดมีสระเลี้ยงปลาไว้ให้โยมที่ต้องการปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ตอนเช้าพระเนนที่มีอาหารเหลือจากฉันแล้วก็จะเอามาเลี้ยงปลาปลาก็จะมากินอาหารกันอย่างมากมายก็ล้วนแต่มีขนาดโตๆทั้งนั้นแต่ในคืนนี้กลับมีคนหัวโล้นก็เนนน้อยนั่นแหละกำลังเอาเบ็ดตกปลาติดเหยื่อไส้เดือนหย่อนลงไปให้ปลากินกินแทนอาหารที่ภิกษุเคยเอามาให้กินเป็นประจำคืนนั้นเนนน้อยก็ตกปลามาได้ครึ่งถังใช้เวลาไม่นานเพราะปลามีจำนวนมากพอได้มาก็ให้เนนพวกกันไปจัดการชำแหละแผ่ตัดเป็นชิ้นส่วนจัดการต้มใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้แต่ตอนกลางวันพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเนนน้อยกับเพื่อนถ่ายท้องกันอย่างหนักบางคนถึงต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลทีนี้ก็นึกว่าพวกเขาคงจะเข็ดกันไปอีกนานได้เปล่าเลยพระณรงค์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคิดผิดถนัดเพราะพวกเขาหายจากอาการท้องร่วงก็กลับพากันทำหนักข้อไปอีกสีดำก็ยังเป็นสีดำคนชั่วไม่มีทางจะสำนึกในผลของกรรมที่ทำขึ้นหรอกขนาดญาติโยมเข้ามาปล่อยไว้ที่วัดจะให้ชีวิตสัตว์พอเข้าใจว่าวัดเป็นที่สงบร่มเย็นกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือกฎของคนพานก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอานะเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันทำปาณาติบาตปลามาเรื่อยๆโดยไม่มีใครกล้าว่ากล่าวตักเตือน
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องปล่อยปลาจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่แล้วก็มีเรื่องเนนตกปลามาอีกเดี๋ยวก็จบฟังรอฟังนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จบในตอนนะคืออย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังถ้าเราช่วยเขาผลดีก็เกิดกับเราถ้ากรรมไม่หนักเกินไปชีวิตมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอย่างสมณเณรตกปลาอย่างเงี้ยผิดหนักเข้าไปอีกนะตัวเองไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านตกไปกินก็ก็ถือว่ายังพอฟังพอทนได้ตัวเองเป็นเนนนะครับไม่ได้มีอาชีพจะต้องมาฆ่าสัตว์มาตกปลาตกปลาเล่นอย่างเงี้ยวิบากมันก็เยอะค่อยมาฟังต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงว่าสุขภาพของเราในท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราทนุบำรุงมันด้วยสิ่งดีๆมันก็เหมือนต้นไม้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องการน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ดีน้ำบางทีเราลดไปลดน้ำทุกวันทำไมมันตายมีปุ๋ยมันต้องมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยดีปุ๋ยนี่มันก็ต้องถูกกับต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดเอาปุ๋ยแบบนี้สูตรนี้มาใส่เอาเหลืองใส่มากก็ตายเหลืองใบเหลืองอีกใส่น้อยก็ไม่เพียงพอต้องมีสูตรปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นข้าวก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยปุ๋ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะเหมือนนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็เหมือนปุ๋ยที่เราจะต้องทนุบำรุงเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องใส่นะครับอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันกรอบถ้าใส่ปุ๋ยดีต้นไม้มันก็แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยต้นไม้ก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นน้ำมังคุดนี่ก็เป็นปุ๋ยนะก็เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายของเราสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็แนะนำว่าให้กินดูแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นขนาดไหนลองดูนะครับท่านผู้ฟังนอกจากความอร่อยแล้วสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อหายากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านขวดหนึ่ง360บาทครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสมณเณรตกปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตัวท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาอบรมลูกศิษย์เพราะว่าท่านมีภาระจะต้องทำการก่อสร้างต้อนรับญาติโยมนะไม่ค่อยได้ผุดหยุดได้ย่อนพอออกพรรษาคนหัวโล้นเหล่านี้ก็พากันสึกหาลาเพศไปอย่างสบายใจโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยก็สึกไปแล้วก็ยิ่งทำตัวเหลวไหลขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาคิดว่าบุญนั้นไม่มีผลบาปไม่มีผลออกเที่ยวกินเหล้าเมายาเวลาเงินหมดก็แบมือขอแม่ซึ่งเวลาพ่อมาอยู่แม่แกก็จะแอบเอาให้เสมอพอพ่อแกดุแต่ว่าแกก็ไม่กลัวแกก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยๆบางทีพ่อจะลงมือแกก็จะสู้แต่แม่ก็จะห้ามทุกทีหนักๆเข้าแม่ก็ทนไม่ไหวก็เลยด่าแกอย่างหนักวันนั้นไอ้เจ้าน้อยกำลังเมาได้ที่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาจจะเป็นกรรมที่ทำไว้จะให้ผลยังไงไม่รู้แกคิดว่าแม่เนี่ยไม่เคยด่าสักทีวันนี้มาด่าแกคงจะไม่มีใครรักแกแล้วก็ตัดสินใจหยิบเอาเชือกเดินออกจากบ้านตรงไปที่เสาไฟปีนขึ้นไปผูกคอกับสายไฟแล้วก็โดดลงมาอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่าเชือกขาดเลยตกลงมาแต่ไม่เป็นไรมากอ่ะก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจเดินไปเอาเชือกเส้นใหม่ที่บ้านคราวนี้น้องสาวดูอยู่ก็พูดว่าจะไปทำอะไรอ่ะเขาบอกจะไปผูกคอตายน้องสาวก็คิดว่าพูดเล่นก็แกล้งพูดอ่ะผูกจริงๆนะอย่าทำเล่นนะทีนี้มันเหมือนกับลมที่ช่วยพัดไฟให้กระพือโหมลุกยิ่งขึ้นเขาก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ปีนขึ้นไปผูกเชือกคล้องคอตัวเองไว้ข้างหนึ่งผูกติดกิ่งไม้น้องสาวก็นึกว่าเขาทำเล่นอยู่นั่นแหละก็เลยแกล้งเชียร์บอกให้โดดเลยโดดเลยโดยที่น้องสาวก็ยังไม่ทันคาดคิดว่าจะเป็นไปได้เสร็จแล้วเขาก็โดดลงมาอย่างเร็วเลยคราวนี้ปรากฏว่าสมใจร่างเขาห้อยตรงแตงที่ต้นไม้กว่าที่น้องสาวจะเรียกให้คนมาช่วยเอาร่างของเขาที่แขวนตรงแตงอยู่กลางอากาศลงมาได้ก็นานร่างของเขาที่แขวนตรงแตงเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศนั้นมันช่างเหมือนกับปลาที่ติดเบ็ดของเขาห้อยตรงเตงไอตอนที่เขาเอาเบ็ดขึ้นจากสระน้ำใครทำกรรมอะไรไว้ก็มักจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนี่คือกฎแห่งกรรมอันยุติธรรมและเที่ยงตรงสามเณรที่ร่วมมือกับเขาทำปนานิบาตปลานั้นก็สึกหาลาเพศไปทำงานที่กรุงเทพเข้าทำงานปั๊มกระดาษที่โรงงานแห่งหนึ่งวันที่จะเกิดเหตุคือวันที่เขาจะต้องรับผลกรรมตอนกลางคืนไปเที่ยวดูมหรสพกับเพื่อนเที่ยวจนดึกกลับที่พักพอตอนเช้าก็รีบไปทำงานพอทำงานก็ง่วงสิแต่เขาก็พยายามฝืนทำถึงเขาคิดว่าตอนกลางวันพักกินข้าวจะขอหลับสักงีบแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสจะได้งีบเพราะว่าขณะที่เขาเอามือสอดเข้าไปในเครื่องเพื่อจะจับกระดาษออกนั้นยังไม่ทันกับเครื่องที่กำลังลงมาผลปรากฏว่าเขารู้สึกชาที่ตรงปลายมือพอชักมือออกนิ้วหายไป4นิ้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้คืนเพราะมันแหลกละเอียดกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วนั่นเองมือข้างนี้ก็เป็นมือที่เคยใช้ตัดแล้วก็สับปลาทุบหัวปลาวัดกินเป็นประจำท่านผู้ฟังครับการกินปลาโดยไม่ถูกทำนองครองธรรมของเขาผลมันออกมาเป็นยังไงคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยชีวิตอีกคนหนึ่งต้องชดใช้ด้วยอวัยวะสำคัญนี่แหละครับผลของกรรมย่อมยุติธรรมเสมอครับ
3: วัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมมลพิษเร่งแกะรอยต้นต่อเหตุน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำกทม.พิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้านกรุงเทพมหานครย้ำยังไม่ต้องอพยพประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพมหานครคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วย้ำน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานะ

0: แหล่งน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการเปิดหน้าดินเจาะสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันคาดจะปิดเส้นทางปฏิบัติงานอย่างน้อย2วันปวินาสมคิดรายงานค่ะ
1: ด้านดร.สุรินทร์ วรกิจทำลงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามเหตุน้ำมันรั่วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวานนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบางจากและเชลได้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนรวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จและได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อและยังคงตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และยังได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาตรวจวิเคราะห์ส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์ วัฒนศิริค่ะ
2: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกัน4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นและคลังน้ำมันหลายแห่งสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำในน่านน้ำใกล้เกาะคาร์กขณะที่อิหร่านประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือบา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดบรรจุอยู่ในขวดแก้วในบรรดาสมุนไพรต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกระเจี๊ยบแดงพูดถึงกระเจี๊ยบแดงหลายท่านก็คงนึกถึงน้ำกระเจี๊ยบสีแดงๆรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วชื่นใจนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกระเจี๊ยบเนี่ยมันมีสรรพคุณยังไงกันบ้างมันดีต่อสุขภาพยังไงคือกระเจี๊ยบเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถิ่นกำเนิดจริงๆไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับถิ่นกำเนิดกระเจี๊ยบแดงอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกมีการนำกระเจี๊ยบแดงมาปลูกในประเทศต่างๆนะครับระบาดไปเรื่อยคือกระเจี๊ยบนี่จะชอบแดดจัดแล้วก็เจริญเติบโตดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะบ้านเรานี่สบายเลยเป็นกลายเป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับดอกมันแล้วก็เอามาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบทีนี้คุณค่าของกระเจี๊ยบแดงสรรพคุณของมันนี่มันมีเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังก็คือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดไข้ได้แก้ไอละลายเสมหะได้คือในตำรับยาแผนโบราณพบว่าใบกระเจี๊ยบเนี่ยมีฤทธิ์แก้ไอละลายเสมหะขับเมือกมันในลำคอให้ไหลลงสู่ทวารหนักแล้วก็ช่วยแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดต่างๆได้อีกทีนี้จากการศึกษาคนป่วยที่เขาดื่มน้ำสกัดกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยพบว่ามันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้ดีมากแล้วก็ได้ทดลองใช้กลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงตากแห้งบดเป็นผง3กรัมน้ำเดือด1ถ้วยแก้วให้ผู้ป่วยดื่มวันละ3ครั้งนะครับปีหนึ่งนะครับก็จะปรากฏว่ามันขับปัสสาวะได้ดีมากแก้กระหายทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงซึ่งก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชในเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าถึงเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยนะครับเรื่องนี้คุณปัญญาเริกอุไรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งแรกที่ท่านไปพบกับหลวงพ่อจรัญก็ด้วยเรื่องนี้ล่ะนะตอนนั้นท่านเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าพระครูจรัญตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณสัก50ปีเศษๆนะวันนั้นคุณอำนวยซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณปัญญาที่เป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยคือคุณอำนวยได้เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อจรัญคนหนึ่งเป็นคนพาไปนะครับพาไปหาท่านพาเข้าไปท่านก็บอกมาวันนี้ก็ดีแล้วอยู่ให้ถึงเย็นนะเดี๋ยวอาตมาจะให้คู่หุงหาอาหารไว้ให้ทานเสร็จแล้วท่านก็สั่งแม่ชีให้จัดการหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคณะคุณอำนวยก็บอกว่าผมมาวันนี้นอกจากจะมากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วครับก็ยังพาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งด้วยครับเขากำลังมีเคราะห์อยากให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูว่าเรื่องราวไปยังไงมายังไงกันถึงได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ครับไหนคนไหนอ่ะคนนี้ครับอ๋อคนนี้เหรอท่าทางดีนี่ไม่เลวอ่ะแต่หน้าตาดูจะหมองช้ำไปสักหน่อยนะคนเรากำลังมีเคราะห์ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูซิว่ามันเรื่องอะไรกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาคุณอำนวยก็ถามเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อพอช่วยไหวมั้ยรายนี้อาการหนักมากนะความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนก่อนโน้นมีคนจะมายิงเราอ่ะนะที่บ้านพักอ่ะแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจ้าที่ท่านคอยคุ้มครองคุ้มกันอยู่ทำให้คนที่ไปดักยิงนะมองไม่เห็นตัวก็เลยยิงไม่ได้ความจริงเขาไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสเห็นโยมคนนี้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจมิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอคอยคุ้มกันอยู่อีกองค์นึงทำให้คนคิดร้ายทำอันตรายได้ยากแต่ในระยะเนี้ยพ้นเคราะห์พวกนี้มาแล้วนะคงจะไม่เป็นไรนะมันทำบุญสุนทานมากๆหน่อยปล่อยนกปล่อยปลามากๆก็จะดีแล้วเหตุที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้มันเรื่องอะไรกันล่ะครับหลวงพ่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่อาตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่ถึง 2-3 ครั้งผลก็ยังเหมือนเดิมอาตมาเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่อคือเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งโยมเนี่ยรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์กรรมก็เลยพยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อจะช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นโดยโยมเนี่ยทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมบอกอาตมามาตรงๆนี้ใช่ครับผมรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์ดวงไม่ดีก็พยายามปล่อยนกปล่อยปลามาตั้งแต่ปีที่แล้วการปล่อยนกปล่อยปลานะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์นะครับไม่ได้ผิดบาปอะไรนี่หลวงพ่อการปล่อยปลานอกจากจะไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะแต่เรื่องมันไม่ยุติแค่นั้นนะยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกสิคือหลังจากที่โยมเอาปลาไปปล่อยแล้วโยมก็จับเขามากินอีกสิตอนนี้นี่แหละที่บาปหนักจวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ไหมเพราะเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงไปก็อธิษฐานว่าจงไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าแล้วให้เจ้ามีชีวิตยั่งยืนต่อไปเจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตปลาในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตย์อธิษฐานที่ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวรพอทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาโกรธมากเขาถึงได้อาฆาตพยาบาทโยมถึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ในขณะนี้ยังไงล่ะเนี่ยถึงอาตมาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อาตมาดูคนมามากมายหลายต่อหลายคนน่ะไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้เลย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะชอบคำว่าสิริมงคลจะชอบคำว่าเป็นมงคลเป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีดวงดีโชคดีแต่ถ้าเราอยาก ดวงดีอยากโชคดีอยากเป็นสิริมงคลเนี่ยเราต้องทำสิ่งดีๆทำไมผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับเวลามีแขกมีญาติมาเยี่ยมบ้านนะเป็นเด็กน้อยโอ้กินต้มไก่กินต้มไก่ฆ่าไก่ให้กินนะครับต้มปลาให้กินนะครับคือมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจเป็นมงคลลูกหลานมาเยี่ยมบ้านญาติมาเยี่ยมคนรู้จักมาเยี่ยมคนไกลคนห่างนานๆมาเจอกันทีเอาฉลองเป็นวาระพิเศษกินเหล้ากินยาฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมาฆ่าไก่ฆ่าอะไรให้เขากินนะครับแต่พอเราได้มาบวชเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป็นมงคลนะสิมันจะเป็นมงคลได้ยังไงมีสัตว์ตายเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเนนเวลากลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านเนี่ยพอเราได้มาบวชสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สำนึกอะไรควรไม่ควรยื่นคำขาดเลยนะแม่คือแม่แกดีใจเนาะตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดนู้นทางภาคอีสานเป็นเนนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่จังหวัดชลบุรีวัดเขาพุทธโคดม3ปีแรกถึงได้กลับบ้านท่านผู้ฟังต่อเพราะว่ายังเด็กต่อไปก็กลับปีละครั้งปีละครั้งกลับไปทีนี่อู้แม่แกดีใจแกฆ่าไก่ต้มให้กินนะครับต้มไก่ให้กินก็เลยบอกแม่นะถ้าแม่มาตอนไหนถ้ามาต่อไปถ้ามาเนี่ยแม่ถ้าฆ่าไก่ให้กินผมจะไม่มามาเจอกันเนี่ยควรจะมีสิ่งดีๆไม่ควรมีสัตว์ตายเพราะผมมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบ้านไม่ควรมีปลาตายไม่ควรมีไก่ตายมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นคือบอกแม่ไปอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นมาแม่ก็ไม่เคยฆ่านะครับไม่เคยฆ่าอะไรให้กินนะครับมียังไงก็ฉันอย่างนั้นกินอย่างนั้นเพราะผมถือว่านานๆผมมาเยี่ยมบ้านทีเนี่ยพระอาจารย์ที่วัดท่านบอกว่าเนนกลับไปบ้านไปโปรดพ่อแม่นะท่านสั่งไว้ให้ไปโปรดพ่อแม่นะครับเราก็เชื่อครูบาอาจารย์ไปโปรดเอ๊ะเราก็มาคิดถ้าไปโปรดพ่อแม่เราก็ต้องบอกให้พ่อแม่รักษาศีลบอกให้พ่อแม่เจริญภาวนาแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้ท่านฆ่าแล้วมีสัตว์ตายเพราะเรามาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลไม่เอานะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วนะบางทีแม่ไปหาปลามาพ่อไปหาปลามาก็จะขังใส่ปี๊บใส่ไหเอาไว้เผลอเมื่อไหร่เอาไปเทหลังบ้านเทลงคลองหลังบ้านมันจะเป็นหนองน้ำท่านผู้ฟังยกไปเททิ้งนะครับกลับมาก็โดนด่าอีกโอ้ยอุตส่าห์ไปหามาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะด้วยความเป็นคนขี้สงสารแต่ถ้าตายแล้วก็กินนะทุกวันนี้ก็กินแต่ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราป่วยเราสุขภาพไม่ดีดิอย่าไปทำร้ายอย่าไปรังแกชีวิตสัตว์อื่นนะครับไปร้านอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังเห็นปลาเขาขังอยู่เป็นๆก็อย่าไปชี้นี่เอาตัวนี้ไปกินเอาปูเป็นๆมันมัดมือมัดเท้ามันไว้ทำตาปิบๆนี่เอาปูตัวนี้ไปกินเอากุ้งตัวนี้ไปกินอย่าไปทำนะครับร้านอาหารที่ขังสัตว์ไว้ให้เรากินอย่างนั้นอย่าไปทำท่านผู้ฟังมันเป็นการตัดชะตามันเป็นการบั่นทอนชีวิตมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ดวงทำให้สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปาปังกัลยาณคาสเหตุนะครับบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับมีหลักเลยแค่จะกินสักอิ่มหนึ่งไม่ต้องฆ่าก็อยู่ได้กินนิดเดียวเติมน้ำมันให้ชีวิตมันไปได้ไม่ต้องฆ่าใครไม่จำเป็นต้องมีใครตายเพราะการกินของเราท่านผู้ฟังครับอย่างเราได้แค่ความสุขปลายลิ้นแต่สัตว์อื่นได้ความทุกข์ถึงชีวิตมันไม่คุ้มกันท่านผู้ฟังคือคิดยังไงมันก็ไม่คุ้มกันฝากเอาไว้นะครับนะมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อุปการะคุณซื้อมาหลายปีดีดักนะครับยินดีก็บอกต่อด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้มีกำลังมาเช่าสถานีวิทยุแล้วก็นำนิทานดีๆเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องราวกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยกันต่อเชิญครับ
1: ผมปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อปีกลายนี่จริงแต่ว่าเมื่อปล่อยลงน้ำลงคลองไปแล้วก็แล้วกันนะครับไม่เคยตามจับมากินอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่ผมปล่อยไปเพราะไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆครับลูกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอครั้งหนึ่งเป็นจำนวนร้อยๆตัวจะไปจำปลาแต่ละตัวได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อท่านก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอาตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์มากินแต่อาตมาหมายความว่าโยมจะกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะห์เข้าไปเลยล่ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่โดยปราศจากข้อสงสัยลองไปนึกทบทวนดูให้ดีเถอะนะแล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม่เอาแล้วเรื่องเคราะห์กรรมที่ผมประสบอยู่เวลานี้ครับจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้พ้นระยะเคราะห์หนักแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปราวๆเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าก็คงจะพ้นเคราะห์นะไม่เป็นไรนะขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้อาตมาไว้แล้วอาตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นใจเลิกจองกรรมจองเวรเสียอยู่มาวันหนึ่งผู้ว่าปัญญาเนี่ยต้องการจะใช้นายโกสุมซึ่งเป็นคนขับรถให้ไปธุระท่านก็ไปหาที่บ้านพอไปถึงก็ไม่พบเขาอยู่ที่บ้านภรรยาเขาบอกว่าโกสุมเนี่ยไปจับปลาลอกสะอยู่หลังจวนผู้ว่าคุณปัญญาก็เดินอ้อมไปทางหลังจวนผู้ว่าจนถึงสะใหญ่สะแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนไม่มีน้ำประปาผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยโน้นก็ใช้น้ำในสะนี่แหละอาบกินแต่เมื่อมีน้ำประปาแล้วสะนี่ก็ทิ้งไว้เฉยๆมีบัวอยู่เต็มสะพอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาน้ำจะแห้งจนมันเห็นก้นสะนายโกสุมนี่ก็จะถือโอกาสลอกสะแล้วก็เอาปลาที่อยู่ในสะจำนวนมากนี่มากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่ชอบเมื่อคุณปัญญาไปถึงสะนายโกสุมเห็นเขาก็รีบตะกายขึ้นมาบนขอบสะแล้วก็ชี้คุณปัญญาดูปลาดุกปลาช่อนขนาดเท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแอ่งแมงอยู่ในถังแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นปลาดุกอุยแต่ละตัวเนื้อเหลืองท้องเหลืองอ่อยและน่ากินเหลือเกินถ้าได้ย่างจิ้มน้ำปลาพริกมะนาวเนี่ยซอยหัวหอมใส่นิดหน่อยนะโอ้โหคงจะอร่อยดีไม่น้อยคิดแล้วก็น้ำลายสอด้วยความอยากก็บอกว่าโอ้ปลาดุกอุยตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนายโกสุมเมื่อปีกลายผมวิทย์บ่อเนี่ยครับตอนนั้นผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินตั้งหลายตัวท่านคงจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอท่านยังบอกว่าปลาดุกย่างนี่อร่อยดีครับคุณปัญญาก็นึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าเมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองตราดใหม่ๆไปตลาดแล้วก็ซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็นำมาปล่อยลงในสระแห่งนี้เพื่อสะเดาะเคราะห์ตามคำทำนายของสินแสหมอดูที่ทำนายว่าคุณปัญญากำลังจะมีเคราะห์ให้รีบทำการสะเดาะเคราะห์เสียหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนประมาณ 6-7 เดือนเห็นจะได้ผู้บัญชาการเรือนจำก็นำนักโทษหลายคนมาขออนุญาตขุดลอกสะหลังจวนผู้ว่าโดยบอกว่าสะเนี่ยตื้นเขินมากแล้วน้ำแห้งหมดควรจะได้ขุดลอกสักทีพอถึงหน้าฝนจะได้มีน้ำเต็มสะแล้วก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดดีกว่าจะปล่อยเอาไว้ให้ตื้นเขินอยู่อย่างนั้นคุณปัญญาเห็นผู้บัญชาการเรือนจำมีเหตุผลดีก็อนุญาตให้ขุดลอกสะแห่งนี้ได้เขาก็นำนักโทษมาขุดลอกสะในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณปัญญาจำได้ว่าวันนั้นมีราชการไปออกท้องที่ประชุมราษฎรที่กิ่งอำเภอบ่อไร่กลับมาถึงก็เย็นมากแล้วก็ชวนพรรคพวกมานั่งตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ที่ตรงนอกชานการดื่มสุราก็ไม่ได้ดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สติแต่เป็นการดื่มเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก็เลิกกันขณะที่นั่งดื่มสุรากันอยู่นายโกสุมคนนี้ก็เดินขึ้นมาบนจวนผู้ว่าถือจานใบใหญ่มาใบหนึ่งในจานมีปลาดุกย่างตัวโตๆเนื้อเหลืองอ่อยประมาณ 3-4 ตัวท่านปัญญาก็จำได้ว่าติดตาว่าเย็นวันนั้นน่ะกินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอย่างอร่อยอร่อยเมื่อนึกมาถึงตอนนี้ท่านก็เกิดเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีก็ถามไถ่โกสุมว่าปลาดุกที่หรือเอาไปให้วัวกินเมื่อปีกลายนะเป็นปลาดุกที่จับจากสระเนี่ยเหรอใช่ครับวันนั้นพวกผู้คุมเขาเอานักโทษมาขุดลอกสระผมก็เลยถือโอกาสผสมโรงผลัดพระเขาม้าลงไปจับปลากับเขาด้วยผ ผมได้ปลามาขังโอ่งทั้งหลายสิบตัวเห็นปลาดุกตัวโตๆเนื้อเหลืองดีก็เลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทานครับพอเขาพูดจบก็มองหน้าคุณปัญญาคล้ายๆจะถามว่าถามทำไมอู้ตายแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกที่อ้วเอามาปล่อยตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆอ่ะสิปล่อยเขาแล้วยังเอาเขามากินอีกโอ้ยิ่งบาปกรรมหนักแล้วนี่จะทำยังไงดีก็บอกนายโกสุมด้วยความกังวลใจผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพอเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆก็คิดว่าท่านคงจะชอบผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันนะครับเมื่อเราไม่เจตนาก็คงจะไม่บาปมากแล้วครับไม่บาปกับผีอะไรหลวงพ่อจรัญท่านว่าแบบนี้ยิ่งบาปหนักมากต้องรับเคราะห์กรรมไปอีกนานหลวงพ่อจรัญท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหมั่นเพียรภาวนาจนได้ฌานสูงขณะพูดคุยกับญาติโยมถ้าท่านกำหนดจิตเห็นหนอโดยที่ไม่ต้องหลับตาท่านก็จะสามารถทราบว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นอะไรคิดอะไรและทำกรรมดีกรรมชั่วมีวิบากกรรมอะไรบ้างในทันทีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อท่านจึงแนะนำหนทางแก้ไขกับคุณปัญญาอย่างถูกวิธีนะท่านมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ลูกหาและคนทั่วไปจริงๆเรื่องของวิบากกรรมหรือหนี้กรรมนั้นน่ะมีจริงแน่นอนบุคคลใดที่เคยกระทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับชาตินี้ก็ต้องได้รับผลแน่นอนมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายสมบุญท่านใส่บาตรตอนเช้าทุกวันคุณพจนีที่มาใส่บาตรอยู่ใกล้ๆกันก็ถามท่านถึงสาเหตุที่ท่านเป็นอัมพาตตอนอายุ70นะคุณยายสมบุญเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เป็นอัมพาตก็เพราะว่าท่านเคยอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารวันหนึ่งท่านเห็นเขาขายปลาปรากฏยังเป็นๆอยู่เกิดความคิดอยากจะลองดีว่าที่อธิษฐานไว้จะเป็นจริงไหมก็เลยซื้อปรากฏนั้นมาแล้วก็ลงมือฆ่าเองโดยทุบหัวปลาแล้วก็เอามาแกงกินปรากฏว่าคืนเดียวเท่านั้นผลกรรมก็ตามทันรุ่งเช้าคุณยายขยับตัวลุกไม่ขึ้นตายไปทั้งตัวปากก็เบี้ยวพวกลูกหลานต้องหามส่งโรงพยาบาลเปาโลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกือบเดือนถึงได้ออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเวลานี้คุณยายสมบูรณ์ก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วสามารถออกมาเดินใส่บาตรได้ทุกเช้าแต่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำและขาก็ยังเดินเป๋ๆอยู่ปากก็เบี้ยวพูดได้แต่ว่าไม่ค่อยชัดนะเพราะต้องพยายามพูดนี่ก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าเราอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องทำตามอย่าละเลยมิฉะนั้นผลกรรมจะตามทันแต่ว่าคุณยายสมบูรณ์ก็มีจิตเป็นกุศลอยู่มากก็ทำให้คุณยายเนี่ยสามารถเดินได้ก็ยังดีว่าสามารถเดินไปใส่บาตรช่วยเหลือตัวเองได้บ้างถ้าหากไม่มีจิตสร้างกุศลมาด้วยแล้วป่านนี้คงจะต้องนอนให้เขาหยอดข้าวหยอดน้ำนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณยายด้วยครับที่ได้สร้างกุศลทุกวันทุกวันคุณยายนี่ก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาทุกวันด้วยนะครับก็ขอให้คุณยายใช้กรรมหมดในชาตินี้ด้วยครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมที่กินปลาตัวเองปล่อยจากท่านอาจารย์ยอดนะครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรดีๆเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนเขาก็รักชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักชีวิตตัวเองยังไงสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตตัวเองอย่างนั้นท่านผู้ฟังที่รักครับนามังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่งสิบขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้สี่ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่สี่ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งเขาเลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแช่ไว้นี่มันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรเพื่อว่าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวาน บางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขาทำปลาอินทรีโทษทีทำปลาอินทรีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากนะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายท่านผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่าเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดเนี่ยยกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ไม่ได้หมักไม่ได้ดองหรือของไม่ได้เชื่อมเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้เนี่ยเลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานที่เป็นสิริมงคลเป็นเรื่องของหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของพระของเจ้านี่ก็มีเรื่องอะไรแปลกๆให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัดเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าของชาวบ้านค่ายผีเจ้าเข้าสิงหลวงพ่อก็รดน้ำมนต์ให้จะไปเป็นทหารหลวงพ่อก็ทำตะกรุดให้จะทำมาค้าขายหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์ให้ไปค้าขายจะไปติดต่อการงานต้องการมีเสน่ห์หลวงพ่อก็หุงสีพึ่งเมตตาให้เวลาทำน้ำมนต์หลวงพ่อก็ใช้เทียนขี้พึ่งแท้หนักบาทหนึ่งเล่มเดียวสำหรับหยดลงมาในบาทน้ำมนต์สิทธิ์ที่ใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมรับใช้หลวงพ่อมานานถึงได้สังเกตเห็นว่าหลวงพ่อทำน้ำมนต์ด้วยเทียนเล่มเดียวแต่ปรากฏว่ามีผลต่างกันเมื่อมีผู้มาขอให้ท่านทำน้ำมนต์น้ำมนต์ความนั่นก็คือถูกคนอื่นเขาใส่ใครต้องเป็นผู้มีคดีความเมื่อหลวงพ่อจะทำให้หลวงพ่อจะให้เล่าเรื่องให้ฟังพอเล่าจบแล้วถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาแล้วนะจะทำให้ก็เป็นนั้นว่าเรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงแต่ถ้าเล่าจบแล้วหลวงพ่อหัวเราะฮือแล้วก็เรื่องที่เล่ามานี่ไม่จริงทางที่ดีให้ถอยออกไปเพราะถ้ายังทู่ซีอยู่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องจริงเป็นการประจานคนที่อยู่บนกุฏิหลวงพ่อให้ได้ยินกันหมดเป็นเรื่องหน้าขายหน้าถ้าหลวงพ่อรับปากท่านก็จะให้ไปรอโดยไปตักน้ำมาสองปี๊บแล้วก็เทใส่ถังกระถางน้ำมนต์ขนาดใหญ่ ผมเห็นหลวงพ่อจุดเทียนเอาไปหยดลงในบาตรน้ำมนต์ของท่านน้ำตาเทียนหล่นลงไปเยอะแต่เมื่อท่านเรียกผมก็ไปยกบาตรน้ำมนต์ตามท่านไปยังที่ที่ท่านจะรดน้ำมนต์น้ำตาเทียนที่ผมเห็นหยดลงไปเยอะแยะกลับหายไปเหลือแค่ดอกเทียนเพียง5ดอกแต่ละดอกมีลักษณะคล้ายๆกลีบดอกไม้สวยมากผมคิดไม่ออกว่าน้ำตาเทียนที่หยดลงไปมากมายมันหายไปไหนเหลือเพียง5ดอกเท่านั้นเองครั้นในวันเดียวกันมีผู้มาให้ท่านทำน้ำมนต์ไปประพรมของที่วางขายหลวงพ่อวงก็เอาบาตรน้ำมนต์ของท่านมาใช้เทียนดอกเดียวกันนั่นแหละมาทำน้ำมนต์ท่านภาวนาไปหยดเทียนไปน้ำตาเทียนก็หยดพราวจนท่านพอใจแล้วก็ให้ผมยกบาตรน้ำมนต์ไปกรอกลงขวดเพื่อท่านจะได้ปลุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งผมดูดอกเทียนก็รู้สึกประหลาดใจเพราะแทนที่จะเป็นดอกเทียนสีขาวกลับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีขนาดเล็กเท่าดอกพิกุลเรียงกันอยู่แน่นไปหมดน้ำมนต์มีกลิ่นหอมคล้ายๆแป้งร่ำมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เทียนที่หลวงพ่อใช้ทำน้ำมนต์มันเป็นเทียนขี้ผึ้งธรรมดาไม่ใช่เทียนอบขนมเนี่ยจะกลับทำให้ดอกเทียนเป็นดอกพิกุลแล้วก็น้ำมนต์มีกลิ่นหอมด้วยอำนาจจิตของหลวงพ่อบันดาลให้เป็นไปผมแอบไปบี้เทียนเอามาดมดูก็เป็นเทียนสีผึ้งธรรมดาไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดในมวนนี่เป็นศิษย์หลวงพ่อวงที่ค่อนข้างจะเป็นนักเลงแกรู้ว่าชานหมากและก้นบุหรี่ของหลวงพ่อวงมีอภินิหารคนที่ได้ไปในหวงนักแต่หลวงพ่อไม่ค่อยให้ใครง่ายๆเพราะเวลาท่านคายชานหมากลงกระถูนท่านจะเอามือกวักบนปากกระถูน3ครั้งนั่นแหละคือท่านถอนอำนาจจากชานหมากของท่านเพื่อไม่ให้ใครเอาไปใช้ก้นบุหรี่ก็เหมือนกันในมวนเข้าๆออกๆกุฏิหลวงพ่ออ้อนวอนขอชานหมากเพื่อจะเอาไปติดตัวหลวงพ่อก็ได้บอกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาในม้วนก็ไม่ละความพยายามในที่สุดวันนั้นหลวงพ่อก็คายชานหมากใส่ฝ่ามือท่านแล้วก็เสกกำกับก่อนที่จะใส่ลงไปในฝ่ามือของในม้วนแล้วก็เป่ากระหม่อมให้อีกครั้งหนึ่งในม้วนก็กำชานหมากไว้ในอุ้งมือขวามือซ้ายล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงหยิบมีดโกนคมกริบอันเป็นอาวุธประจำตัวขึ้นมากรีดลงไปบนแขนที่กำชานหมากปรากฏว่าหนังเหนียวไม่มีร่องรอยใดปรากฏหลวงพ่อมองดูในม้วนด้วยสายตาแสดงความสลดใจก่อนที่จะพูดกับในม้วนพวกเองมันไอ้พวกไม่รักดีกูให้มึงไปติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันตัวแต่พวกมึงก็กลับแสดงความไม่ยำเกรงกูนี่ต่อหน้ากูมึงยังเชือดเนื้อเถือหนังเหมือนกับว่ากูเป็นหัวหลักหัวต่ออย่าหวังว่ากูจะให้ใครอีกนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นมาหลวงพ่อวงก็ไม่ยอมให้ชานหมากแล้วก็ก้นยากับใครอีกเพราะว่าหลวงพ่อลั่นปากไปแล้วว่าหมากคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่จะมอบให้กับศิษย์นั่นเองในไหลนี่เป็นหลานของหลวงพ่อได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับอภินิหารหลวงพ่อวงที่พบมาด้วยตัวเองว่าเมื่อในไหลเรียนจบชั้นป.4จากโรงเรียนวัดบ้านค่ายแล้วก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนมัธยมมีแต่ที่ตัวจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อได้เมตตานำไปฝากโรงเรียนก็ให้พักอยู่บ้านศิษย์ของท่านเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับบ้านค่ายหลวงพ่อวงท่านห่วงนายไหลมากเมื่อนายไหลกลับบ้านไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็มักจะสอบถามเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เล่าเรียนเสมอก่อนที่จะกลับเรียนหนังสือหลวงพ่อก็บอกกับนายไหลว่ากูมีเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วกูจะไปเยี่ยมมึงถึงโรงเรียนเช้าวันนั้นนายไหลเดินกลับโรงเรียนก็พบหลวงพ่อวงยืนอยู่หน้าประตูนายไหลวิ่งเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อวงท่านก็บอกให้ลุกขึ้นจากนั้นท่านก็พูดอบรมสั่งสอนแล้วก็กำชับว่าให้ขยันเรียนให้มากๆมีอะไรขาดเหลือก็ไปบอกท่านพอใกล้จะได้เวลาเคารพธงชาติท่านก็บอกกับนายไหลบอกว่ากูจะกลับแล้วนะที่วัดยังมีธุระอีกเยอะกูบอกแล้วว่ากูจะมาเยี่ยมเมืองกูก็มาแล้วไม่ผิดคำพูดหรอกหลวงพ่อวงท่านก็เดินจากไปเย็นวันนั้นนายไหลได้บันทึกวันเวลาไว้โดยที่นายไหลเขียนเอาไว้ว่าผมสงสัยว่าหลวงพ่อท่านมาจากบ้านค่ายที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีมีระยะทางไกลมากรถราก็ไม่ค่อยจะมีวิ่งแล้วหลวงพ่อจะเดินเท้ามาได้ยังไงแถมมองไปรอบๆขณะที่หลวงพ่อยืนพูดด้วยก็ไม่เห็นมีรถยนต์จอดรอท่านอยู่สักคันท่านน่าจะแสดงปาฏิหาริย์อะไรให้เห็นวันเสาร์ผมกลับบ้านก็แอบไปหาหลวงน้าอิ่มที่เป็นอุปถาคอยติดตามหลวงพ่อไปกิจนิมนต์นอกวัดถามถึงวันเวลาที่หลวงพ่อไปหาว่าหลวงน้าอิ่มเห็นหลวงพ่อออกจากวัดไปไหนหรือเปล่าหลวงน้าอิ่มนั่งคิดแล้วก็บอกว่าคิดออกแล้วเช้าวันนั้นหลวงพ่อครองผ้าลงจากกุฏิก็ถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปไหนครับท่านบอกว่าจะไปกิจส่วนตัวไม่ต้องตามไปให้ดูแลกุฏิให้ดีมีแขกมาหาก็บอกว่าท่านไปธุระแต่ว่าจะกลับมาฉันเพล พอท่านลงจากกุฏิไปแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องจะเรียนถามท่านก็วิ่งลงจากกุฏิตามท่านไปเห็นหลังท่านไวๆกำลังเดินออกไปหน้าวัดพอไปถึงหลวงพ่อไปไหนไม่รู้มันไวจนแปลกอดประหลาดใจไม่ได้ที่ว่าแปลกก็คือหลวงพ่อกลับมาถึงวัดตอนกลองเพลพอดีผมก็เลยนึกได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าผู้สำเร็จจะเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆก็ไม่ต้องทุกสามารถจะย่นแผ่นดินย่นระยะทางได้เพียงเดินไม่นานก็ถึงแต่เองรู้ไว้นะไม่ใช่ย่นแล้วก็แล้วกันต้องมาเดินจงกรมใช้หนี้เขาในระยะทางที่ย่นไปหากไม่ทำก็ถือว่าไม่สมควรจากบ้านค่ายมาตัวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็กลับบ้านค่ายนี่ใช้ระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงอย่าว่าจะเดินเลยนั่งรถมาก็ทำไม่ได้นี่แหละครับบารมีอภิญญาหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองที่ปรากฏแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่เล่าลือกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนรินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะ DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลโยงใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: เร่งรีบต้องมี
11: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
13: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดย DSI ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกัน DSI พบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนายิวในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

0: โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชทวีปมาแล้วค่ะมาพร้อมความหอมความเย็นของแป้งเย็นเภสัชเนาะฝนจะตกกันบ่อยๆบางคนบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกทวีปเพราะชอบความหอมและเย็นและเย็นนานหอมนานของแป้งเย็นเภสัชฤดูไหนใช้ได้หมดเลยทีเดียวเนาะใช้ไปเลยค่ะแป้งเย็นเภสัช3สี3กลิ่นนะคะทั้งสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจท่านฟังบางท่านที่เป็น FC ของเภสัชบอกใช้ตลอดเลยทีเดียวเหมือนความหอมแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะใช้ไปแล้วรู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นจริงๆอ่ะคุณทวีปหอมแบบไหนใครต่อใครก็ชอบได้กลิ่นแล้วติดหนึบไม่ยอมห่างท่านผู้ฟังได้ไปใช้กันแล้วหรือยังเพราะว่าทวีปได้บอกเลยสาวๆหนุ่มๆของเราใช้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมสะอาดนะคะเนาะเดินผ่านใครแล้วโอ้มีแต่คนเหลียวตามอยากจะเดินไปถามว่าคุณใช้น้ำหอมอะไรถึงได้หอมได้ขนาดนี้บอกไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังใช้แป้งเย็นเภสัชความหอมของแป้งเย็นเภสัชเร้าอารมณ์เนาะต้องเดินตามไปถามเวลาใครไปซื้อมายกเซตไปเลย3กระป๋องเนี่ยกระป๋องใหญ่ๆนะคะท่านผู้ฟังกระป๋องหนึ่งก็ใช้นานหลายท่านจะบอกเลยโอ้โหใช้กันทั้งครอบครัวคุณทวีปสินค้าของคนไทยราคาประหยัดใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะการใช้นะคะสิ่งที่ดีมีคุณภาพมาดูแลถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกแม้ประทินผิวด้วยสบู่เนาะที่อยากให้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเนี่ยเพราะเขามีวิตามินซีไงมาใช้แล้วผิวเนี่ยจะกระจ่างใสด้วยนะนอกจากความหอมของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปแล้วนะผิวของเราก็กระจ่างใสด้วยอ่อนเยาว์วัยขึ้นมาเลยทีเดียวและเวลาอาบน้ำเราจะอาบเพลินมีความสุขต่อการอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชเพราะว่าเราไปทำงานนอกบ้านน่ะเหนื่อยนะคะท่านฟังค่ะบางคนนี่บอกเหนื่อยเหนื่อยเนาะบางทีอยู่ในบ้านก็เหนื่อยเพราะงานบ้านเนี่ยเหงื่อไหลไข่ย้อยตลอดเวลาแต่ถ้าได้อาบน้ำเลือกสบู่ที่มีคุณภาพเชื่อว่าหลายท่านมีความสุขต่อการอาบน้ำดูแลตัวเองมากๆเลยแล้วยิ่งเป็นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างแท้จริงนะทั้งไรมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ถ้าหากว่าท่านฟังยังไม่เคยลองใช้ขอบอกเลยทีเดียวให้รีบไปหาซื้อมาใช้จะติดใจนะคะทั้ง2สี2กลิ่นเลยทีเดียวค่ะนะคะนอกจากผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสอากาศจะเป็นยังไงอาบน้ำทุกครั้งเราต้องใช้สบู่นึกถึงสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปไว้เราจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นอันนี้เป็นเรื่องจริงใครที่ใช้อยู่เป็นประจำจะบอกได้เลยผิวเกลี้ยงเกลาอ่อนเยาว์วัยแล้วก็สดชื่นแถมกลิ่นหอมติดเนื้อติดกายทนนานด้วยนะคะท่านฟังเนาะยกให้เขานะคะเรื่องความหอมสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมได้นานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวค่ะเราจะฟังเพลงเนาะเพราะว่าจะมีสาวๆจากช่องสลิกาวันนี้จะมีสาวๆจากสระบุรีแถวบ้านประพวงเลยนะประพวงเนี่ยให้กำลังใจตลอดเลยคุณลุงสุ่มนี่หรือจะเป็นหนุ่มๆ นะคะจากพระพุทธบาทด้วยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ขอบคุณไปยังหนุ่มอุทัยธานีด้วยเอาเลยไปคุณพี่ชูชาติเดี๋ยวเนาะคุณลุงสุชาติเนี่ยให้กำลังใจเพราะว่าจะฟังกันมาทั้งสองช่วงลุงลุงป้าป้าก็เยอะหนุ่มๆสาวๆก็มากมายค่ะเพราะว่าจะส่งไลน์มาให้ทวีปเยอะมากเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นป้าเป็นลุงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะแหมพิมพ์มานิดเดียวรู้เลยว่าอยากจะฟังเพลงอะไรกราบขอบพระคุณนะคะที่มอบดอกไม้สวยๆมาเป็นกำลังใจกันทุกวันเนาะทวีปก็เลยฝากเพลงแทนใจไปเมื่อสักครู่พอดีมีหนุ่มๆนะคะจากหนองม่วงนะคะที่แนะนำมาด้วยนะคะท่านฟังได้ใช้กันทั้งแป้งเย็นเภสัชแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปแล้วท่านฟังบางท่านบอกเวลาที่เราจะอาบน้ำอยากให้ตัวหอมมากๆเราก็ต้องอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะเพราะเขามีทั้งสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนด้วยน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะท่านผู้ฟังคะถ้าอาบน้ำซับตัวให้แห้งโรยตัวไปเลยถ้าคุณใช้พร้อมกันนะคะนอกจากจะได้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็ได้เนื้อตัวหอมได้แป้งเย็นเภสัชเนาะเพราะเวลาท่านผู้ฟังไปซื้อเขาก็จะซื้อกันมาครบเลยทีเดียวทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่เพราะถ้ายิ่งใช้ควบคู่กันโอ้โหหอมมากๆเลยทีเดียวอาบน้ำบ้านนี้ทาแป้งบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นป้าๆของทวีปจะว่าอย่างนั้นนะเนาะอยู่ชุมแสงนครสวรรค์นี่หรือจะแถวตาคลีช่องแคร์นี่ค่ะส่งไลน์กันเยอะในตอนนี้นะคะท่านฟังค่ะหนุ่มจะเขื่อนป่าสักด้วยมีสาวๆนะคะสาวจากดงมาลุมเนี่ยค่ะเนาะลุงแขกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีน้องๆ นะคะจากเขาพระงามจากโคกกระเทียมด้วยค่ะเลือกใช้กันนะสำหรับ FC ของผลิตภัณฑ์เภสัชจะทราบดีถ้าเรื่องความหอมของเราเนี่ยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวทั้งความหอมทั้งคุณภาพเพราะเป็นสินค้าของคนไทยที่เรามีครบวงจรที่พี่น้องประชาชนได้เคยใช้กันนะคะตอนนี้ก็ใช้ทั้งแป้งเย็นเภสัชอาบน้ำทุกครั้งต้องหยิบมาเลยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปฟองก็นุ่มก้อนใหญ่ใหญ่อาบน้ำได้แสนนานสบายใจนะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเภสัชที่มีครบวงจรจากใจจริงๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยไม่ว่าจะเป็นป้าๆจากสิงห์บุรีนะคะที่ให้กำลังใจทวีปตลอดมาจากค่ายบางละจันก็เยอะนะคะทวีปคงลาตรงนี้ล่ะด้วยเพลงเพลาะอีกสักเพลงหนึ่งเนาะแล้วพบกันบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว

0: โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
2: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่0899031782

0: ไม่ใส่หมวกกันน็อกเตรียมตัวน็อกด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่

0: บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายนะคะในช่วงนี้รายการของเรานะคะก็จะมีหลายๆช่วงด้วยกันนะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงกันได้เป็นบทเพลงลูกทุ่ง0899031782สนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่นะคะสามารถที่จะจัดรายการเองก็ได้นะคะโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้ถ้าไม่จัดเองอยากจะร่วมรายการกับเราก็โทรมาได้นะคะที่0899031782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีทั้งบทเพลงมีทั้งสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2คลื่นเลยทั้ง2คลื่นก็จะมีออนไลน์ด้วยนะคะไปที่ Google พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็ได้แล้วไปกดที่วสป612นะคะกดเล่นได้เลยก็จะได้ยินเสียงดีเจหน่อยนี่แหละนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะพร้อมด้วยบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะอีซูซุพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นให้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะแพงน้ำมันจะมีมากมีน้อยมีให้เติมไม่เติมอย่างไรนะคะเราก็ยังคงจัดโปรโมชั่นให้กันแบบสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะข้อเสนอเนี่ยมีมากมายเลยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกก็ตามเนี่ยนะคะโทรไปคุยกันได้หรือจะสอบถามเงินดาวสอบถามดอกเบี้ยแต่ละรุ่นที่เราต้องการจะซื้อก็ได้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนใครหลายท่านนะคะที่มาทำงานแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะกำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบ้านดิดรีสอดอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆจะมาทำงานจะมาท่องเที่ยวมาทำธุระมาพักผ่อนก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะอยู่แถวๆเนี่ยเขตอำเภอวังม่วงซึ่งจะใกล้กับเขื่อนใกล้กับพัฒนานิคมก็สามารถมาพักได้นะคะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้ที่ Facebook รีสอร์ทFacebook เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนก็ได้นะคะที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนเนาะอากาศมันร้อนจริงๆเลยบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกบางพื้นที่เนี่ยถ้าฝนไม่ตกขึ้นมาเมื่อไหร่มันเหมือนแดดเนี่ยจะเผาเข้าไปในร่างกายของเราเลยมันร้อนเข้าไปข้างในเลยนะคะต้องระมัดระวังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพของเราด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้เด็กก็เด็กเล็กด้วยนะภูมิคุ้มกันก็จะสู้คนที่ร่างกายปกติไม่ได้นะคะแต่ใครที่อยากจะดูแลร่างกายดูแลผิวของเราเนี่ยนะคะด้วยการที่เหมือนกับนำสปามาไว้ที่บ้านนะคะสมุนไพรทิปเทวีอโรมาเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่เขาคัดสรร อย่างมีคุณภาพเลยทีเดียวนะคะมาดูแลร่างกายแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะหอมผ่อนคลายสบายจิตใจและปรับสมดุลดูแลปกป้องช่วยในเรื่องของการสูดดมเข้าไปเนี่ยจะช่วยบำบัดด้วยนะคะกลิ่นคือสมุนไพรเนี่ยกลิ่นหอมสดชื่นอยู่แล้วนะคะไม่ได้รักษานะแต่ว่าเป็นการช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายช่วยให้เราได้บรรเทากับกลิ่นหอมสบายๆของสมุนไพรไทยนี่แหละนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยจะมาเป็นเซตมาเป็นชุดนะคะก็จะมีทั้งที่เอาไว้ดมด้วยเหมือนเราพกกระปุกยาดมไปทั่วไปนะ1กระปุกเนาะแล้วก็จะมีครีม1กระปุกแล้วก็มีน้ำมันอีก1หลอดนะคะซึ่งเราสามารถนำครีมกับน้ำมันเนี่ยมาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเราไม่ต้องไปหาอะไรมาผสมเลยใช้ไม่ต้องเยอะนะใช้ไม่ต้องเยอะผสมบนฝ่ามือเนี่ยกับน้ำมันสมให้เรียบร้อยทาไปให้ทั่วแขนทั่วมือทาทั่วตัวยังได้เลยนะคะกลิ่นเนี่ยมันก็จะหอมขึ้นจมูกของเราสดชื่นเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยคือเราลองแล้วนะคะ
คือลองตรงนี้หมายถึงว่าพอเราไปเจอแดดเจออะไรขึ้นมาเนี่ยความร้อนที่เราเคยไม่มีอะไรมาปกปิดผิวของเรานั้นเหมือนกับมันร้อนเข้าไปข้างในเนาะแต่ถ้าหากเราใช้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็เหมือนไม่เข้าไปข้างในแหละมันก็จะเหมือนกับบรรเทาได้นะคะผ่อนคลายได้สบายๆคลายความเครียดได้แหละในเรื่องของร้อนๆจากกลิ่นสมุนไพรนี่แหละนะคะสนใจนะคะถ้าสนใจสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยให้ไปเป็นสปาที่บ้านไปเป็นสปาที่ทำงานของคุณเนี่ยนะคะโทรกันได้ค่ะ0959523236 0959523236หรือที่0918794199 0918794199นะคะแต่ถ้าโทรไม่ทันนะจดเบอร์โทรไม่ทันก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ก็ได้นะคะส่วนสาระน่ารู้วันนี้เรามาดูกันเนาะอากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ที่สำคัญเลยร้อนนะร้อนมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องปกติของบ้านเรานี่แหละนะคะอากาศร้อนนะเดี๋ยวฝนตกอย่างที่บอกกันไปอาจจะทำให้ร่างกายนั้นเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะพวกเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันเขาจะต่ำอยู่แล้วนะคะก็จะเสี่ยงในเรื่องของการป่วยด้วยอาจจะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้หวัดนะภูมิแพ้อากาศนะรวมไปถึงร่างกายของเราเนี่ยบางทียังไม่พร้อมที่จะรับอากาศใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวันเนี่ยอย่าไปดื่มทีเดียวนะค่อยๆจิบไปทีละหน่อยละหน่อยเนี่ยนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยคงที่ได้กินอาหารก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยใช้ได้ปกติได้ทุกวันเลยแล้วก็ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะคะมีสมุนไพรด้วยก็ดีเพราะอย่างที่บอกกันไปนี่แหละดีเจหน่อยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีสรรพคุณที่มากมายเลยทีเดียวต้มยำบ้างอะไรบ้างผัดกะเพราเนาะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเราได้นะคะผักผลไม้ตามฤดูกาลเนาะอย่างเช่นพวกถั่วพลูชะอมผักหวานกล้วยน้ำว้าส้มโอเงาะอันนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหวัดได้นะคะภูมิต้านทานในร่างกายก็จะดีขึ้นนะออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆเดินเร็วบ้างวิ่งเหยาะๆบ้างสัปดาห์หนึ่งก็สัก 3-5 วันหรือว่า30นาทีก็ได้นะคะวันละเนี่ยแล้วก็นอนเนี่ยบางคนนอนดึกแล้วก็ไปตื่นเอากลางวันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเขาไว้ให้นอนแล้วก็ต้องนอนใช่ไหมคะก็เด็กเล็กเนี่ยเขาบอกนอนอย่างน้อยนี่11-14ชั่วโมงเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเราอย่างเราทั่วไปเนี่ย6-8ชั่วโมงผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะนอนน้อยลงนะประมาณถ้า7-8ชั่วโมงก็ได้แต่บางทีคนเขาก็นอนกลางวันกันนะแต่ดีเจหน่อยไม่นอนกลางวันนะเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนเราถ้านอนกลางวันแล้วบางทีมันก็จะติดแหละนะถึงเวลาปุ๊บมันก็จะง่วงนอนแหละเราก็เพื่อสุขภาพของเราถ้านอนกลางวันมากมันก็ไม่ดีนะอ่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้นะคะที่เบอร์ดีเจหน่อยเลยติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครโฆษณาประชาสัมพันธ์กับดีเจหน่อยเนี่ยดีเจหน่อยจัดช่วงไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกช่วงเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าเต็มไปด้วยสารพิษและนิโคตินที่ทำให้เสพติดง่ายเสี่ยงโรคหัวใจปอดและสมองในเด็กและเยาวชน
2: ลูกฉันแค่ลองแต่วันนี้หยุดไม่ได้แล้ว
1: อย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากลองทำลายอนาคตทั้งชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของเด็กไทยหยุดวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดลพบุรี
0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ค่ะพิเศษนะคะทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปที่บริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีนะคะดอกเบี้ยก็พิเศษโปรโมชั่นก็พิเศษข้อเสนอก็พิเศษนะคะเขาเตรียมไว้ให้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปถึงมอเตอร์โชว์ก็ได้นะคะมาที่นี่รับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะสนใจโทรคุยกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์อยู่นะคะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะจัดรายการเองโทรมาปรึกษาได้นะคะถ้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ยิ่งดีเลยคุณก็จะได้พูดผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างแบบเขาเรียกว่าถูกต้องนะถูกใจได้แน่นอนนะเข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ดังไกลประมาณ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มี FM ด้วยนะคะมีทั้ง AM มีทั้ง FM 90.75 เพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนสนับสนุนรายการกันกับเราโทรคุยกันได้นะคะ089-903-1782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะลองมาเปิดใจนะคะกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่เขาผสมผสานทั้งสมุนไพรทั้งวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนั่นคือกาแฟทิปเทวีนะคะเป็นกาแฟที่ดูแลร่างกายของคุณนะคะได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะกาแฟทิปเทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปปรุงแบบหอมกรุ่นนะคะอร่อยดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องไม่ เขาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เปิดใจนะแต่ถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้กาแฟทิพย์เทวีเนี่ยคุณจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าหอมสดชื่นด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของใจสั่นเพราะว่าสมุนไพรไทยๆเนี่ยสรรพคุณเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรนะเป็นกลิ่นหอมกลุ่นของกาแฟเลยบางคนบอกว่าสมุนไพรลงไปแล้วจะมีแต่กลิ่นสมุนไพรไม่นะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยมีแต่กลิ่นกาแฟที่หอมกลุ่นนะคะหอมสดชื่นนะกาแฟทิพย์เทวีค่ะสนใจโทรคุยกันได้ที่0959523236 0918794199นะคะแต่ถ้าอยากจะหอมกลุ่นแบบสมุนไพรเนี่ยเราต้องแนะนำเลยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาอันนี้หอมสมุนไพรแน่นอนหอมสดชื่นนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องของเราร่างกายของเราเนี่ยให้แบบเย็นสบายสดชื่นสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายเนาะสมุนไพรไทยๆก็รู้สรรพคุณอยู่แล้วแต่ทางทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยเขาได้คัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมารวมกันไว้นะคะใช้ง่ายๆบนฝ่ามือของเราทาให้ทั่วร่างกายก็ได้ทั่วแขนทั่วมือนะปกป้องดูแลผิวของคุณได้อีกด้วยนะสนใจเอาย้ำเบอร์กัน0959523236 0959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเราจะเป็นหลังๆเลยแยกกันไม่ต้องอยู่ติดกันนะเพราะว่าความสะดวกสบายด้วยแล้วก็ข้ามกลางธรรมชาตินะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยสำรองห้องพักกันได้นะคะที่บัณฑิตรีสอร์ทค่ะ0899031782ค่ะ0899031782ค่ะฟังเพลงต่อกันเลยนะคะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
2: พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
6: ค่ะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตสุขภาพใจดีนะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นจะช่วยบำบัดได้นะคะสำหรับกลิ่นของสมุนไพรจะช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบนะคะการไปนวดเข้าปาสปาชอบกลิ่นสมุนไพรเนี่ยนะคะต้องยกให้นะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานี่แหละคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพมาดูแลร่างกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะง่ายๆผสมบนฝ่ามือของคุณเท่านั้นนะคะทาให้ทั่วตัวทาให้ทั่วแขนทั่วมือจะช่วยปกป้องได้นะคะสนใจค่ะย้ำเบอร์กันที่0959523236 0959523236และ0918794199นะคะ0918794199ค่ะจดเบอร์ไม่ทันโทรมาที่0899031782นะคะสนับสนุนรายการกับเราได้เลยที่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์คุ้มค่าแน่นอนนะคะเราออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2คลื่นเลยออนไลน์ก็มีนะคะออนไลน์เนี่ยฟังได้ชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนอกจากวสป .612 จะฟังได้ประมาณ30กว่าจังหวัดแล้วนะคะออนไลน์เราเนี่ยทั่วโลกเลยแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตฟังจากมือถือสะดวกที่สุดเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะกับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: วันที่3ของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน 2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนภัทรโกยสกุลสสพรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7โครงการวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปภ.แจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำ

ครบทุกรถข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 12:05 นถึง 12:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.คลื่นความถี่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์และ711กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชน

รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัดล

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธออกอากาศผ่านวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะและผ่านทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีรพงษ์ดิตรอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะในทุกวันพุธค่ะท่านผู้ว่าสำหรับพุธนี้นะคะท่านผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะอัปเดตข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันบ้างคะ
1: ช่วงนี้ก็นะครับเช่นเคยตั้งแต่เราเริ่มฤดูกาลฤดูฝนอัปเดตเรื่องฝนฟ้านิดนึงนะครับเป
0: ็
1: นฝนฟ้านะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่9ถึง12กันยายนเนี่ยก็จะมีฝนตกนะครับฝนตกกระจายในพื้นที่เกือบทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าอาจจะมากจะน้อยก็เฉลี่ยกันไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางอุตุได้เตือนว่าช่วงเย็นของวันที่10นี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันที่10นี้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้นะครับระมัดระวังในการขับขี่นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะครับก็อยากให้ได้มีการนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาลพบุรีนะครับซึ่งทางสำนักงานอุตุเนี่ยก็จะมีAI น่ารักน่ารักนะครับมาบอกเล่าเรื่องพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเพื่อให้ความให้ข้อมูลนะครับต้องบอกว่าให้ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนได้ติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับนอกจากขับขี่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะเช็คในเรื่องของฟ้าฝนนะคะเป็นประจำทุกวันด้วยนะคะก่อนที่เราออกจากบ้านนะคะก็จะได้ทำให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวในการรับมือสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะนอกจากในเรื่องของฟ้าฝนการขับขี่รถนะคะท่านผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการขับขี่บ้างคะ
1: จริงๆช่วงนี้ต้องบอกว่าเอางี้ครับอาชีพไรเดอร์เนี่ยจริงๆไรเดอร์เนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มบูมมากๆในช่วงโควิดที่เราไม่สามารถออกจากบ้านได้เราก็จะสั่งของออนไลน
0: ์
1: ทุกวันนี้นะครับกลายเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่ารายได้ดีวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีการใช้บริการไรเดอร์มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับคนที่ขับไรเดอร์เนี่ยครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะใช้ใบขับขี่ที่เป็นรถทั่วไปนะครับเป็นประชาชนแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อแล้วก็ได้มีการออกกฎหมายใหม่นะครับก็จะให้ตัวไรเดอร์เนี่ยผู้ที่มีอาชีพที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะครับได้ออกนะครับเป็นใบอนุญาตเป็นการเฉพาะนะครับก็คือใบอนุญาตของผู้ขับขี่สาธารณะอันนี้ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องไรเดอร์นะครับได้ไปเปลี่ยนไปขับขี่ซะให้ถูกต้องเพราะในเมื่อตอนนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วนะครับนั่นคือการที่เรายังใช้ใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่ของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกฎหมายนะครับอยากเชิญชวนนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยครับก็ตอนนี้ครับให้พี่น้องไรเดอร์เนี่ยนะครับไปสมัครนะครับเข้าไปเรียนนะครับตัวเหมือนกับที่เราเรียนก่อนที่จะไปอบรมเนี่ยต้องบอกว่าไปอบรมก่อนที่จะเข้าไปขอ

0: ใบอนุญาตนะครับได้ที่นะครับเว็บไซต์ของขนส่งนะครับของกรมการขนส่งทางบกก็คือที่เว็บไซต์ DLT นะครับ e-learning นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่จะทำให้อย่างน้อยเราเตรียมความพร้อมไปก่อนจริงๆระหว่างที่รอออเดอร์นะครับระหว่างรอออเดอร์ก็เข้าไปเรียนได้นะครับแล้วก็เมื่อเรียนแล้วเนี่ยได้ผลการเรียนเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาผลเนี่ยนะครับไปยื่นที่สำนักงานขนส่งแล้วก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีนะครับเมื่อผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุญาตที่เป็นใบอนุญาตสำหรับนะครับการขับขี่รถสาธารณะให้กับพี่น้องไรเดอร์ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะครับได้มีขับขี่ที่ถูกต้องนะครับเวลาที่มีการตรวจในเรื่องของทางตำรวจได้ตรวจเนี่ยเราก็ได้แสดงได้ว่าโอเคเราเป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถถูกต้องนะครับอันนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งให้มีการดำเนินการเนี่ยให้ภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับ
1: ก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากพี่น้องนะคะไรเดอร์อาจจะมีหลายๆแอปนะคะแอปพลิเคชันที่ให้เราเลือกใช้นะคะก็ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอออเดอร์อย่างที่ท่านผู้ว่าแจ้งไปนะคะก็ลองดูนะคะเข้าไปเรียนใน e-learning นะคะของกรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อที่จะไปยื่นนะคะแบบแล้วก็สามารถรับใบอนุญาตที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะเซฟความปลอดภัยด้วยนะคะของตัวเราเองของผู้โดยสารนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่างๆได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในเรื่องของพี่ๆไรเดอร์ในพื้นที่ที่นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังกันนะคะนอกจากในเรื่องของไรเดอร์แล้วนะคะมาถึงเรื่องปากท้องกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าวันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องของปากท้องกันบ้างคะ
0: ต้องบอกว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีนะครับก็วันนี้เอาไข่มาขายอีกแล้วนะครับเป็นไข่ราคาพิเศษนะครับจากเดิมแผงละ130 บาทเนี่ยก็รอบนี้นะครับลดลงเหลือ109 บาทนะครับลดประหยัดไป20 กว่าบาทนะครับไปประกาศ20 กว่าบาทนะครับซึ่งจะจำหน่ายนะครับวันละ300 แผงนะครับในระหว่างวันที่10-16 กันยายนนี้นะครับโดยก็จะมีอยู่5 ที่นะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถไปซื้อไข่ไก่ในราคา109 บาทได้นะครับก็วันที่10 กันยายนนี้นะครับก็จะเป็นที่กองบิน2นะครับวันที่11นะครับก็คือตลาดเกษตรที่สารกลางจังหวัดลพบุรีนี่เองนะครับแล้วก็วันที่14นะครับที่บริษัทมินิแบร์ไทยนะครับวันที่15ที่วัดจังล่านะครับที่อำเภอโคกเจริญแล้วก็วันที่16เนี่ยที่อบต.โคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมนะครับก็เป็นอีก5 วัน 5 สถานที่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถไปซื้อไข่ไก่ราคาพิเศษได้นะครับในราคา109 บาทเท่านั้นนะครับในสถานที่ที่แจ้งไปครับ
1: ค่ะก็ย้ำว่า1 วันอ่ะมีจำหน่ายวันละ300 แผงเท่านั้นนะคะช้าหมดก็อาจจะอดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะลองดูนะคะว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ลองไปต่อแถวแล้วก็เตรียมที่จะซื้อไข่ไก่ราคาประหยัดกันด้วยนะคะสำหรับไข่ไก่เบอร์2จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเรามาปิดท้ายด้วยวีคเอนด์กันบ้างนะคะวีคเอนด์นี้มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะท่านผู้ว่า
0: จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะวีคเอนด์นี้อย่างเดียวนะคะจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนลพบุรีเนี่ยนะครับหันมาออกกำลังกายกันมากนะครับออกกำลังกายกันเยอะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยเราก็ไปวันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเมื่อวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยนะครับก็จะมีการออกกำลังกายการสาธิตการออกกำลังกายแอโรบิกนะครับที่ศูนย์ราชาของเทศบาลนครนะครับไอ้เทศบาลเมืองลพบุรีครับซึ่งที่ศูนย์ราชาเนี่ยก็ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาวันนี้ใครที่ยังไม่ไปนะครับวันนี้วันพุธวันสุดท้ายละสำหรับสัปดาห์นี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีในทุกสัปดาห์เนี่ยก็เห็น3 วันนะครับผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับนะครับก็จะมีที่ศูนย์ราชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้ก็เป็นอีก1 กิจกรรมนะครับที่ทางจังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีเนี่ยจัดขึ้นก็คือเป็นงานไวแลนลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับที่ให้กับนักปั่นเนี่ยนะครับนักปั่นเนี่ยนะครับซึ่งเราจริงๆเราได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนนักปั่นไปนะครับที่จะมีคนมาปั่นเนี่ยตั้งแต่20 กิโลแล้วก็40 กิโลนะครับซึ่งก็ในแต่ละการในเรื่องของการปั่นเนี่ยนะครับก็จะมีสถานีที่เป็นเหมือนแรลลี่ครับที่จะทำให้นักปั่นเนี่ยสามารถไปพักแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดใน3 จุดนะครับก็จะประกอบด้วยทั้งจุดปล่อยตัวบริเวณที่ สับเหล็กนะครับนะครับแล้วก็จะมีที่ห้วยส้มแล้วก็ที่มีเขาตะกร้าจะมี3จุดที่นักปั่นจะได้ไปทำกิจกรรมใน3จุดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับหรือใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไม่ต้องไปร่วมกิจกรรมได้นะครับพร้อมกันก่อนเวลา7 นาฬิกาเราจะเริ่มปล่อยตัวกันเวลา7 นาฬิกานะครับเราก็ไปปั่นเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้ออกมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปปั่นจักรยานด้วยกันครับผมเชื่อว่าวันที่13เนี่ยถ้าดูจากฟ้าฝนเนี่ยน่าจะอากาศดีนะครับน่าจะอากาศดีก็อยากให้พวกเราได้ไปออกกำลังกายแล้วก็เที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามของจังหวัดลพบุรีไปด้วยกันในงานแรลลี่Bike Rally Tour of ลพบุรี2026ในวันที่13 กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ว่างอยู่นะคะวันอาทิตย์นี้ไม่ได้มีแผนไปไหนนะคะในช่วงเช้าก็อยากให้นะคะมาร่วมงานนะคะนำจักรยานคันโปรดของคุณนะคะมาร่วมงานกับเราแล้วก็ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไปด้วยกันนะคะใครที่อยากเห็นภาพว่าเอ้ยมันสวยยังไงนะคะอยากให้ไปดูนะคะ Facebook ของลพบุรีฮาล์ฟมาราธอนนะคะไปดูไว้ก่อนนะคะบรรยากาศเนี่ยเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกเลยสวยมากนะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะในธรรมชาติแล้วก็การออกกำลังกายก็สามารถมาร่วมงานกันได้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ว่าขออนุญาตฝากในส่วนของงานนะคะซึ่งจะเป็นงานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งวันพุธนี้นะคะในช่วงเช้านะคะก็คือเป็นการเปิดศูนย์นะคะถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็จะจัดที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะท่านผู้ว่าแล้วก็ภายในงานเราจะมีกิจกรรมนะคะในการนิทรรศการนะคะเปิดศูนย์นะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการดิจิทัลนะคะรวมถึงการทำดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะซึ่งหลังจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยทำดอกไม้จันทร์แล้วนะคะเราจะมีการทำดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อื่นๆอีกนะคะท่านผู้ว่าพอจะแนะนำแล้วก็บอกประชาชนที่สนใจได้ไหมคะว่าเราจะมีการจัดที่ไหนบ้างคะ
0: จริงๆต้องบอกไว้อย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับที่จะถวายพระเพลิงในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับกลางเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มทำดอกไม้จันทร
1: ์
0: นะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายพระองค์ท่านเป็นโอกาสสุดท้ายเนี่ยนะครับในการร่วมส่งเสด็จเนี่ยนะครับก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มกิจกรรมในการดำเนินการนะครับซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมเนี่ยรวมถึงภาคส่วนต่างๆของจังหวัดเนี่ยก็จะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็กระจายไปในพื้นที่ของในสถานศึกษานะครับในสถานที่สาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีการประกาศนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์เนี่ยนะครับก็ในส่วนของจังหวัดลพบุรีนะครับปีนี้เราได้รับมอบหมายว่าให้ทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกพิกุลนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของเราเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งแทนความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดลพบุรีเพื่อร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของการร่วมกันนะครับในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันถวายเพื่อเป็นการส่งเสร็จสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสที่จะถวายพระเพลิงในช่วงของกลางเดือนธันวาคม2569นี้ครับ
1: ก็ถ้ายังไงนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะรวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ถวายพระเพลิงพระบรมศพได้นะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันพุธสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่9กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนพร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจครับ
1: ค่ะนำเสนอในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เวลาติดตามข่าวนะคุณณัฐาบางทีเนาะเราก็อยากจะได้เสพข่าวที่มันดี
2: ๆ
1: นะสร้างเติมพลังบวกให้เรา
2: ที่มันฮิวใจ
1: ที่มันฮิวใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าตามหน้าสื่อมันก็มักจะบวกแต่บวกในความหมายไม่ดี
2: ฮะ
1: นะคะ
2: บวกปะทะกันบ้างนะเกิดความรุนแรงกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: อย่างล่าสุดนะคะก็มีข่าวยิงกันในโรงเรียนอีกแล้ว
2: โอ้ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะที่ชลบุรีเป็น
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาที่มันมีน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือรายงานข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่โอ้นี่น่าสงสารมากเด็กๆนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับจำนวน44คนเนี่ยนะครับก
1: ็
2: คือปลอดภัยแต่ว่าน้องเนี่ยขวัญเสีย
1: นะครับการหวาดกลัวนะคะ
2: บางคนร้องไห้ด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
1: เราไม่อยากเริ่มต้นรายการด้วยข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันหน่อยเนาะมันเป็นข่าวมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะข่าวด่วนแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เบื้องที่รู้มาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจด้วยเห็นว
2: ่
1: าชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการปิดล้อมบ้านพักของผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบไปที่บ้านพักแล้วตอนนี้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ออกมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีวี่แววณขณะนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารกันว่าเอ๊ะเขาดำเนินการกันไปยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ายังอยู่ที่บริเวณบ้านพักของนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้น
1: ก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะของครอบครัวมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันบ้างก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะตกหนักด้วยในหลายพื้นที่เลยนะคะทางปภ.เนี่ยก็แจ้งมาแล้ว71จังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะคะต้องระวังกันไปถึงโน่นน่ะ13กันยา
2: ครับก็ต้องติดตามการคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอกไปพื้นที่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องบางคนบอกเห็นอากาศโปร่งใสเนี่ยขับรถออกไปแป๊บเดียวเองนะฮะ
1: เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวอ่ะที่ไปรถไปติดล
2: ม
1: ติดดินโคลน
2: ครับที่พิษณุโลกนะจำได้
1: ใช่ที่พิษณุโลกคือถ้ามองจากภาพเนี่ยถนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็ราบเรียบดี
2: ครับ
1: แต่พอมันผ่านมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันกลายเป็นดินโคลน
2: นะครับ
1: มันต้องไปต่อนะคะก็ไม่รู้จะไปยังไง
2: ระหว่างทางเลย
1: ลมใช่
2: แล้วก็ดูรถหลายๆคันที่ติดเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของดินสไลด์
1: จะมีดินสไลด์มี
2: มาเกิ ดขึ้น
1: โคลนเกิดขึ้น
2: แบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่มีดินโคลนไม่มีอะไรแต่เรามีฝนไงนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บ
1: รถติดนะคะ
2: หนักเลย
1: น้ำท่วมอีกในบางจุดนะคะ
2: หลายคนก็เครียดเวลารถติดอย่าเพิ่งเครียดคุณผู้ฟังครับก็ทำใจร่มๆสบายๆนะฮะวางแผนกันก่อนออกก่อนวางแผนกันก่อนออกเดินทางอย่างนี้ดีกว่านะครับเอามาดูที่ในเรื่องของโอลิมปิกกันบ้างเนี่ยนะครับขออภัยนะครับมาดูที่เรื่องของ
1: เอเชียนเกม
2: เอเชียนเกมนะ
1: เอเชียนเกม
2: แหมผมในใจนึกไปถึงโอลิมปิกตลอดเลย
1: เราก็ลุ้นอยู่ไงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะจะไปสู่โอลิมปิกแล
2: ้
1: ว
2: เหลือวอลเลย์บอลชายนะครับวอลเลย์บอลหญิงได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเวลา 14:00 น.นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมนะครับเพื่อรับโอวาทและความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ในส่วนของผู้แทนสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย351คนด้วยกันนะครับก็จะทำการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเข้ารับฟังโอวาทนะครับรับโอวาทที่ศาลาดุสิตอาลัยสวนจิรดาครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคแล้วก็สภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและก็กำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬาด้วยกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย991คนก็จะประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิงนะครับ338คนแล้วก็นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก297คนด้วยกันครับ
1: ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะเตรียมเชียร์กันได้เลยเริ่ม19
2: ก
1: ันยายนนะคะ
2: ส่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญมาเยอะๆเหรียญใดก็ได้เป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดครับ
1: ค่ะอ้าวในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะก็ทางสำนักพระราชวังนะคะก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
2: ครับซึ่งในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงคือ12นาฬิกานะครับแล้วก็จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเขาจะปิดเวลา11นาฬิกาดังนั้นนะฮะถ้าใครจะไปในช่วงของวันที่18เนี่ยก็ขอให้ไปถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา11นาฬิกาครับ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะอันนี้เป็นช่วงบ่ายละบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยนะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา19นาฬิกาค่ะทุ่มตรงค่ะ
2: ครับก็ถึงก่อนนะเช่นกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่จะเข้าในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับห้ามสวมกางเกงยีนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอความร่วมมือสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นแต่เข้าใจว่าจุดบริการผ้านุ่งนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาไว้บริการเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่นะครับสามารถที่จะร่วมใช้บริการกันได้ครับ
1: ทีนี้มาดูในส่วนของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีในวันที่6พฤศจิกายนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยจะมีช่วงซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปชมได้
2: ก็ยังชมได้นะครับซึ่งการซ้อมย่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนไปรอการรับชมในจำนวนมากนะครับซึ่งเขาจะมีการซักซ้อมย่อยกันอีกทีก็คือในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อยนะฮะส่วนการซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจะไปเข้าชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะจากภาพที่ดูเห็นไหมคะ
2: ค
1: อันนี้คุณณฐาทราบแม่นยำแล้วว่าเรือแต่ประเภทนี้เป็นชื่ออะไรใช่ไหม
2: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีในส่วนของ
1: ผู
2: ้จะมารีนะครับที่ห้อยบริเวณปากแล้วก็ในส่วนของบันไดขนาดใหญ่ที่มีการคล้องอยู่บริเวณโขนเรือนะครับยังงดงามถึงเพียงน
1: ี้ใช่แล้วค่ะ
2: ครับ
1: ก็มีพื้นที่ให้เข้าชมได้นะคะสองฝั่งในส่วนของฝั่งทนก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะคะแล้วก็วัดอรุณด้วยส่วนฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชนี่คนก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ่อย
2: มี
1: ที่สำหรับอะไรนะ
2: เช็ค
1: อินใช่ไหมคะ
2: บรรยากาศดี
1: บรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีที่ท่าช้างด้วยค่ะส่วนวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ไปรับชมการฝึกซ้อมได้แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมจากกองทัพเรือ
2: ครับในส่วนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับ3วันมีวันไหนบ้าง
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: ก็จะมีวันซ้อมใหญ่เนี่ย2วันด้วยกันคือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก1วันซึ่งเป็นโอกาสพิเศษมากๆคือวันจริงนะครับก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน
1: วันจริงเราก็ได้รับชมด้วย
2: ถูกต้องครับคราวนี้พื้นที่นั่งชมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการ การจัดไว้เนี่ยก็คือที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทักษณาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะฮะส่วนพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับ1คนรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เฉพาะเพียงวันเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเลือกวันใดวันหนึ่งแหละครับผม
1: ค่ะทีนี้วิธีขอรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังฟังเบอร์ดีๆค่ะ
2: ครับ
1: เบอร์0982790903 0982790903แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0982790914 0982790914ตั้งแต่เนี่ยเริ่มแต่บัดนี้ได้เลยนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะคะโทรได้ตามเวลาที่กล่าวไปนี้แล้วก็รับบัตรด้วยตนเองนะคะที่กรมการพลเรือนทหารเรือนะคะก
2: ็
1: อยู่แถวบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น. 8:30 ถึงบ่าย 16:00
2: น. คืออย่างนี้ก็คือว่าต้องติดต่อในวันเวลาราชการนะครับตามที่เขากำหนดอันนี้ก็แอบเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะโอ้ให้2เบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ
1: ่ใครๆก็อยากไปชม
2: น่าจะโทรกันสายไหมอ่ะคุณวรรณมนผมว่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปลองดูคุณผู้ฟังครับตามเบอร์แล้วก็วันเวลาที่เราสองคนได้มีการแจ้งกันนะครับแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอยากไปเลยเนี่ยนะฮะอยากจะไปชมสักครั้งหนึ่งนะครับภาพยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับ
1: พักฟังเพลงก็เอาใจแฟนๆอัศนีวสันต์กันอีกเพราะวันนี้รอบสุดท้ายแล้ว
2: ร
1: อบที่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องที่นั่งใช่ไหมอันนี้เขาก็ชดเชยให้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เสนอเพลงคงเดิมค่ะ

0: ทเพลงคงเดิมของอัศนีวสัตนะครับในขณะที่เปิดเพลงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะแอบร้องตามกันนะ เพราะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครหลายๆคน
1: หลายเพลงของอัศนีวสัตนี่ร้องได้ร้องตามได้นะ เพลงเยอะมากเลย ค่ะ
0: ก็เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับ แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีก1วัน
1: วันสุดท้ายแล้วว
0: ันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณฟังมาดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการวางมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะโอ้น่าทำมานานแล้วอันนี้ทำเถอะนะ
1: จริงเอาจังแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางนะครับทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดนแล้วในอันนี้โดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาเตรียมยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยเขาตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกอย้อนหลังแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดเนี่ย114คดีด้วยกันนะครับ114กรณีขออภัยคุณผู้ฟังครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสวมตัวสอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันทำกันถึงขนาดนี้เลยนะสวมตัวสอบเนี่ยผมเป็นคุณเป็นผมเข้าไปสอบเนี้ยหรอ
1: ค่ะ
0: เออได้เนาะ
1: สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ์อีกนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้สอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้โอ้ก็งามละสิคราวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนนะครับจึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นี่แหละ เนี่ยนะฮะรวมถึงการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่ออะไรอุดช่องโหว่ฮะนะครับของระบบเดิมแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกครับ
1: ที่หลุดจากที่หนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าไปสมัยที่หนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: เขาเลยต้องมีการทำแบ็กลิสต
0: ์
1: ไม่ให้เข้าส
0: ู่เลขประจำตัวว
1: งการข้าราชการใด
0: ๆ
1: ราชการไหนหน่วยงานไหนก็รับไม่ได้นะคะมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสั่งบรรจุเนี่ยดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะคะก็จะให้องค์กรกลางเนี่ยบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีเนี่ยทำเป็นบัญชีเลยนะคะก็คือแบ็
0: ค
1: ลิสต์นั่นแหละผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเลยให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะทำทุจริตมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะไม่ใช่ไปโผล่ออกจากที่นี่แล้วไปโผล่อีกที่นึงนะคะก็เป็นการปิดช่องโหว่อย่างที่ว่านะคะผู้ปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครงานอีกหน่วยงานหนึ่งได้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้แม่ก็ต้องเอ่ยแหละนะมหาขบวนการเลยนะครับสอบท้องถิ่นอะที่นนทบุรีอะนะที่เขาไปจับกลุ่มได้
1: มีประเภทคะแนนแบบคนที่ทำคะแนนได้เยอะกลับกลายเป็นว่า
0: ไม่ได้
1: คนได้น้อยได้อะไรอย่างเงี
0: ้ยนะสำนักงานกพ.นะครับยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกอเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกอปัจจุบันคุณผู้ฟังครับได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบภาคกอนะครับเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีแผนการปรับระบบสอบใน3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนนะครับระยะกลางภายในระยะเวลา3ปีก็คือเตรียมปรับสอบกพ.เตรียมปรับสอบนะครับภาคกจากระบบเปเปอร์ที่เราเขียนกันนี่นะนะครับควบคู่กับ e-exam เนี่ยไปสู่ระบบสอบแบบ e-exam
1: อย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: แบบเดียวนะฮะ มันก็จะยากขึ้นแล้วในเรื่องของการคดโกงการทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็การยกระดับการตรวจสอบนะครับรวมถึงระยะยาวภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญานะฮะโทษทางอาญาเนี่ยแน่นอนไม่สามารถยอมความได้นะครับให้เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการครับ
1: ค่ะเดิมเนี่ยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการเรียกเงินเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วก็ได้การบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนนะคะซ
0: ึ่
1: งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงอย่างที่บอกนะคะออกราชการโดยพลันแต่ว่าไม่กระทบกับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงกระบวนการสอบภาคก.โดยเพิ่มการตรวจสอบเรื่องของรูปถ่ายของผู้สมัครด้วยแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครสอบเนี่ยลงบนกระดาษคำตอบด้วยนะคะอ
0: ัน
1: นี้มีการเพิ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางการปกครองแล้วก็ทางวินัยต่อไปมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำผิดเข้าสู่หน่วยงานราชการอื่นนะคะและก็ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบที่จะสอบเข้าราชการเนี่ยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับหลายคนชอบใจสิ่งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ คนที่เขาสอบได้ทำได้เนี่ยก็จะได้
1: มีกำลังใจนะคะ
0: มีกำลังใจอ่านหนังสือแล้วปีนะครับจะมาทำไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมอยี่หวานะฮะเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อเลยกันละกันครับ

0: วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะลงไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้หมดความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไปนะคะเพียงแค่ย้ายโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น4จังหวัดในภาคเหนือกันก่อนค่ะและจังหวัดแรกที่พวกเราจะเข้าไปทำโครงการก็คือจังหวัดตากแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนี้ไปบ้างแล้วที่กองร้อยทหารพันทั้ง8กองร้อยและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปทำโครงการที่กรมทหารพันที่35โดยตรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำงานบุคลากรหลายท่านยังไม่เคยขึ้นดอยและไม่เคยทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปีที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับและการตอบรับโครงการนี้จากผู้เข้ารับฟังการบรรยายผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดีและดีมากโครงการนี้จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะและจะทำจนครบทุกภาคในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน16กันยายนที่จะถึงนี้กรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะคะเราจะได้พบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะฝนตกหนักทุกวันช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: คุณยิวาด้วยนะครับ
1: มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเราด้วย
2: น่าจะอัดตอนกลางคืนนะครับจักจั่นเรไรแล้วก็ได้เต็มไปหมดขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราสรุปเลยก็แล้วกันคุณมารัฐมนตรีเรื่องของการเปิดรับพลทหารอาสาปี2570เนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัคร 18,784 อัตราระบบเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเปิดรับสมัครแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับก็2ห่วงอายุด้วยกัน18ถึง26ปีนะครับก็คือ18ถึง2118ถึง20ปีนะคร
1: ับ
2: ห่วงนึงนะฮะแล้วก็อีกห่วงนึงก็คือ22ถึง26ปีอันนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำแล้วก็อยากที่จะกลับเข้าเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณณัฐาบอกเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ด้วยซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีในปี2570นะคะรวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี70หรือ1พฤศจิกายนปี70ซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาด้วย
2: ครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกไปที่สสดีใกล้บ้านนะครับมีการดำเนินการให้คุณผู้ฟังครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครกันได้อนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนนะครับ
1: 10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านะคะ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นักถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเลียลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเลียร์ลิงชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหาเรื่องเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทั้งนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหาเรื่องเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
3: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยาอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพัก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชาย

0: ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ทีค่ะเพราะเราต้องฟังข่าวจากกองทบกแล้วก็มาฟังเพลงวันนี้แนะนำเพลงมาจากพระนครศรีอยุธยาบอกล่องเรือหารักสักเพลงทวีปแม่รู้สึกว่าหนุ่มพระนครศรีอยุธยาส่งกำลังใจกันมาเยอะทีเดียวกราบขอบพระคุณนะคะที่ดูแลตัวเองได้เสือเสวยตัวด้วยพระทวีปจะชอบบอกให้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะเราก็จะมีความสุขเวลาคนเราเจ็บป่วยกระจอกกระแสะนี่ความสุขนี่หาได้ยากเลยทีเดียวค่ะเนาะมัวแต่ทุกข์ใจเครียดเรื่องความเจ็บป่วยเพราะนั้นการดูแลตัวเองสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อนฟังค่ะขอให้มีเสือเสวยตัวร่วมด้วยช่วยดูแลกันละกันเนาะเขามีชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็มีชนิดน้ำมีน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มาเพื่อที่จะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนี่โดยพระสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือเสวยตัวกันละกันนะคะหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยสำหรับเสือเสวยตัวเนี่ยค่ะมียากระใสเส้นตราหัวเสือแก่กระใสเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณแล้วก็ยังมียาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยคุณป้าดาวเรืองนะคะบอกแม้ใช้เป็นประจำเลยละทวีปจริงๆหลายๆท่านเลยทีเดียวจะบอกกับทวีปว่ายาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทาการไอได้เวลาที่อายุล่วงเลยไปแล้วกระแอมกระไอกันโดยไม่มีสาเหตุเพราะนั้นดูแลตัวเองกันเนาะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับเสือเสวยตัวของเรามีทั้งสบู่ทีจี11ของเสือเสวยตัวไปให้อาบน้ำกันด้วยขอบคุณนะคะลุงๆป้าๆของทวีปที่ให้กำลังใจขอบคุณป้ามนป้ามนอย่างสูงสูงป้ามนนี่แนะนำเพลงบอกเพลงของสันติดวงสว่างเนี่ยป้าก็ยังไม่ได้ฟังจริงๆแล้วบางครั้งทวีปก็เคยนำไปให้ฟังแต่เพลงที่ป้ามนแนะนำเข้าสู่รายการกันมาป้ายังไม่ได้ฟังแต่ป้าบอกไม่โกรธนะเนาะคุณป้าฉลวยนะคุณป้าคุณป้าสมรนึกถึงคุณสมรที่กาญจนบุรีด้วยกันละกันเนาะทวีปมีเพลงนี่สาวจากอ่างทองด้วยสาวจากอ่างทองแล้วก็หนุ่มจากป่าโมกค่ะแนะนำเพลงนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบัน

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะพบกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวยตัวนะคะทวีปมาละค่ะบ่ายโมงห้านา

ก็เป็นเพลงที่อยากฟังกันเนาะและหลายท่านที่แนะนำกันมาแต่หลายท่านที่ยังไม่ได้ฟังเพลงที่แนะนำก็ยังไม่โกรธกันขอบคุณคุณป้าแสงเดือนคุณป้าแสงเดือนนี่อยู่โคกสำโรงค่ะแล้วก็มีป้ามนโพเอนเนาะป้าแสงเดือนก็จะขอเพลงกับทวีปบ่อยๆแล้วก็มีคุณลุงที่เขาสมอคอนด้วยนะมีคุณลุงคุณป้าที่อยู่ท่าหินจังหวัดลพบุรีค่ะหลายพื้นที่ที่ให้กำลังใจกับทวีปนะทวีปต้องกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจเลยและเลือกเอาเสือเสร็จตัวเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณเนาะมาดูแลตัวเองเถอะค่ะอยากให้ดูแลตัวเองก่อนเบื้องต้นเลยทีเดียวท่านฟังเพราะเวลาเราไม่ป่วยเราไม่ไข้เราจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเราจะรู้สึกสบายใจค่ะหลายท่านจะบอกแบบนี้จริงๆนะคะเพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนาะบางคนนี่นึกไปเลยทีเดียวเอ๊ะเราไปทำอะไรมาถึงได้มีโรคภัยแค่เจ็บมาเกาะกินจริงๆเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะคะสังขารของตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลถ้าเราแข็งแรงก็ได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามนะคำแนะนำของผู้ที่เขารู้เรื่องการดูแลตัวเองท่านผู้ฟังและอย่างเรามียาแผนโบราณของเสือเสียดตัวร่วมด้วยช่วยดูแลรวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนไว้มากมายรุ่นปู่ย่าตายายจะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะน้ำหนักตัวก็ไม่เกินใช้เสือเสวยตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะใช้ชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีที่ลุงป้าก็ชอบใช้เนาะพอเราซื้อปุ๊บดื่มปั๊บกรึบปั๊บไปเลยทีเดียวพอเป็นกระแสยานะและมียาน้ำเสือเสวดตัวสูตร111เรายังมียากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายบางคนท้องผูกบ่อยๆก็ทำให้อารมณ์เราหงุดหงิดร้อนๆหนาวๆอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะยาแผนโบราณของเสือเสวดตัวยากระใสเส้นตราหัวเสือหาซื้อติดบ้านไว้ใช้เวลาจะใช้ก็อ่านฉลากยาซะก่อนเนาะลุงเนาะเนาะเราจะได้หยิบใช้ไม่ผิดนะคะไม่เกินขนาดด้วยเป็นยาแผนโบราณที่เชื่อถือได้ใช้เหล้ามาเป็นกระแสยามียาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรเนาะเราก็ต้องพิจารณาให้ท่วนทีแม้แต่การจะดูแลตัวเองทวีปจะบอกเป็นประจำโดยเฉพาะสุภาพสตรีเราต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีหน่อยแล้วนะหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้เสือเสวดตัวแทนการอยู่ไฟเราไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนนะคะนะหาซื้อได้ทั่วๆไปทั่วประเทศเพราะของเขาเป็นยาแผนโบราณค่ะคนเราที่ทวีปชอบพูดว่าเราต้องพิจารณาตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอะเนาะตัวของเราเองเนี่ยพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเพราะตัวของเราเองเนี่ยบางครั้งเนาะบางคนนี่จะบอกเลยสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยนะจะสอนอะไรก็ได้สอนก็ง่ายจำก็ง่ายด้วยพันธุกรรมก็มีส่วนอยู่บ้างสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดตัวของตัวเองเนี่ยค่ะจะดีจะชั่วจะเจริญหรือว่าจะเสื่อมก็อยู่ที่ตัวของเราเองนั่นแหละเป็นสำคัญอย่ามัวเสียเวลาไปโทษคนโน้นคนนี้อยู่เลยจงรีบเร่งพิจารณาตัวเองแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองอันนี้ถูกต้องเลยมีนักจิตวิทยาเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพันธุกรรมจะวางแนวทางสิ่งแวดล้อมกำหนดขอบเขตความเจริญเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าพันธุ์ใหญ่นะจับลงกระถางใหญ่หรือลงดินที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเจริญเติบโตได้เร็วสุดขีดของต้นไม้เติบโตได้มากด้วยข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ถ้ารากเน่าเสียแล้วถึงพันธุกรรมจะดีแบบไหนยังไงสิ่งแวดล้อมจะดีอย่างไรมันก็เจริญงอกงามไม่ได้
ชั้นใดคนเราก็เหมือนกันแม้จะได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าใจของตัวเองเน่าหรือว่าคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีอยู่ล่ำไปคือใจไม่ดีอ่ะใจไม่ดีเสียแล้วเราก็จะเอาดีไม่ได้ตัวของตัวเองนั่นแหละสำคัญกว่าพันธุกรรมนะความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอย่าไปโทษว่าเป็นเพราะพันธุกรรมเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมลองสืบประวัติของคนสำคัญด้านต่างๆกันดูเถิดล้วนแต่เป็นเพราะว่าใจของเขาเองทั้งนั้นหาได้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษไม่ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วก็จงเร่งรีบฝึกตนฝึกฝนตนเองเข้าเถิดก็จะบรรลุผลที่ต้องการโดยไม่ต้องคำนึงถึงพันธุกรรมและก็สิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวนะตัวเราเองจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ดีหรือไม่ดีค่ะนำทางให้ตัวเองไปในทิศทางที่ดีเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีตามมาแต่ถ้าเราไปหาแนวทางที่ไม่ดีไปคบเอาคนที่ไม่ดีเราก็จะได้สิ่งไม่ดีอันนั้นจะนำความทุกข์มาให้กับตัวเองทวีปถึงพูดถึงเหตุและปัจจัยนะอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะถ้าฝึกดีได้ดีอันนี้แน่ๆเลยทีเดียวนะคะท่านฟังเราก็ลองพิจารณาตัวเราเองตักเตือนตัวเองเถอะถ้าผิดตรงไหนก็แก้ไขตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้ผิดซ้ำๆซักๆเนาะความทุกข์ก็จะเกิดกันภายหลังนี่แหละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลหรือว่าเป็นคติชีวิตที่ดีๆของคุณวสินอินทศักดิ์ค่ะนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตเนาะคนเราเนี่ยปรับปรุงตัวเองให้ดีเถอะค่ะสิ่งดีๆก็จะตามมามากมายเลยทีเดียวขอบคุณนะคะสำหรับคุณสนมที่อยู่พระนครศรีอยุธยาบอกแม้ฟังกันมาเนิ่นนานหรือจะเป็นคุณน้ำเงินนะคะที่อยู่สิงห์บุรีบอกถึงแม้จะห่างไกลกันนานนานแต่ก็ได้ยินเสียงขึ้นมาครั้งใดรู้สึกอบอุ่นใจตลอดแนะนำเพลงมาด้วยนะคะวันนี้เนาะสุขกายสบายกันดีทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าเรามีเสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มาแสนนานเนาะอยู่คู่กับครอบครัวไทยจริงๆถ้าเราไม่ใช้เหล้าท่านผู้ฟังก็ใช้น้ำร้อนก็ได้สาจากสิงห์บุรีหนุ่มจากลพบุรีหนุ่มบ้านมีก็มีก็ยังนึกถึงคุณลอดกระตุดเงินนะนะคุณลุงชวนนะลุงป้าๆอีกมากมายที่ให้กำลังใจทวีปอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณป้าแสงเทียนด้วยนะคะทวีปมีเพลงชุดนี้ที่เรียกร้องกันเยอะเหลือเกินไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะจะร้องเพลงเพลงเนี้ยเพลงนี้นะคะจะมีเพลงแก้ของคุณผ่องศรีวรนุชด้วยนะคะเรามาฟังกันเลยทั้งชุดเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังก็ติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเนาะทวีปยังดูแลค่ะสำหรับเพลงรักคนมีเจ้าของของคุณเหมียวดาราพรรณรายนี่ก็ต้องขอขอบคุณสาวๆนะคะสาวๆจากเขาพระงามอน้องประณีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายน่าจะชอบเนาะแล้วก็ขอบคุณไปยังหนุ่มๆ นะคะที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์ด้วยแล้วก็คุณลุงสุ่มด้วยนะคุณลุงสุ่มบอกแม้ไม่ได้พูดถึงลุงเลยทวีปแต่ลุงก็ฟังนะนะ เอาล่ะค่ะคุณลุงคุณป้าฉลวยด้วยนะ ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะติดตามรับฟังเพลงเพราะๆกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันคุณป้าพงเพ็ญด้วยคุณป้าพงเพ็ญที่อยู่เขาทับกวางนะคะแล้วก็มีป้าน้อยด้วยนะอยู่ปากเพลียวสระบุรีเนี่ยค่ะใช้เสือเสร็จตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเลยทีเดียวใครต่อใครก็ใช้โดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้นะคะเพราะเขามีสมุนไพรไทยจีนทั้งโสมเกาหลีกระชายดำเต่าต้งกดเชียงระย่อมตันเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวดทะเลิงเสือเสร็จตัวมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก่กระไซสตรีรอบเดือนไม่ปกติคลอดบทแล้วอยู่ไฟไม่ได้รีบใช้เนาะเราจะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงยิ่งบวกกับการออกกำลังกายด้วยแม่ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงสุชาติคุณลุงสุชาตินี่เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ตลอดน้องสีน้อยที่อยู่โคกช้างนะคะมีหนุ่มๆสาวๆจากตำบลสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะนะคะขอบคุณไปยังคุณสมยศที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์ด้วยบอกเสือเสร็จตัวใครก็ใช้เพราะเราก็มีครบวงจรมีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11แล้วก็มีสบู่ TG 11ไปให้อาบน้ำด้วยบอกฟังคุณทวีปแต่ก็เพลินๆจะมีแง่คิดดีๆในยามที่รู้สึกเลยที่ว่าเอ๊เราเนี่ยเนาะไม่รู้เป็นไรบางครั้งเบื่อหน่ายไปซะอย่างนั้นน่ะตัวเองโอ ถ้าเราเบื่อตัวเองนี่ไม่ได้นะคะเนาะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะท่านฟังเบื่อตัวเองบางคนนี่คิดไปคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะหลังจากที่ทำตัวเองหาทางแก้ไขไม่ได้ก็ลงมาที่ความเครียดนะคะท่านฟังแต่มาถึงตอนนี้ชีวิตเลยมืดมนแปดด้านนะจนจะหาปัญญาหาทางแก้ไขไม่ได้ที่พึ่งสุดท้ายก็ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้สามารถแก้ไขหรือว่าช่วยชี้แนะแนวทางเพราะคนเราจะปล่อยให้ตัวเองเครียดอยู่นานๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนะต้องหาคนที่เราไว้วางใจพูดคุยกับเขาและมีอีกทางนึงนะคะบางคนนี่บอกแม่ต้องเข้าไปพึ่งพระภิกษุที่เรานับถือหรือไปหาที่บำบัดให้คำแนะนำที่ดีก็ได้การได้ปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นหนทางที่ดีแล้วจะมีประโยชน์นะคะท่านฟังเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยอารมณ์ของเราไม่ดีหงุดหงิดบ่อยๆไม่มีใครที่อยากจะอยู่ใกล้ๆเรานะคะเพราะว่าหน้าตาไม่ยิ้มไม่แย้มมองคนในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาสู้คนที่คิดบวกๆนะคุยแล้วสนุกสนานไม่ได้นะอันนี้จะเป็นผลร้ายต่อการดำรงชีวิตของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คิดดีๆนะคะทำเรื่องราวที่ดีๆเราก็จะไม่เครียดด้วยมีเพลงเพราะๆกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันอีกชุดหนึ่งเนาะเพราะไปตามคำขอนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่แนะนำแล้วยังไม่ได้ฟังกันเนาะทวีปก็ถือโอกาสมอบให้ก็ไม่โกรธกันเนาะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะอยากให้ฟังอีกสักเพลงแต่เวลาใกล้จะหมดเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เลือกดูแลตัวเองด้วยการเลือกเอาเสือเสดตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าที่มีครบวงจรและหาซื้อง่ายทั่วไปทั่วประเทศไปดูแลสุขภาพร่างกายเนาะเงียบหายไปนานๆพบปะจะเจอกันก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์และก็แข็งแรงนะคะถ้าจะมียาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าขอให้เป็นเสือ11ตัวค่ะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะเป็นยาแผนโบราณล้ำลากันตรงนี้เลยนะคะท่านฟังค่ะแล้วไปพบกันอีกครั้งหนึ่งโน่นเลยทีเดียวละ10นาฬิกา5นาทีพรุ่งนี้กราบขอบพระคุณที่แนะนำเพลงนี้เข้าสู่รายการกันมาขอโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวันThank you.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดี

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากและหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิพลชัยเพิ่งรายงานครับ
8: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณดิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกแพ้วถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปชตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
12: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆฟังผลิตภัณฑ์ดีๆล้วนแต่เป็น

0: คนเราเลือกเดินได้ทางเดียวเมื่อเดินไปแล้วถ้ามันดีอ้าวโชคดีไปถ้ามันไม่ดีเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าผิดเป็นครูนี่ป่านนี้ฉันก็คงเป็นศาสตราจารย์แล้วแหละหรือเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการแล้วทำไมเพราะมันผิดเยอะ นะครับถ้าผิดว่าผิดเป็นครูนะครับแพ้เป็นพระผิดเป็นครูนี่นะครับฉันก็เป็นครูใหญ่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรช่างมันจะเป็นครูใหญ่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่างมันคือคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราพยายามเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เราทำมาช่างมันไม่เป็นไรดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วเรานึกแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจตัวเองไปอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองใครจะให้กำลังใจไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดมันมีใครกลับไปแก้ได้หรอกท่านผู้ฟังรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วแต่ชีวิตที่เหลือนี่สำคัญกว่าผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรละมันคือเมื่อวานทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วที่เหลือให้มันดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคิดดีคิดบวกให้กำลังใจตัวเองทำใจให้สบายนะดูในปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราปนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนนะครับจากน้ำมังคุดตราปนาลินเรื่องผีหมอผีรับจ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สอธนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสตร์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว่าอาจารย์ธนาเนี่ยศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพรหมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ยเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดสดคาวๆในยามดึกดื่นนี่ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยของคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรแกเป็นมาถึง6เดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของอาจารย์ธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลของคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามานะให้ไปเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็

0: ้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำมาเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็รำลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวญครางอย่าทำข้าเลยอย่าทำข้าเลยได้โปรดเธอว่าอย่างนั้นเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้พร้อมกับล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่แล้วก็พูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำเขาเลยเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตายด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่วิญญาณของนายทองอยู่บอกทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานเนี้ยด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรน่ะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเล่าเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในทองอยู่ว่าบาปเวรที่ทำที่มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณในทองอยู่จงออกไปซะโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าอาจารย์สอก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเศษต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณของนายทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพเนจรถูกหมอผีใจซามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆประดุจผีปอบตะกละตะกรามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้ม1ตัวเหล้าขาว1ขวดจุดธูป1ดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาวม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดและปวารณาตัวขอเป็นผู้รับใช้ อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไป
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวหมอผีรับจ้างจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อกลับมาพูดถึงเรื่องหมอผีนี่เนาะคนเราอย่างว่าแหละเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหาที่พึ่งหาที่พึ่งก็หลายอย่างนะครับถ้าหาที่พึ่งดีก็โชคดีไปภูเขาบ้างต้นไม้บ้าง นะอย่างเมืองไทยนี่เป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องหาที่พึ่งนะครับผมก็ไปอย่างไปคำชะโนดเนี่ยผมก็ไปคือเราไหว้เราเคารพในสักการะในฐานะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ดีในกุศลจิตที่เขาทำดวงวิญญาณเหล่านี้แต่บางคนไม่อย่างนั้นเอาแป้งไปโรยขูดเกาขูดโอ้อย่างนั้นอย่างนี้เทลงที่เดียวกันแท้ๆนี่ยังเห็นเลขเห็นหวยไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญคือเวลาทุกมานี่เขาบอกว่าถึงภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งถึงต้นไม้บ้างเป็นภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะครับพาหงเวสารนังยันตินะครับลูกขานิวานานวลานวานานิปัพพตานิจานะคนเป็นอันมากในเมื่อเป็นทุกข์แล้วถึงต้นไม้ถึงภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งเนตังโคสารนังเขมังหลายท่านเคยเข้าวัดทำวัดนี่ก็คงจะสวดเป็นประจำเนตังสารณมุตตะมังนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสารณะอันสูงสุดนะครับยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ทำให้สุดแห่งทุกข์ได้แต่ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับถึงพระพุทธพระธรรมเป็นศีลพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนี่และต้องเห็นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเห็นเหตุแห่งเกิดทุกข์เห็นทุกข์เห็นสาเหตุเกิดทุกข์แล้วนะครับผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์นะครับไม่ใช่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วท่านจะพ้นทุกข์ยังนะครับต้องมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งกฎทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบแล้วเราจึงจะพ้นจากความทุกข์ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะอะไรนะครับทุกข์แต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเนาะไม่เหมือนกันสาเหตุแห่งความทุกข์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกข์ลูกไม่หล่อทุกข์พ่อไม่รวยทุกข์แฟนไม่สวยทุกข์อะไรก็ว่ากันเหมือนเพลงเขาว่านะครับทุกขังทุกจังอนัตตานะครับคือความทุกข์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเราก็ต้องมาดูใจเราทุกข์เพราะอะไรมีแต่เราเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรทีนี้สติปัญญาของเราถ้าอยากจะรู้ละเอียดเราต้องนั่งสมาธิจิตมันต้องสงบว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราก็หาสาเหตุจากตรงนั้นว่าเราจะดับทุกข์เรื่องนี้ได้ยังไงหาวิธีการให้มันดีที่สุดหมอก็ไม่รู้เท่าตัวเรานะครับหมอดูหมอผีไม่รู้เท่าตัวเราหรอกบางทีเราไปก็จะเป็นเหยื่อโดนหลอกเปล่าๆนะครับเราดูด้วยตัวเองตั้งจิตให้ดีอธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าทุกข์ใจด้วยเรื่องอะไรขอให้มีทางออกค่อยๆพิจารณาค่อยๆนึกไปค่อยๆไล่ไปทำอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สามอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สี่อย่างนี้ดีไหมก็ค่อยๆคิดไปนะครับหามองหลายๆรอบด้านเก็บข้อมูลหลายๆรอบด้านหลายๆด้านหลายเรื่องแล้วก็ดูว่าเออเราทำพอทำได้ในเรื่องไหนแล้วก็ทำไปแก้ไปทุกกันทุกคนทั้งพุทธท่านทุกฝั่งครับอยู่ที่ว่าใครสามารถที่อยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์อันนั้นสำคัญที่สุดฝากไว้นะครับนามคุดที่บางคนตองห้าตราพนาลินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนนะครับฟังก่อนนะครับค่อยมาฟังเรื่องหมอผีรับจ้าง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: การหักอกคนอื่นจะถือว่าบาปหรือไม่บาปก็ต้องมาพิจารณาจากเจตนารมณ์เป็นสำคัญถ้าใครคนใดคนหนึ่งถูกสมัครรับใคร่กับใครอีกคนหนึ่งแล้ววางเจตนารมณ์เอาไว้แต่ต้นว่าเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะผละจากเขาไปใครที่วางเจตนาไม่ดีเอาไว้แต่ต้นเช่นนี้พอหักอกเขาก็เท่ากับว่าเป็นบาปเต็มประตูแต่ทีนี้ถ้าลองคบกันไปรักกันไปเรียนรู้กันไปได้สักพักใหญ่แล้วในที่สุดก็ได้บทสรุปว่าถึงอย่างไรเราก็ไปกันไม่ได้จึงเลิกร้างห่างเหินกันไปในกรณีที่สองนี้ถือว่าไม่เป็นบาปฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณอย่างท่วนทีอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนเลือกคู่ครองก่อนเลือกคู่รักจงลืมตาทั้งสองข้างแต่เมื่อเลือกไปแล้วก็จงปิดตาเสียข้างหนึ่ง
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: อ
3: ันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีงวดนี้หมักใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้
3: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
3: ใช่
4: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
4: เม็ดเนี้ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ัน จ
3: ะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดียวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
4: ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค
3: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
5: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องหมอผีรับจ้างกันต่อท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อด้วยกำเชือดคอไก่กันนิดหนึ่งเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สอก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณในทองอยู่แจ้งความประสงค์ขอได้หรือเปล่าญาติคนไข้ก็รับปากวิญญาณในทองอยู่ยังได้ขอให้อาจารย์สอได้ช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์สอก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึง3ครั้งวิญญาณนายทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นวิญญาณของนายทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์สอปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบคนที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์สอเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขาน่ะสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์สอที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณนายทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอาจารย์สอยังไม่ได้ทำลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนก่อนที่วิญญาณนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นขณะที่วิญญาณนายทองอยู่ออกไปจากร่างในคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักเลยอาจารย์สอก็ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งโดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุ่นแล้วก็นำจิตหรือว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นก็อาจารย์สอก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆญาติของคนไข้ก็ช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ำทานหิวน้ำมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่ามาทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆคนไข้ก็ฟังด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักคล้ายๆกับมีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวานะอาจารย์สอก็จึงเห็นว่ายังคงมีอาการค้างๆอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์สอได้เดินทางไปธุระที่จังหวัดอื่นประมาณ3วันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกครั้งก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างอาจารย์สอก็แนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์สอที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมนะครับตอนที่นายไพศาลอายุ11ปีก็คือเมื่อ30กว่าปีก่อนโน้นเขาออกจากบ้านขึ้นรถจาก8ริ้วฉะเชิงเทรามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกับหนุ่มปากแหว่งเข้าที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทำงานที่ทำก็คือขอทานเป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินมาในปากแหว่งคนนี้ก็จะเอาไปสัก60-70บาทก็ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาก็จะไม่คุ้มครองก็จะอยู่ลำบากมีพวกคอยกลั่นแกล้งพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก๊งอื่นก็เตะต่อยเอารีดไถเงินไปแล้วก็จะไม่มีที่นั่งทำงานต่อด้วยเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่าเขามีเงินค่ารถพอที่จะกลับไปฉะเชิงเทราได้ก็ไม่อยากกลับอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่ามันสนุกดีกว่าอยู่บ้านต้องเลี้ยงไก่เขามีพวกหลายคนมากหน้าหลายตาแล้วที่นี่มีกาวให้ดมด้วยใช่เขาเป็นเด็กดมกาวนอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่นอน ที่พักตามข้างๆตึกก็นอนได้หยิบฉวยของที่เขาไม่ได้ให้ก็มีบ้างมันแล้วแต่โอกาสทองถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีเด็กชายคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้ยอีกคนมาจากยโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากจากคนกลุ่มเหล่านี้แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องผละจากมาอย่างไม่มีวันหวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นโดนเจ้าหน้าที่ไล่ตะครุบตัวก็เพ่นหนีรอดมาได้พอหนีได้แล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นก็คงจะต้องถูกไล่จับตัวอีกก็คิดจะกลับบ้านแต่ว่าไม่มีเงินเลยไปนั่งขอทานที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานก็หนีกระเจิงไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิ่นก็เลยไปเป็นเด็กล้างจานของานเขาทำยกมือไหว้เขาเขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋าพอเขาล้างจานร้านข้าวแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากำลังอยากจะได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเฒ่าแก่เขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทำเขาให้สาบานว่าจะไม่ลักขโมยก็สาบานกับเขาเขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยอายุ14แล้วก็พอจะรู้อะไรขึ้นมาคิดว่าจะไม่ทำให้เฒ่าแก่ไม่พอใจโดยทำตามที่เขาให้ทำทุกอย่างอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกเขาไปเขาถามว่าอยากกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับเขาก็ถามอีกว่ากลับไปบ้านแล้วจะกลับมาทำงานให้เขาอีกไหมก็บอกว่าจะกลับมาอีกเขาบอกว่าปีใหม่จะให้กลับไปแต่ต้องสัญญานะว่าจะกลับมาอีกพอปีใหม่ก็ได้กลับบ้านไปเขาให้เงินค่ารถไป1,000กับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างที่เก็บเอาไว้ได้บ้างแต่ไม่มากเพราะมักจะซื้อของที่อยากได้ซะหมดกลับไปบ้านพ่อแม่ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบเขานึกกันว่านายไพศาลนี่ตายซะแล้วหรือไม่ก็ถูกแก๊งค้าเด็กเอาไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้ว
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวหมอผีรับจ้างจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับแล้วต่อด้วยกรรมเคลือดเชือดคอไก่นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอร่อยท่านผู้ฟังผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP มีฮัตซับนะครับคำว่า GMP มีฮัตซับในมาตรฐานฝรั่งเขานะครับเป็นมาตรฐานโรงงานชั้นสูงแล้วก็มีอย.เรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะครับคนหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังครับ360บาทนี่บางทีมันก็แพงถ้ามันไม่ดีนี่ถือว่าแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดีมันคุ้มมากๆท่านผู้ฟังรถยนต์นี่ 7-8 แสนเราซื้อถ่ายน้ำมันเครื่อง 50,000 กิโลไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 5,000 กิโลถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายทีนี่เป็น 1,000-2,000 บาทนะครับรถมีปัญหาดังก๊อกก๊อกแก๊กต้องไปซ่อมกลัวมันพังแต่ร่างกายของเรานี่มันแพงกว่ารถยนต์ท่านผู้ฟังบางคนซื้อบ้านราคา2ล้าน3ล้านเนี่ยซื้อได้แต่พอจะกินอะไรดีๆทนุบำรุงร่างกายตัวเองนี่โอ้ยมันแพงไม่มีตังค์หรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือผมอยากให้กินท่านผู้ฟังนะครับร่างกายเราแพงกว่ารถยนต์ร่างกายเราแพงกว่าบ้านนะครับมีตึก10ชั้นมีบ้านหลังโตนะครับติดแอร์อย่างดีแต่ถ้าร่างกายมันป่วยมันจะมีความสุขอะไรจะเอาอะไรไปรองรับความสุขหาเงินก็ไม่ได้เราป่วยคนหนึ่งก็ต้องมาดูแลเราคนอื่นก็ต้องหางานนะครับคนอื่นก็ต้องทำงานมาเลี้ยงคนอีกดูแลคนป่วยมาดูแลเรานะครับซึ่งมันก็เป็นภาระของคนอื่นอย่าป่วยท่านผู้ฟังอย่าป่วยคือพูดง่ายนะท่านผู้ฟังนะครับพูดง่ายแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองเอาตัวช่วยนะต้นไม้ก็ต้องนอกจากจะรดน้ำก็ต้องให้ปุ๋ยมันบ้างให้ปุ๋ยมันพอเพียงมันจะได้อยู่อย่างเขียวสดชื่นไม่ใช่อยู่แบบสังกะตายต้นไม้ต้องให้ปุ๋ยมันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้เรามาฟังเรื่องกรรมเชือดคอไก่กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ไม่ยอมให้กลับไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเสียดายมากก็เลยทีนี้ต้องอยู่กับบ้านระหว่างที่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่นั้นก็เชือดคอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกหรอกว่ามันเป็นบาปที่ทำเนี่ยแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครเขาก็ทำกันมีไก่อยู่ตัวนึงที่จับมันมาเชือดแล้วมันไม่ตายมันวิ่งหนีได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอก็วิ่งไล่ตะครุบแล้วจับมันเชือดซ้ำเชือดเสียคอมันวิดขาดด้วยความโมโหด้วยว่ามันหนีต้องไล่จับเสียเหนื่อยอีกทั้งโดนพ่อด่าว่าเชือดไก่ยังไงไม่ตายจำได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่งร้องก็ยิ่งโมโหคราวหลังเชือดทีเดียวให้ตายเลยทุกตัวไม่ต้องทำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุ19ปีมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้วมีแฟนแล้วด้วยไปเที่ยวกันสนุกมากไม่นึกหรอกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีรถขับอย่างนี้มานึกถึงตัวเองว่าถ้ายังอยู่แก๊งนั้นดมกาวขอทานชีวิตจะมีอนาคตบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปล้มเลือดโชกเลยแข้งขาหน้าตามีแต่เลือดเต็มไปหมดดีที่ไม่สลบขับกลับบ้านได้พ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลนึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันนะเลือดสดๆแดงฉานออกมาแบบเดียวกันเลยตอนโดนใหม่ๆยังไม่เจ็บอ่ะมันยังชาแต่พอวันต่อมานี่อักเสบเดินไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำกรรมเอาไว้กับไก่ที่ไปเชือดมันอย่างโหดร้ายประกอบกับนอนหลับแล้วก็ฝันอย่างสับสนฝันว่าพวกไก่นี่มันมาร้องเสียงดังมารบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกเนื้อตัวจนเจ็บระบมไปหมดรู้สึกว่ามันแสนจะทรมานมากนอกจากนั้นยังเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมาที่ข้างเตียงมาพูดว่าแกนะฆ่าไก่ไปร้อยห้าตัวแล้วแกต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็โดนเชือดตายจนกว่าจะครบทั้งร้อยห้าตัวถ้าขืนเจ้ายังฆ่าไก่เพิ่มอีกเจ้าจะต้องชดใช้เขาทุกชีวิตที่เจ้าทำให้เขาตายสะดุ้งเฮือกเลยตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกคิดมากไม่มีอะไรหรอกฝันไปเท่านั้นแหละกินมากก็ฝันมากพอเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชือดไก่แล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้เรื่องนี้ทำให้พ่อกับแม่มีปากเสียงเถียงกันเรื่องเวรกรรมพ่อเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโต้เถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชือดแต่พ่อให้เชือดออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าระมัดระวังขึ้นหน่อยใบหน้าเสียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นรอยปื้นดำแดงๆน่าเกลียดหน้าตาไม่ดีเหมือนก่อนอีกแล้วมีผลมากกับแฟนสาวเคยหายหน้าไปไม่ไปเที่ยวด้วยแล้วทีนี้ในแผนสารก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวทำใจไว้ได้เลยเพราะว่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปง้อก็ไม่ได้ผลจนเขาโกรธอยากจะฆ่าเธอให้ตายดีแต่ว่าแม่รู้ก่อนห้ามไว้แม่รู้ทันพูดให้สติก็เลยคิดได้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็จะแคล้วคลาดกันไปอยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่ยอมทำพ่อโมโหมากบ่นว่าต่างๆนานาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อก็เดือดดาลมากทำท่าจะเอามีดเชือดคอเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ท้าบอกพ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็ขยับมีดอยู่ยิกเดินเข้าหาเชือดสิพ่อเอาที่เชือดเลยมึงอย่าท้านะฮะพ่อก้าวเข้ามาใกล้เอาผมให้ตายเลยพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีกพ่อก็คว้าคอเขาโอ้คมมีดจ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทำแต่แล้วก็พ่อก็ทำเสียงควับเขาตกใจเลือดพุ่งกระฉูดชุ่มโชกออกมาทะลักเลยเขาร้องลั่นว่าพ่อเชือดคอเขาทำไมนี่พ่อเชือดจริงๆเลยเหรอก็มึงท้ากูอะแล้วพ่อนี่คอผมขาดหรือเปล่าวะเขาพูดได้แค่นั้นก็ล้มลงเลือดนองเลยเขาหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ลำคอมากมีผ้าพันแผลอยู่รอบๆแม่อยู่ข้างเตียงร้องไห้น้ำตานองเลยแม่บอกว่าพ่อบ้าเชือดคอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจคุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพักแม่พูดว่านี่มันเป็นกรรมแท้ๆที่เชือดไก่กันไม่ว่าพ่อว่าลูกก็มีกรรมร่วมกันทั้งนั้นแม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยแม่กลัวบาปแม่บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่แค่เลี้ยงเอาไข่ขายก็พอแล้วมันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็จับขายไปไม่ต้องไปลงมือทำอย่างนั้นเสร็จแล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขาพ่อยอมรับผิดว่าพ่อโมโหมากจนลืมตัวทำลงไปพ่อสำนึกผิดแล้วขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วยเขาก็ยกโทษยอมอโหสิให้พ่อสัญญาว่าจะไม่ทำอีกจะไม่ฆ่าไก่ด้วยต่อมาพ่อก็ทำตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนักมักจะทำใจได้ยั้งใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อนก็นับว่าครอบครัวมีความสุขกันเขาได้กลับไปเยี่ยมเฒ่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่ได้กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเฒ่าแก่ไม่ว่าอะไรนะเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการคำสัญญาอะไรต่างๆบางครั้งก็ทำตามไม่ได้เฒ่าแก่บอกว่าถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเฒ่าแก่บ้างก็จะให้สูตรก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้แต่ก้มลงกราบขอบพระคุณเฒ่าแก่แล้วก็ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อของเขาตายเมื่ออายุได้49ปีนับว่าอายุไม่ยืนเลยตอนตายก็น่าสยดสยองโดนแก๊งจี้ชิงรถมันทุบหัวแล้วเชือดคอวิดขาดทิ้งศพในป่าข้างทางแล้วเอาปิกอัพป้ายแดงเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนมันเอาไปเลยไพศาลกับแม่น่ะเสียใจมากแล้วก็นึกกันอยู่เสมอว่านั่นน่ะมันเป็นกรรมที่ทำให้พ่อต้องมาตายอย่างนั้นนะครับ
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSH

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุธจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอก็คือจะเริ่มเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายใจสั่นบางคนก็จะเริ่มมีการเวียนศีรษะมีอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยสวเป็นผู้สูงวัยคือเริ่มแก่ท่านผู้ฟังครับเกิดจากอะไรเกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตของเรามันไม่ค่อยดีส่วนมากก็มีคอเลสเตอรอลมีไขมันมาอุดตันในเส้นเลือดก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นกันแทบทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับบางคนควบคุมได้ดี

ผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชพวกปลาเป็นต้นที่นี่มันมีสมุนไพรบางตัวที่มันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือกระเทียมทุกคนรู้จักกระเทียมนะสรรพคุณของกระเทียมนั้นมีเยอะนะครับมีเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือช่วยรักษาโรคความดันโลหิตนะครับวิธีกินนี่ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ซอยกระเทียมสดๆซอยเป็นเล็กๆๆๆในประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนชาดื่มโทษทีทานพร้อมกับอาหารวันหนึ่งอ่ะ 2-3 ครั้งนะครับคือกินพร้อมข้าวหรือว่าจะกินสดหลังมื้ออาหารก็ได้แต่ปากมันเหม็ดอย่าไปกินเลยกินพร้อมข้าววันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ามันจะทำให้แสบกระเพาะได้อันนี้นะครับอันนี้จะลดช่วยลดความดันโลหิตได้อันที่2ก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะมีสรรพคุณต่างๆเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือช่วยรักษาช่วยลดความดันของเราได้ก็คือเอาต้นสดๆมาสัก 1-2 กรัมต้มกับน้ำดื่มแทนน้ำชาหรือจะมากินสดก็ได้กินวันเว้นวันนะครับ 2-3 วันกินทีก็มีประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นความดันอันที่3ก็คือกระเจี๊ยบแดงท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงรู้จักคือบางคนนี่ชอบกินน้ำชานะครับแทนที่จะเอาชามาต้มกินก็ใช้กลีบแห้งของกระเจี๊ยบแดงนี่มาต้มแทนชาเป็นชากระเจี๊ยบดื่มก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไข้ช่วยแก้ร้อนในได้ด้วยนะครับตัวกระเจี๊ยบนี่มันดีตรงนี้อันที่4ก็คือมะรุมอันนี้ชอบผมก็ชอบนะแกงมะรุมนี่ชอบกินนะครับมีประโยชน์มากนะครับคือใบก็สามารถช่วยลดความดันรักษาโรคความดันได้แล้วก็ฝักก็มีก็ใช้ได้เมล็ดก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นมะรุมนี่กินได้เรื่อยๆครับท่านผู้ฟังนะครับจะแกงกินหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ส่วนมากก็เห็นแต่แกงมะรุมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวขึ้นฉายผักขึ้นฉายหลายท่านรู้จักนะครับเขาบอกว่ามันช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีนำเอาขึ้นฉายเนี่ยเอามาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือว่าใช้ต้นสดก็ได้ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกรองออกกากออกแล้วก็ดื่มก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือกินสดๆร่วมกับอาหารก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงฝากเอาไว้นะครับดูแลรักษาตัวเองป้องกันดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีกะนะเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผีกะไหมครับผีกะเนี่ยเป็นผีประจำท้องถิ่นของคนภาคเหนือซึ่งผีชนิดนี้ก็เป็นผีประเภทเดียวกับผีปอบของคนภาคอีสานแต่ว่ามีที่มาที่ไปบางอย่างไม่เหมือนกันอีกทั้งวิธีเข้าสิงก็ต่างกันการปราบหรือว่าการขับไล่ก็ต่างกันเช่นคนภาคอีสานจะต้องจ้างหมอผีในราคาแพงนับหมื่นบาทเพื่อมาทำการไล่จับผีกะลงหม้อหรือว่าขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านแต่หมอผีของภาคเหนือนี่เสียค่าครูแค่6สลึงถึง32บาทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มักจะไล่ให้ฟรีจะไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรมอบให้ผีกะมีอยู่ได้กัน2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือผีกะกินคนคือเข้าสิงร่างของคนให้เป็นไปต่างๆนานาประเภทที่2นี่ผีกะไม่กินคนคือผีที่หากินเอง

0: ไม่เข้าสิงในร่างคนไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งผีกะทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีที่มาที่ไปอยู่ด้วยกัน6ประการคืออันดับแรกผีกะที่มาจากคนที่เล่าเรียนคาถาอาคมแล้วเกิดผิดข้อห้ามผิดคำสั่งครูบาอาจารย์เช่นห้ามกินเหล้าที่เหลือจากของคนอื่นห้ามกินสิ่งของในงานศพห้ามลอดราวผ้าห้ามลอดต้นกล้วยที่มีเครือห้ามลอดใต้ถุนบ้านห้ามกินฟักแฝงแต่งร้านห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามฝ่าไฟแดงและเมื่อผู้ใดละเมิดจะด้วยเหตุเพราะความเผลอเรือหรือว่าจงใจก็ตามก็จะทำให้คาถาอาคมของคนคนนั้นเสื่อมของต่างๆก็เข้าตัวทำให้เขาผู้นั้นกลายมาเป็นผีกะในที่สุดผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่มีความน่ากลัวอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าเป็นผีกะที่มาจากคนที่มีวิชาอาคมหากว่าหมอผีหรือว่าคนขับไล่ไม่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอก็จะไม่สามารถขับไล่ให้ผีออกจากคนที่ถูกสิงร่างไปได้ดีไม่ดีหมอผีเองก็อาจจะถูกผีกะเล่นงานจนได้รับอันตรายเอาง่ายๆอันดับ2ผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีปู่ย่าตายายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเรียกง่ายๆว่าผีประจำตระกูลก็ได้ซึ่งผีประเภทนี้ผู้ที่เป็นลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูเอาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันผีประเภทอื่นเข้ามารังแกแต่หากลูกหลานครอบครัวใดเกิดละเลยไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ให้การเลี้ยงดูไม่มีการเส้นสวงก็จะทำให้ผีเหล่านั้นโกรธแค้นก็ไปเข้าสิงลูกหลานอาทิเช่นบางคนก็ทำให้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายบางรายก็เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตบางรายมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแต่ครั้นพอมีการบนบานศาลกล่าวมีการเลี้ยงผีมีการเส้นสวงคนป่วยก็หายเป็นปกติสุขหรือว่าเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะหายไปผีเหล่านั้นเกิดติดใจในของเส้นไหว้ต่อมาก็ได้พัฒนาจากผีบ้านผีเรือนมาเป็นผีกะในที่สุดอันดับ3ผีกะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงผีกะเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกะหรือว่าผีประเภทอื่นเข้ามารังควานคนในวงตระกูลของตนอันผีกะประเภทนี้มีทั้งชอบเข้าไปสิงในร่างกายคนอื่นแล้วก็ไม่นิยมเข้าสิงในร่างกายคนอื่นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของลูกหลานแต่ละรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานของผีกะในแต่ละตัวอีกด้วยอันดับ4ผีกะที่ได้รับมรดกหรือว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเช่นนายกได้รับสิ่งของจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนายขอซึ่งเป็นผีกะก็ทำให้ผีกะติดตามมาอยู่กับนายกโดยอัตโนมัติโดยนายกจะรู้เรื่องหรือว่าเต็มใจหรือไม่ก็ตามผีกะประเภทนี้คนไหนเป็นแล้วจะเป็นเลยแต่ในขณะเดียวกันหากรู้เนิ่นๆว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะไปแล้วหรือไม่ต้องการเป็นผีกะมีทางเดียวที่จะทำให้หายจากการเป็นผีกะก็คือลงมือทำลายของสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยการนำไปถ่วงน้ำหรือว่านำไปเผาทำลายให้สิ้นซากหรือหากรู้ว่าผีกะตัวนั้นเข้าสิงใครคนคนนั้นจะต้องไปเจรจากับผีกะตัวนั้นให้เลิกเกี่ยวข้องต่อกันอย่างเด็ดขาดแต่หากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้ประกาศเป็นศัตรูต่อกันทันทีเช่นหากตบได้ก็ให้ตบเตะได้ก็ให้เตะจงอย่าได้ใจอ่อนหรือว่าหวาดกลัวอย่างเด็ดขาดหากไม่อย่างนั้นก็จะทำให้ผีกะตัวนั้นได้ใจซึ่งจะไม่สามารถตัดญาติขาดมิตรกับผีกะตัวนั้นได้อย่างเช่นกรณีของลุงสุขชาวบ้านทุ่งทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอดีตพ่อค้าขายหมูแกขายหมูน้อยหรือว่าเป็นพ่อค้าขายลูกหมูเมื่อ50ปีก่อนซึ่งสมัยนั้นจะต้องหาบลูกหมูออกไปตระเวนขายในแต่ละหมู่บ้านวันหนึ่งได้ทราบว่าตัวเองได้เป็นผีกะอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากผีกะตัวนั้น ตอนที่เข้าไปสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งมันออกปากบอกว่าเป็นผีกะลุงสุกทำให้ลุงสุกพยายามทบทวนว่าได้รับของจากใครมาบ้างแต่ก็ยังคิดไม่ออกต่อมาผีกะตัวนั้นได้เข้าสิงร่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านอีกมันก็ออกปากว่าเป็นผีกะของลุงสุกเช่นเดียวกับครั้งแรกทันทีที่รู้เรื่องลุงสุกก็รีบตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีด้วยความโมโหที่รู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะและถูกผีกะนำชื่อไปแอบอ้างลุงสุกก็ปรีเข้าไปเตะต่อยคนที่ถูกผีเข้าอย่างชนิดไม่ให้ตั้งตัวส่งผลให้ร่างคนถูกผีสิงสะบักสะบอมไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันผีกะตัวนั้นได้ออกไปจากร่างผู้หญิงรายนั้นไปโดยปริยายที่น่าแปลกใจหลังจากได้สติผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนั้นไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยทั้งที่โดนไปหลายชุด
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเนี่ยกำลังสนุกเลยผีกะนี่ก็เป็นผีที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาตินะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนโน้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ครบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่นี่เขาบอกว่ามันไม่น่าครบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางเนี่ยอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นเนี่ยเขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีไอ้ภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนน่ะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำกำเจอไวรัสโควิดเข้าไปดิโอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้วฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนารินดูนะครับลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดีคุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวดลองดูสัก3ขวดไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกเอ้ยนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งครับน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริ

0: มาฟังเรื่องราวผีกะกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ซึ่งวิธีเนี้ยดูจะเหี้ยมโหดไม่น้อยแต่ก็ต้องทำเพราะหากไม่ต้องการเป็นผีกะหรือว่าถูกผีกะนำชื่อเสียงตัวเองแอบอ้างออกไปหากินจนได้รับความอับอายก็จะกลายเป็นผีกะอย่างถาวรในที่สุดซึ่งจะยากต่อการแก้ไขได้อันดับที่5ผีกะซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาผีกะโดยตรงมาจากหมอผีหรือคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นนักร้องนักแสดงช่างซอช่างซอนี่คล้ายๆกับหมอลำเรื่องทางภาคอีสานซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหากผู้ใดได้รับวิชาผีกะหรือว่าได้เลี้ยงผีกะประเภทนี้เอาไว้จะทำให้ผู้นั้นมีเมตตามหานิยมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้คนทั่วไปหากไปแสดงที่ไหนจะมีคนติดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สำคัญจะมีงานไม่ขาดจะเรียกว่ามีงานเข้าตรึมก็คงจะไม่ผิดนักอันดับ6ผีกะที่ได้จากการซื้อขายผีกะทั้ง6ประเภทนี้แบ่งแยกออกไปอีก8ชนิดด้วยกันประเภทแรกคือผีกะธรรมดาหรือผีกะดิบผีประเภทนี้ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชไม่ค่อยมีพิษสงมากนักพอเข้าสิงในร่างกายของใครหากได้กินของเส้นสวงก็จะออกไปง่ายๆหรือถ้าหมอผีทำท่าขู่ขึงขังผีกะชนิดนี้ก็จะขี้หดตดหายยอมออกไปจากร่างในที่สุดผีกะประเภทนี้เขาเรียกว่าผีกะธรรมดาหรือจะเรียกว่าผีกระจอกก็คงจะไม่ผิดมากนักอันดับที่2ผีกระโมดผีกระโมดนี่ไม่ใช่ผีขโมดนะครับกะโมดผีประเภทนี้คล้ายๆกับผีกระสือหรือว่าผีกระหังที่มักจะออกไปหากินของสดของขาวของสกปรกในยามค่ำคืนอาทิเช่นกินกบกินเขียดในทุ่งนากินอุจจาระที่ชาวบ้านเขาขับถ่ายเอาไว้ในป่ากินน้ำขาวเลือดที่คนคลอดลูกใหม่ๆเป็นต้นอันผีประเภทนี้จะไม่นิยมเข้าสิงในร่างใครให้เดือดร้อนเพราะว่าสามารถออกไปหากินเองได้ซึ่งผีกะโมดประเภทนี้บางทีเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าตามป่าเขาลำนาวไพรตามโพรงต้นไม้ใหญ่ตามถ้ำแล้วก็ในป่าลึกที่ผู้คนเข้าไปไม่ถึงเช่นเขาลูกหนึ่งของหมู่บ้านป่าเมี่ยงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แปลกมากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนกล่าวคือป่าทั้งป่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เพียงอย่างเดียวต้นสูงเสียดฟ้าแต่ด้านล่างจะโล่งเตียนหาต้นไม้ขนาดเล็กหรือแม้แต่หญ้าสักต้นก็แทบจะไม่มีให้เห็นดูแล้วสะอาดสะอ้านงดงามมากอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายทั้งปีนับได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและป่าแห่งนี้ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรายใดได้ไปสัมผัสมาก่อนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันป่าแห่งนี้กำลังจะถูกทำลายเนื่องจากได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปบุกรุกโดยการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากจากนั้นจะมีการซื้อขายกันในราคาแพงลิ่วที่สำคัญไม่สามารถตรวจสอบทางอากาศได้เนื่องจากผู้บุกรุกไม่ได้ตัดต้นไม้ในป่าทำให้มองดูผิวเผินเหมือนกับป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ครั้นเมื่อต้นกาแฟมีอายุถึง3ปีซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงตอนนั้นผู้บุกรุกถึงจะทยอยตัดต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นออกเพื่อให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนกาแฟมานานแล้วที่น่าเศร้าใจว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจับกุมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติมาอันดับที่3ผีกะโพงครับผีกะโพงนี่คล้ายๆกับผีกะโมดแต่ผีกะโพงมักจะชอบแอบเข้ามาหากินตามบ้านเรือนยิ่งหากรู้ว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยไม่สบายผีกะโพงก็จะเข้ามาสิงร่างสวมรอยทันทีหากแก้ไขไม่ทันก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดมีคำถามว่าผีกะโพงมันจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายในข้อเนี้ยผีกะโพงมันมีตัวช่วยครับนั่นก็คือนกเขาแมวเพราะว่าทุกครั้งที่มันออกหากินมันจะมีนกเขาแมวคอยนำทางทุกครั้งหากบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายเจ้านกเขาแมวนี่จะไปร้องใกล้ๆบ้านหลังนั้น จึงทำให้มันทราบได้ทันทีว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีคนป่วยไม่สบายดังนั้นนกเขาแมวก็เลยเป็นเสมือนสายล่อฟ้าที่เป็นตัวนำพาทำให้ผีโพงรับรู้ด้วยสัญชาตญาณผีของมันอุปมาเหมือนกับนกอีแร้งที่มันมักจะรู้ด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติว่าตรงไหนจะมีสัตว์ตายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าดังนั้นพวกมันจะพากันไปบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอเวลาได้กินเหยื่อนับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์มากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับสัตว์บางชนิดมันกลับเป็นเรื่องง่ายๆขี้ปะติ๋วสำหรับพวกมันคล้ายกับว่าพวกมันสามารถรับกลิ่นของความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำส่วนผู้ที่ถูกผีกะโพงเข้าสิงมักจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแต่จะสังเกตได้คือ3วันดี4วันไข้กลางวันเอาแต่นอนสมครั้นพอตกกลางคืนก็จะดูกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรและที่สำคัญชอบกินของสุกๆดิบๆแล้วก็มักจะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนแต่พอตกดึกยามปลอดคนมักจะแอบหนีออกจากบ้านไปหาของสกปรกกินของสดของขาวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นอันดับที่4ผีกะหงอนผีกะหงอนเรียกว่าเป็นผีมีชั้นอีกประเภทหนึ่งหากเข้าสิงใครมักจะมีฤทธิ์เดชมากไม่สามารถจะไล่ออกไปจากร่างได้ง่ายๆบางรายโดนเคี้ยนจนหลังแตกยังไม่ยอมออกบางรายทำทีคล้ายใครก็จะออกจากการสิงร่างไปแล้วแต่เมื่อหมอผีกลับไปแล้วมันก็กลับมาแสดงอาการใหม่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมันออกจากร่างคนที่ถูกสิงได้ยากเพราะมันติดหงอนเข้ามันเคยมีคนถามพ่อนานมาประโคมศรีหมอผีวัย89ผู้ที่เคยประมือกับผีกะมานับครั้งไม่ถ้วนท่านบอกว่าหงอนเขามันใหญ่แล้วก็แข็งมากคล้ายๆหงอนไก่แถมยังมีเงี้ยงคมคล้ายๆเงี้ยงปลาดุกอีกด้วย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของผีกะยังไม่จบท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งค่อยมาฟังกันต่อตอนหนึ่งก็จบแล้วจบในชั่วโมงนี้แล้วครับฟังเพลินไปเรื่อยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกอันไหนดีไม่ดีอันไหนกินแก้อะไรอันไหนกินแก้นู้นโรคนู้นโรคนี้ต้องกินสมุนไพรนี้เขามีตำราของเขาจนกระทั่งมีกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกเลยว่าตำรับยาสมุนไพรตัวไหนดีไม่ดีแก้โรคอะไรได้บ้างเขาก็จะมีของเขานะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนี่คัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์เดินรุ่งนะครับท่านก็เคยเรียนฟู้ดไซที่อเมริกาจบแพทย์แผนไทยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำมา 5-6 ปี7ปีร่วมมือกันผลิตน้ำมังคุดขึ้นมาผมถือว่าอยากให้ลองคือภูมิใจมากๆอ่ะพูดง่ายๆมันต้องลองนะกินดูเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่บ้านใส่หน้ากากนะครับจะคุยกับใครไปหาใครก็รักษาระยะห่างเดินไปไหนมาไหนนะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณะห้องน้ำสาธารณะลูกบิดสาธารณะประตูสาธารณะอย่าเอามือไปแตะนะครับอย่าเอามือไปแตะแตะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสียบางทีมันติดมาจากข้างนอกนะครับติดเสื้อติดผ้าตรงนู้นตรงนี้นะครับทำตัวให้ต้องสะอาดมากๆช่วงนี้นะครับรอให้มันมียารักษารอให้มันมีวัคซีนสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปี65นู่นแหละนะครับ65 64ปลายปีหรือ65นู่นแหละเมืองไทยถึงจะมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนโรคโควิดออกมานะครับช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวเองให้มากนะครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยฝากเอาไว้นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดสำคัญที่สุดนะครับการแข็งแรงนี่ก็คือเราก็ต้องอาหารการกินอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะผมก็ขออนุญาตเสนอตัวช่วยที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดของผมเองนี่แหละบอกตรงๆนะครับลองดูกินดูเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับ
2: Thank you. นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวผีกะตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ครั้นเมื่อสอบถามว่าเคยเห็นกับตาหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังอีกทีนะเขาก็เลยถามคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะหงอนก็ไม่ได้รับคำตอบแถมยังทำตาขวางใส่หน้ายักษ์อีกต่างหากดังนั้นหน้าตาของหงอนผีกะจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่จากคำยืนยันของนางเงินซึ่งเป็นภรรยาของนายทองมาผู้ที่เป็นผีกะหงอนได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนที่นายทองมาจะเสียชีวิตลูกๆพานายทองมาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ค่ำวันนั้นได้มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำสนิทแล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ถามหานายทองมาครั้นรู้ว่านายทองมาไม่อยู่ผู้ชายคนนั้นก็เดินลงจากบ้านไปแต่สิ่งที่ทำให้นางเงินต้องขนพองสยองกล้าวก็คือผู้ชายแปลกประหลาดผู้นั้นมีหงอนคล้ายๆกับหงอนไก่ติดอยู่บริเวณท้ายทอยยาวจรดกลางหลังอีกทั้งเล็บมือเล็บเท้ายาวคล้ายกับเล็บของนกที่สำคัญผู้ชายคนนั้นมีกลิ่นตัวแรงมากสาเหตุที่ผีกะหงอนของนายทองมาตามหาเจ้าของไม่พบเนื่องจากนายทองมารู้ตัวเองว่าใกล้จะเสียชีวิตจึงไม่ต้องการให้บุตรหลานคนใดสืบทอดการเป็นผีกะหงอนจากตัวเองก็เลยได้ไปทำพิธีตัดพรายหรือว่าพิธีโรคะกันตะคล้ายๆกับพิธีสวดถอนของพระสงฆ์ที่ใช้ในการสวดถอนต่างๆขณะเดียวกันก็ได้ถือศีล8อย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผีกะตัวนั้นมองไม่เห็นตัวในทองมาเช่นทุกครั้งอันดับที่5ผีกะยักษ์ผีกะยักษ์นี่จัดว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวกว่าผีกะหงอนหลายเท่าซ้ำยังปราบยากที่สุดหากมันเข้าสิงใครมักจะทำให้คนที่ถูกสิงนี่เสียชีวิตเสียเป็นส่วนใหญ่บางรายอยู่ดีๆก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลับรวดหรือว่าไหลตายอย่างนั้นน่ะการเข้าสิงของผีกะยักษ์บางรายอยู่ดีๆก็หงายหลังหรือว่าคอพับตายไปเลยก็มีส่วนบางรายจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงก็จะกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องพอนานไปก็คล้ายกับคนเป็นโรคจิตหรือว่าโรคประสาทชอบพูดอยู่คนเดียวบางทีก็หัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวก็มีแต่บางรายร่างกายปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครั้นพอตกกลางคืนจะนอนไม่หลับแล้วก็ชอบกินของสดของคาวเช่นเนื้อดิบไก่ดิบอย่างเช่นรายของนางฟองชาวบ้านหมู่4ตำบลโป่งผางอำเภอกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยถูกชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้หลังจากเที่ยวไปขโมยไก่ของชาวบ้านกินตอนกลางคืน พร้อมของกลางก็คือไก่สดๆจำนวน2ตัวตัวหนึ่งถูกกัดกินที่ลำคอไปแล้วส่วนอีกตัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งวงการแพทย์อ้างว่าเป็นโรคจิตหลอนหรือตามประสาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนโรคจิตก็คือคนบ้า นั่นเองแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนไข้รายนี้สามารถพูดปกติทั่วไปจากการสอบถามประวัติพบว่าครอบครัวนางฟองนี่มีฐานะที่ยากจนกว่าใครในหมู่บ้านแล้วก็มักจะได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามและกีดกันจากชาวบ้านหลายคนก็ทำให้ครอบครัวของเธอมีความเป็นอยู่อย่างอดๆอยากๆไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆของรัฐแม้แต่น้อยรวมไปถึงไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพแม้แต่ครั้งเดียวเป็นที่น่าเสียดายว่ารายของนางฟองนี่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นโรคจิตหรือว่าผีกะยักษ์หรือเปล่าเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะพิสูจน์การเป็นผีได้แต่ที่แน่ๆนางฟองจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในยามวิกาลซึ่งมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ตอนกลางวันแล้วก็คดีนี้เป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถจะยอมความได้แม้เจ้าของทรัพย์จะไม่เอาความก็ตามส่วนสาเหตุของการเป็นผีกะยักษ์ตามตำราหนังสือตัวเมืองหรือว่าหนังสือขอมโบราณของคนภาคเหนือกล่าวเอาไว้ว่าผีกะประเภทนี้มาจากคนที่ขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญให้ทานไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อครั้งยังมีชีวิตแล้วก็มักจะเก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไปฝังไว้โดยไม่ยอมบอกให้ใครรับรู้ครั้นพอตายลงก็ทำให้วิญญาณของเขากลายเป็นผีกะยักษ์คล้ายๆกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกคำบอกเล่าหนึ่งผีกะยักษ์นี่มาจากคนที่ชอบเบียดบังถือเอาของสงฆ์มาเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ก็ตามเช่นแก่วัดหรือว่ามัคคนายกของวัดหนึ่งของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แกมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของวัดแต่แกกลับเอาเงินของวัดไปให้คนอื่นเขากู้กินดอกเบี้ยอย่างน่าละอายครั้นพอทางวัดขอเงินคืนแกก็กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้คืนในที่สุดเงินจำนวนนั้นของวัดก็มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันวิญญาณน้องแกได้ไปเข้าสิงหลานสาวตัวเองแล้วก็เอ่ยปากสารภาพผิดว่าบัดนี้ตัวเขาเองได้กลายเป็นผีกะยักษ์ไปแล้วลูกหลานไม่ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนื่องจากเขามีกรรมหนักไม่สามารถจะรับได้หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาก็ได้เสียชีวิตลงจริงๆสร้างความตกตะลึงให้กับญาติแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนวิญญาณของเขาได้เข้าไปสิงยังร่างของหลานสาวคนนั้นมัคคนายกคนดังกล่าวนั้นยังมีชีวิตปกติอยู่ซ้ำยังไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งอย่างสนุกสนานก็เลยกลายเป็นที่โจษขานกันทั้งหมู่บ้านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อันดับที่6ผีกะดงหรือว่าผีง่าวครับผีง่าวผีโง่เนี่ยนะผีกะประเภทนี้มาจากไหนมาอย่างไรไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของมันมากนักเนื่องจากมันเป็นผีที่พูดกันคนละภาษากับมนุษย์คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอันเป็นภาษาของผีกะดงมันจะออกเสียงสูงต่ำๆสูงต่ำๆจะคล้ายภาษาคนใบ้ก็ไม่ใช่จะคล้ายภาษาลิงก็ไม่เชิงอธิบายไม่ถูกใช้ภาษามือสื่อสารกันยิ่งไปกันใหญ่เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคยเรียนภาษามือมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผีกะดงและหมอผีก็เลยทำให้หมอผีและผีนี่ต้องปวดหัวไปตามๆกัน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดสหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มซีนนัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์กีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25ต่อ23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22และ25ต่อ23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2ต่อ1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25ต่อ22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2ต่อ2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15ต่อ10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10ถึง11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพสบ.ทร.ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับ9เดือน9 2569เลข9เนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาเป็นอย่างดีนะพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะในมิติของชื่อเนี่ยนะครับคนก็มักจะนิยมใช้เพราะว่าจะได้ก้าวหน้าก้าวยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็ในช่วงนี้เดือนกันยายนถือว่าเป็นในช่วงปลายและพี่กิ๊กของการที่น้องๆใกล้จะสอบปลายภาคเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการปิดภาคเรียนเทอมใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆการติวเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: บรรยากาศของการสอบการแข่งขันที่จะเข้าสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เนี่ย มันเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้องๆที่ฟังอยู่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับทบทวนหนังสือมีอะไรบ้างอ่ะพี่กิ๊ก
0: ก็ถ้าเอาป.1แล้วกันเอาเป็นแบบว่าเจน
1: เด็กเลยนะ
0: เจนเด็กนะคะก็จะมีคณิตศาสตร
1: ์
0: ภาษาไทยวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของหลายวิชามีภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เรียนหนักนะถ้าเทียบกับสมัยเรา
1: ครับแล้วก็ส่วนน้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นประถมปลายเตรียมเข้าม.1 หรือว่าน้องๆ นะครับมัธยมปีที่3นะครับเตรียมเข้าม.4 หรือว่านู่นอะไปจนถึงน้องๆเยาวชนที่จบม.6
0: จะ
1: เข้ามหาลัยเนี่ย
0: มัธยมประถมปลายเนี่ยจะมีสอบพิซซ่าป่ะ
1: นะฮะก็มีสอบหลากหลายอย่างอ่ะนะฮะที่สำคัญก็คืออยากจะบอกที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าแบ่งเวลาให้เป็น
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ทบทวนในเรื่องของหนังสือตำราความรู้นะครับหาเวลาในการพัฒนาทักษะอัพสกิลของเราด้วยน
0: ะฮะ
1: แล้วก็หาเวลาในเรื่องของการติวต่างๆในจุดที่เราคิดว่าเรายังอ่อนวิชานี้อยู่

0: นะครับแล้วมันเป็นวิชาที่จำเป็นเนี่ยก็หาแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับควบคู่กับการพักผ่อนควบคู่กับการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยนะครับทำให้มันเป็นระบบมันก็จะติดเป็นนิสัยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนภัยกันบ้างนะสำหรับในส่วนของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะฮะต้องมีการเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนทั่วประเทศนะครับก็จะเริ่มรับผลกระทบเนี่ยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนถ้าตามประกาศเนี่ยนะครับ71จังหวัดนะพี่กิ๊กนะฮะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะนั่นก็คือภาคเหนือเนี่ยจะทุกจังหวัดเลยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันค่ะทุกจังหวัดเลยภาคกลางทุกจังหวัดสำหรับภาคใต้เนี่ยจะมี9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเราเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงน้ำท่วมขังได้และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามทางธรรมชาติค่ะพี่แบงค์อย่างเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเนี่ยที่มีความเสี่ยงเกิดภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะ
0: ก็ปฏิบัติตามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันอย่างบางทีเนี่ยเขาห้ามไปเล่นน้ำตกนะฝ
1: ่
0: าฝืนเล่นบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยนะน้ำยังใสอยู่เกิดน้ำป่ามันมาขึ้นมา
1: น้ำป่ามาไวนะ
0: ทำยังไง
1: โอ้ช็อกนะ
0: นะช็อก1เกิดความสูญเสีย
1: ใช่
0: เร
1: ื่
0: องของความอันตรายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินได
1: ้
0: รับความเสียหายอะไรที่เตรียมไปต้องมีกล้องอยู่แล้วล่ะมันต้องไปไลฟ์มันต้องไปถ่ายรูปนะ
1: ก็คือมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของพื้นที่ดีที่สุดค่ะในช่วงนี้เอาจริง
0: ก็ตามที่เขามีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาห้ามก็อย่าไปทำคุณผู้ฟังนะครับทำน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะเวลามันไปติดมันไปโอเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันก็ไม่คุ้มกันเนี่ยนะครับทริปจะไปสนุกก็หมดสนุกเลย
1: นะครับ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็เดือดร้อนที่จะต้องมาดูแลช่วยเหลือแล้วด้วยพูดกันตรงๆนะทั้งนั้นมันก็เป็นหน้าที่เขาแหละแต่ว่าถ้าเราเซฟตัวเองตั้งแต่แรกก็คือเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับและที่สำคัญพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของปภ.เขาก็มีการอัปเดตแล้วก็มีการแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าเจอกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะครับที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในพื้นที่ไหนก็แจ้งเลยเชื่อว่าในส่วนของเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราแจ้งไปเนี่ยเป็นเบอร์สำคัญแล้วก็เวลาโทรไปปุ๊บสายด่วนเนี่ยมันจะประสานไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร็วตะกอนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ไม่เฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นถ้ำเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นสถานที่ใดๆก็ตามแต
1: ่
0: กรุงเทพเราเองเนี่ยพี่กิ๊ก กลับบ้านนะขับรถขับลา ออกกำลังกายตอนเย็นฝนตกหนักช่วงนี้เจอบ่อยนะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของในช่วงที่ฝนตกหนักกรุงเทพมหานครเนี่ยขนาดฝนไม่ตกเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เช็คเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นประจำก็อยากจะให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าการวางแผนการเดินทางที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยถึงจุดหมายได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ได้อย่างปลอดภ
1: ั
0: ย
1: และหนึ่งแล้วก็ตรงเวลาด้วย
0: นะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางทำอะไรก็ตามแต่คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจะเป็นเล็กๆน้อยกลางขึ้นมานิดนึงหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเรามีแผนรองรับเนี่ยมันจะดำเนินการไปตามแผน
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็เราจะมีทางออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันคับขันหรือมันวิกฤตเนี่ยนะครับไอ้แผนตรงนี้ที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่าสมมติว่าไปตรณีเลยแหมแค่นี้จะต้องไปวางแผนทำไมแค่เดินทางไปที่นี่เอ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงตามแผนขึ้นมาน่ะม
1: ัน
0: ก็เสียเวลาไปอีกนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับไปดูกันในส่วนของการรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือที่ได้มีการเปิดจองกันบ้างพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะหรือว่าโอกาสดีๆของพี่น้องประชาชนค่ะก็ทางกองทัพเรือเองเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับ บัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยเปิดพื้นที่ให้นั่งชมเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะในส่วนตรงนี้สิทธิ์ของการรับบัตรค่ะนั่นก็คือประชาชน1คนเนี่ยสามารถรับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและสามารถเลือกรับบัตรได้เพียง1วันเท่านั้นนะคะก็จะมีวันเข้าชมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นวันซ้อมใหญ่นั่นก็คือวันที่21วันที่28เดือนตุลาคมค่ะและวันเสด็จพระราชดำเนินนั่นก็คือวันที่6พฤศจิกายนเปิดจองทางโทรศัพท์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมี2หมายเลขด้วยกันหมายเลขแรกนั่นก็คือ0982790903 0982790903นะคะและหมายเลขที่2ค่ะนั่นก็คือหมายเลข0982790914 0982790914ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
0: ครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับติดต่อในวันเวลาราชการแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เขาได้มีการเปิดโทรทางโทรศัพท์นะครับมีการจองบัตรถึงวันที่16กันยายนแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนนะครับก็สามารถที่จะรับบัตรด้วยตัวเองได้ที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครห่วงเวลาราชการนะครับ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เช่นเดียวกันคิดว่ากองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเนี่ยเขาน่าจะมีการจัดพื้นที
1: ่
0: ไว้รองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อขอรับบัตรที่นั่งเพื่อเข้าชมการซักซ้อมใหญ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็ในส่วนของการเฝ้ารับทั้งสองพระองค์นะครับนะในส่วนของวันที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องชาวไทยเท่านั้นที่ต่างก็เฝ้ารอพระราชพิธีที่สวยสดงดงามและมีความละเอียดอ่อนมากขนาดนี
1: ้
0: นะครับต่างชาติเขาก็จับตามองกันด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศเดียวเลยนะต้องบอกว่าเป็นประเทศเดียวในโลกแหละที่มีขบวนเรือที่สวยงามมากๆขนาดนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับเรือในพระราชพิธีเนี่ยหลายลำนะฮะมีทั้งเรือพระที่นั่งเรือในส่วนอื่นๆเป็นส่วนประกอบที่สวยงามด้วยนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้แล้วก็ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับคือหนึ่งในพระราชพิธีอันสำคัญและงดงามสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศเรากองทัพเรือนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การซักซ้อมและการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติและในโอกาสนี้นะครับก็เชิญชวนอีกรอบหนึ่งพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับเขาจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยรู้สึกว่าครั้งต่อไปจะเป็นวันที่17กันยายนนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8เริ่มเวลา 15:00 นไปจนถึงนู่นเลยครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อดีกว่ากับช่วงของนิทานเรือกร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรือกร่า
4: Aesop's Fables The Cunning Toad
5: นิทานอีสปเรื่องคางคกเจ้าเล่ห์

0: One day, in a big forest, an old toad boasted to his neighbours that he could cure all kinds of diseases.
1: วันหนึ่งในป่าใหญ่คางคกแก่คุยโอให้เพื่อนบ้านของมันฟังว่ามันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หายได
0: ้ His claim was well known among the other animals, who then came to see the old toad.
1: สัตว์อื่นๆที่ได้ทราบคำกล่าวอ้างจึงพากันมาพบคางคกแก่ตัวนั้น
2: I am a good doctor. I can cure any disease, the toad announced.
1: ข้าเป็นหมอที่เก่งสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกอย่าง คางคกประกาศ
0: But how do we know that you're a really good doctor? A hare wondered.
1: แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นหมอที่เก่งจริง กระต่ายป่าข้องใจ
2: Hey, just believe what I tell you.
0: The toad yelled at him.
1: นะจะเชื่อตามที่ข้าบอกก็แล้วกัน คางคกตะคอกใส
0: ่ So the other animals kept silent and asked no more questions.
1: สัตว์ตัวอื่นๆจึงพากันนิ่งเงียบไม่ปริปากถามอะไรอีก
0: They all went homequietly
1: จากนั้นก็ค่อยๆแยกย้ายกันกลับไปอย่างเงียบๆ

0: A fox heard about the old toad, so it came to see him.
1: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ยินข่าวของคางคกแก่จึงเดินทางมาหา
0: When it met the toad, the fox looked at him carefully.
1: เมื่อได้พบคางคกมันก็หยุดมองอย่างพินิจพิจารณา
0: After a while, it called the other animals.
1: สักครู่มันก็ส่งเสียงเรียกสัตว์อื่น
0: ๆ Friends, come here. I want you to see how good the doctor really is.
1: เพื่อนๆมาที่นี่หน่อยข้าอยากให้ท่านเห็นว่าหมอเก่งคนนี้จริงๆแล้วเป็นเช่นไร
0: The other animals all gathered.
1: สัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันมาชุมนุมตามเสียงเรียกนั้น
0: Then the fox turned to look at the old toad again.
1: ครั้นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็หันมาจ้องมองคางคกอีกครั้ง
0: His staring made the toad very uncomfortable.
1: การจ้องมองของสุนัขจิ้งจอกทำให้คางคกรู้สึกอึดอัดมาก
0: Well, I've heard that you can cure all kinds of diseases. Is that right? The fox asked.
1: นี่แน่ที่ข้าได้ยินมาว่าท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกเอ่ยถาม
0: What you have heard is correct, the toad said.
1: ที่ท่านได้ยินมานั้นถูกต้องแล้วคางคกโ
0: อ If that is correct,I think the first thing you should do is to make the warts on your skin disappear, the fox said.
1: ถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงข้าว่าสิ่งแรกที่ท่านควรทำก็คือรักษาผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำของท่านให้หายเสียก่อนสุนัขจิ้งจอกกล่าวเยาะ
0: The moral of the story is, make yourself credible if you want to earn credits.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะให้คนอื่นเชื่อถือควรที่จะทำตัวเราให้ดีเสียก่อน

0: Aesop's Fables The Cunning Toad Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Believe B-E-L-I-E-V-E Believe Believe
1: เชื่อถือ
0: Carefully, C A R E, F U L L Y, carefully, carefully.
1: อย่างระมัดระวัง
0: Correct, C O R R E, C T, correct.Correct.
1: ถูกต้อง
0: Cure. C U R E. Cure. Cure.
1: รักษา
0: Disappear. D I S A P P E A R. Disappear. Disappear.
1: หายไป
0: Disease, D I S E A S E, D C S, disease.
1: โรคภัย
0: Earn, E A R N, earn, earn.
1: ได้รับ
0: Toad, T O A.D. Toad. Toad.
1: คางคก
0: Uncomfortable. U N C O M F O R T A B L E. Uncomfortable. Uncomfortable.
1: ไม่สบายใจอึดอัด
0: wondered w o n d e r e d wondered
1: แปลกใจ

0: Aesop's Fables, The Cunning Toad. Translated by Kiao Noi and illustrated by Apicha Yam Samruan. Published by Aksara Pipat Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยอภิชาแย้มสำรวนสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ believe b e l i e v e b l i v believe
2: เชื่อถือ
1: carefully c a r e f u l l y care full l y carefully
2: อย่างระมัดระวัง
1: correct c o r r e c t correctCorrect.
2: ถูกต้อง
1: Cure. C. U. R. E. C. U. R. Cure.
2: รักษา
1: Disappear. D. I. S. A. P. P. E. A. R. Dis. A. Pear. Disappear.
2: หายไป
1: Disease, D I S E A S E, D C S, disease.
2: โรคภัย
1: Earn, E A R N, earn, earn.
2: ได้รับ
1: Toad, T O A.D. Toad. Toad.
2: คางคก
1: Uncomfortable. U N C O M F O R T A B L E. Uncomfortable. Uncomfortable.
2: ไม่สบายใจอึดอัด
1: wondered w o n d e r e d wondered
2: แปลกใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ค่ะกลับมาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะไปที่เรื่องของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้มีการให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะพร้อมกับมีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะความร่วมมือนี้ครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับภัยพิบัติค่ะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยซึ่งประเทศไทยเรานะคะได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพร้อมกับเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวศึกษาดูงานวอลลูมบริหารสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอค่ะแล้วก็ลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะ
1: ครับก็เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นอีก1จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงมันมีปัญหาเรื่องของหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองข้ามแดนด้วยนะครับเราก็ต้องไปดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ช้าไม่นานคุณผู้ฟังเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับก็ช่วงปลายปีนี้แหละนะฮะความหนาวเนี่ยมันมาพร้อมกับความแห้งของอากาศนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันทำให้เกิดในเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายและที่สำคัญเมื่อมีไฟป่าแล้วมันมักจะมีหมอกควันตามมา
0: ใช่
1: ค่ะไม่หนำซ้ำนะพี่กิ๊กคุณผู้ฟังในส่วนของหมอกควันธรรมดาที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากไฟป่าหรือใดก็ตามแต่เนี่ยก็ว่ายิ่งแล้วนะฮะและในช่วงนั้นเนี่ยมักจะมีพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าในส่วนของใครใดๆก็ตามแต่เนี่ยชอบไปเผาพื้นที่ทางการเกษตรมันก็เพิ่มในเรื่องของฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังซึ่งเข้าใจว่าในส่วนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับเราร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำพื้นที่มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของการเผามาอย่างต่อเนื่องเอาเวลาสูดฝุ่นเข้าไปรู้สึกไงพี่กิ๊ก
0: โหมันไม่สบายอ่ะมันรู้สึกแบบคัดจมูกมันรู้สึกแบบได้กลิ่นที่ไม่ดีอ่ะเหมือนเราดมของที่เหม็นนะ
1: ฮะกรณีนะฮะขณะที่เราฝุ่นปกติทั่วไปเนี่ยแต่เขาบอกไอ้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กขนาดไหนเนี่ยให้เราจับผมของเราขึ้นมา1เส้นนะฮะฝุ่น PM 2.5 มีความเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ25เท่าด้วยกันนะฮะเล็กมากๆดังนั้นเนี่ย
0: มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะ
1: เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายไงไม่ว่าจะเป็นการสูดดมการหายใจทางการรับประทานที่มันปนเปื้อนมานะฮะทางตาทางผิวหนังเนี่ยเข้าได้หมดนะครับดังนั้นระมัดระวังก็จะห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระวังด้วยคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวของแวดวงการศึกษากันบ้างมีความร่วมมือดีๆระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีนะครับมีการยกระดับอาชีวศึกษา5ด้านด้วยกันก็เชื่อมหลักสูตรกับตลาดแรงงานในส่วนของตลาดแรงงานโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีการเร่งพัฒนาทักษะรับโลกงานยุคใหม่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านของการจัดการอาชีวศึกษาเราสองคนก็จบอาชีวะน
0: ะ
1: เรียนในเรื่องของทักษะอาชีพมาก็อ่านข่าวนี้ส่วนตัวนะพี่กิ๊กรู้สึกว่าดีใจมาก
0: ๆดีใจ
1: ที่เราจะมีการตอบโจทย์ให้มันตรงเป้าตรงจุดกับตลาดแรงงานโรคมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโดยมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนะครับเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยเขาจะมีกำหนดลงนามในสัญญาร่วมเนี่ยก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสำหรับความร่วมมือ5ด้านมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ด้านแรกนะคะนั่นก็คือการ พัฒนาระบบอาชีวศึกษาค่ะแลกเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาการฝึกอบรมของทั้งสองประเทศรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยค่ะด้านที่สองนั่นก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานค่ะทักษะที่3นั่นก็คือเร่งres skill นะคะ re skill แล้วก็ up skill ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะอาชีพปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพัฒนาความร่วมมือที่4เป็นการยกระดับครูบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์พัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูแล้วก็บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและสุดท้ายเลยนะคะเป็นการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงของโรคงานและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมเลยค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ประเทศไทยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ในการใช้การพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับตลาดแรงงานเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนแล้วก็แรงงานไทยด้วยนะครับรวมถึงยังเป็นการยกระดับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถึงว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ที่หล่อหลอมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ14กันยายนเขาจะมีการ MOU หรือว่าลงนามร่วมกันระหว่างการศึกษาไทยกับเยอรมนีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับวันนี้พี่เอ็กเตรียมเพลงสบายๆนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ค่ะและกลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปที่เรื่องของการเพิ่มทักษะ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
11: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบงบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อกรอกกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าและสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2 สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอร์เวย์ดียันหากพบผิดกฎหมายฟันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กมือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมภัทโธไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีข่าวหนึ่งข่าวเล็กๆนะครับข่าวเล็กๆก็คือว่าปีนี้ปี64เนี่ยคนที่ทำงานที่กองสลากขายหวยนี่แหละนะครับขายหวยใบละร้อยให้พวกเรานี่แหละนะครับเขาได้รับโบนัส8เดือนแล้วก็ครม.ก็อนุมัติแล้ว8เดือนหมายถึงว่าทุกเดือนเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่สมมติว่าได้รับเงินเดือนเดือนละ 20,000 ก็ได้รับทุกเดือนไปพอสิ้นปีมาก็เอา 20,000 คูณ8 106,000 โอ้ได้ 106,000 คือ8เดือนได้โบนัส8เดือนนะครับก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาได้โบนัสเยอะจังปรากฏว่ากำไรกองสลากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเขาได้รวมเอาไว้ว่า 6,063 ล้านบาทหักทุนออกไปแล้วนะค่าใช้จ่ายหักออกไปอีก 2,666 ล้านบาทเนี่ยนะครับเหลือ 6,063 ล้านบาทนะครับสำนักงานสลากมีทรัพย์สินรวม 43,719 ล้านบาทเยอะมากนะครับก็ถือว่าเยอะไม่รวยจะไปไหนท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์สลากเนี่ย100ล้านฉบับ

0: ราะว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณามอมเมาอย่างหนึ่งนะครับทำให้คนมาซื้อกันมากขึ้นคือมองเห็นแต่ถูกรางวัลตัวเองก็หวังอยากจะถูกบ้างแค่เลขท้าย2ตัวมันยังถูกยากเลยนะครับ100ฉบับเนี่ย100เลขหมายก็จะถูกแค่1เลขหมาย100ล้านฉบับก็จะถูกมีโอกาสถูกแค่1ล้านฉบับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับ1ต่อ1,000นะครับพวกรางวัลใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ฟังเป็นอะไรที่ถูกยากมากนะครับเรื่องการพนันเนี่ยไม่มีใครรวยเพราะการพนันนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยงเลิกได้ก็เลิกนะครับซื้อหวยได้แต่กระดาษนะครับเงิน100บาทซื้อของกินยังได้อิ่มทั้ง2มื้อ3มื้อครับท่านผู้ฟังบางคนซื้อ 2,000 3,000 งวดหนึ่งไม่ค่อยมีตังค์อ่ะตั้มมีตังค์ไม่มีแต่มีเงินซื้อหวยโพยยาวเฟ้ยนะวันที่15 16นี่นั่งคำนวณกันแล้วว่าจะเอาอย่างงั้นอย่างงี้นะครับฉลาดนะคำนวณเลขกันใหญ่นับเลขกันใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นไปได้ลดได้ก็ลดนะครับท่านผู้ฟังเอาช่วงนี้เรามาฟังนิทานกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในเรื่องผีกะชั่วโมงที่แล้วยังไม่จบขอโทษทีนะครับมาฟังต่อกันเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนอาการน้องคนที่ถูกวิญญาณผีกะดงเข้าสิงนี่มักจะมีอาการคล้ายๆคนที่ถูกผีกะยักษ์เข้าสิงกล่าวคือจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นทำตัวกลมกลืนกับคนที่ถูกสิงแต่พอตกตอนกลางคืนมันจะอาศัยเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนป่วยออกไปหากินส่วนร่างของคนป่วยจะนอนหลับอยู่ในบ้านหากปล่อยเอาไว้นานวันหรือว่าแก้ไขไม่ทันคนป่วยก็จะมีสภาพไม่ต่างไปจากโครงกระดูกเดินได้แล้วก็จะเสียชีวิตไปในที่สุดวิธีการปราบหรือว่ารักษาคนที่ถูกผีกะดงเข้าสิงนี่จะต้องนำคนป่วยไปรักษาตัวที่วัดแล้วก็ต้องให้นอนอยู่ในโบสถ์เท่านั้นคำว่าโบสถ์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถที่พระสงฆ์ใช้ในการสวดปาฏิโมกข์ในช่วงเข้าพรรษาวัดทางภาคเหนือจะมีอุโบสถอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืออุโบสถที่ญาติโยมเข้าไปทำบุญเขาจะไม่เรียกว่าอุโบสถแต่จะเรียกว่าพระวิหารส่วนอุโบสถอีกชนิดหนึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าวิหารเขาเรียกว่าโบสถ์ไม่ใช่อุโบสถนะโบสถ์ชนิดนี้ห้ามผู้หญิงเข้าอย่างเด็ดขาดหากคนป่วยที่ถูกผีกะดงเข้าสิงเป็นผู้หญิงจะต้องให้ไปนอนรักษาตัวในวิหารแทนและจะต้องโยงสายสินจากโบสถ์เข้าไปในวิหารอีกทีหนึ่งจากนั้นหมอผีที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนก็จะทำพิธีตัดพรายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปส่วนวิธีการตัดพรายและขั้นตอนการตัดพรายนี่มีหลายขั้นตอนตั้งแต่เครื่องเส้นสังเวยที่ต้องใช้อย่างละร้อยคือทุกอย่างจะต้องมีครบร้อยขึ้นไปต้มยาให้กินพร้อมทั้งอาบทำน้ำมนต์ให้ดื่มให้นอนอยู่แต่ในวงสายศีลกินแต่ของที่ปรุงจากมือหมอผีเป็นต้นใช้เวลาหลายวันหลายคืนกว่าจะได้กลับบ้านแต่หากแก้ไขไม่ทันจนคนป่วยได้เสียชีวิตลงไปแล้วร่างกายของคนป่วยจะบวมเป่งมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มมีกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมาทันทีทันใดนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่วงการแพทย์ปัจจุบันก็ยังให้คำตอบไม่ได้อันดับที่7ผีกะน้ำหรือว่าผีพรายน้ำบางพื้นที่ก็เรียกนางไม้ผีนางไม้แล้วก็ผีอีเหือกหรือว่าผีเงือกการที่ผีแต่ละชนิดจะเข้าสิงใครแล้วทำให้คนถูกสิงถึงแก่ชีวิตจึงเท่ากับว่าวิญญาณของผีตนนั้นได้สร้างเวรสร้างกรรมมาไว้อีกทางหนึ่งอันเป็นการปูทางเข้าไปสู่อบายภูมิอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมีอยู่ได้กัน4ทางก็คือภูมิของสัตว์นรกภูมิของเปรตภูมิของอสุรกายภูมิของสัตว์เดรัจฉานซึ่งภูมิทั้ง4ประเภทนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภูมิชั้นต่ำเป็นภูมิที่สูญเปล่าคือไม่สามารถทำบุญสร้างกุศลอะไรได้ญาติพี่น้องจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ก็ไม่ได้รับเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนับพบนับชาติเป็นกับเป็นกันซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ว่านานเท่าใดคือคำว่ากับหรือกันเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำว่าหนึ่งกับเนี่ยเป็นเวลานานกี่หมื่นกี่แสนปีพระพุทธองค์ไม่ทรงตอบแต่ได้อุปมาให้ฟังว่าอุปมามีแท่งศิลาสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างและยาวข้างละหนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ก็เท่ากับ400

0: ทุกๆ100ปีจะมีคนนำผ้าผืนบางๆไปปัดเพียงหนึ่งครั้งจนกระทั่งแท่งศิลาก้อนนั้นสึกกร่อนจนหมดสิ้นจึงจะเท่ากับอายุของหนึ่งกับหากปัจจุบันเราคงจะเปรียบแทบเป็นล้านล้านปีแสงนานเท่าไหร่ก็คงไม่ต้องคิดให้เสียเวลาส่วนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังญาติที่ล่วงลับปัจจุบันยังมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากเนื่องจากขาดการศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องอีกทั้งพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญหลายรูปก็ยังไม่เข้าใจหลักคำสั่งสอนอย่างแท้จริงก็มักจะสอนแบบไปตามที่ได้รับการเล่าสืบกันมาข้อเท็จจริงตามหนังสือมิลินทปัญหาได้กล่าวเอาไว้การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติที่ล่วงลับเนี่ยไม่สามารถจะได้รับทุกดวงวิญญาณเนื่องจากไม่ใช่สถานะหรือว่าวิสัยที่สัตว์ในภพภูมินั้นจะได้รับยกเว้นเปรตชนิดเดียวก็คือปรทัตตูปชีวิกับเปรตเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญผลกุศลที่ญาติได้อุทิศให้เนื่องจากเปรตประเภทนี้เป็นเปรตที่ใกล้จะหมดกรรมจากภพที่เป็นเปรตซึ่งยังจะต้องไปจุติยังภพอื่นต่อไปอุปมาในขอนี่ได้กระทำความผิดตามกระบวนกฎหมายบ้านเมืองถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหากมีญาติคนใดคนหนึ่งทำอาหารอย่างดีไปมอบให้ที่เรือนจำเขาก็จะไม่สามารถจะได้รับอาหารนั้นได้เนื่องจากผิดกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่นักโทษจะต้องรับประทานอาหารจากทางเรือนจำจัดให้เท่านั้นแต่หากในขอได้รับการอภัยโทษและได้รับการลดโทษมาแล้วตามคำสั่งศาลเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันก็จะได้รับการปล่อยตัวทางเรือนจำเขาถึงจะยินยอมผ่อนปรนให้จึงจะสามารถรับประทานอาหารที่ญาตินำมามอบให้ได้อุปมาอย่างนี้เป็นต้นอันดับที่8ผีกะพรายผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่แปลกที่สุดในขบวนผีกะด้วยกันเนื่องจากผีกะชนิดนี้เป็นผีกะที่มาจากเจตพูดหรือว่าวิญญาณของคนที่ยังไม่เสียชีวิตเช่นนายกอเป็นคนธรรมดาแต่เจตพูดของนายกอเป็นผีกะโดยที่ตัวนายกอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผีกะผีชนิดนี้หากเข้าสิงใครส่วนใหญ่คนที่ถูกสิงมักจะเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากคนที่ถูกสิงจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยครั้นคนที่ถูกสิงนอนหลับในตอนกลางคืนผีกะจึงจะอาศัยเจตพูดของคนคนนั้นออกไปหากินส่วนร่างกายของคนถูกสิงก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านคล้ายกับคนนอนหลับโดยทั่วไปในระหว่างที่ผีเข้าสิงผีก็จะกินเครื่องในของคนที่ถูกสิงไปด้วยจนกระทั่งเสียชีวิตบางคนถูกผีกะพรายเข้าสิงเป็นเวลานับปีดังนั้นหากเขาเสียชีวิตวันไหนก็จะทำให้ร่างกายของเขาเหม็นเน่าขึ้นมาในทันทีทันใดบางรายจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังติดกระดูกก็เคยมี
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีกะจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาดึงเดชยังไม่จบนะครับจบในชั่วโมงนี้แหละพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเต้าป่วยไปรักษาที่อื่นมาคือป่วยนี้เราจะปล่อยให้ตายไม่ได้แล้วพูดตรงๆเลยเนาะนะครับเราก็ต้องไปรักษาทีนี้เงินทองที่เก็บมาบางคนนี่โอ้ยครับเก็บมาทั้งชีวิตทั้งอะไรนี่เอามาให้หมอหมดนะครับไล่นาสาโทสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนี่ก็เอาไปให้หมอหมดนะครับเพราะว่าหมอนี่เรียกเงินยังไงเราก็ต้องจ่ายซื้อของตามตลาดซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรก็แล้วแต่เรายังต่อราคาได้นะครับไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าค่ารักษา 1,000 10,000 นึงนี่เราต่อไม่ได้ท่านผู้ฟังค่ายาค่ารักษาเท่าไหร่ไม่มีก็ต้องหยิบต้องยืมมานะคนไม่มีอะไรให้หยิบยืมก็ต้องขายที่ขายทางขายนาขายทรัพย์สมบัติขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมารักษาสังขารตัวเองเพื่อที่จะมารักษาร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าป่วยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังทำตัวเองให้แข็งแรงอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็รีบดูแลนะครับรีบดูแลตัวเองแล้วก็ตัวช่วยนี่ที่ตอนที่เรายังไม่ป่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือเ น้ำมังคุดนี่แหละนะครับถามคนที่กินดูว่ามันดียังไงนะครับคนข้างเคียงคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวนะครับมีใครเคยกินถามดูนะผมไปเจอไปพบไปเยี่ยมไปหามาเยอะมันเป็นตัวช่วยที่ดีท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วมารักษามันเสียตังค์เยอะรักษาตอนนี้แหละกินตอนนี้แหละยังไม่ป่วยนี่แหละนะครับกินวันละ1ครั้งก็ยังดีถ้ายังไม่ป่วยตอนเช้าขึ้นมาสัก30มิลดื่มน้ำตาม1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: ใน 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวผีกะกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
1: ที่น่าแปลกใจคนที่ถูกผีชนิดนี้เข้าสิงมักจะฝันทุกครั้งที่ผีอาศัยเจตพูดของเขาออกไปหากินบางครั้งบางทีมักจะฝันอะไรแปลกๆเช่นฝันว่าไปหากินของสกปรกโสโครกตามทุ่งนาหรือตามป่าตามเขาตามถนนหนทางหรือฝันไปว่าได้พบใครทำอะไรที่ไหนเช่นเดียวกับป้าวันหญิงวัยกลางคนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอลองจังหวัดแพร่ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกได้ฝันว่าแกเห็นโจรเข้าปล้นบ้านพ่อเลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็ได้ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายจากนั้นโจรกลุ่มนี้ก็นำทรัพย์สินที่ปล้นมาไปฝังดินเอาไว้เพื่อรอให้เรื่องซาจึงจะพากันกลับไปขุดทรัพย์สินนั้นออกมาแบ่งกันรุ่งเช้าข่าวโจรปล้นบ้านพ่อเลี้ยงสุขคำเนี่ยดังไปทั่วหมู่บ้านในวันนั้นป้าคนที่ว่านี่ได้เล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังอย่างไม่ปิดบังทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งแอบไปขุดหาทรัพย์สินตามที่ป้าวันบอกปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่จริงแต่ด้วยความกลัวก็เลยแอบนำทรัพย์สินจำนวนนั้นไปฝังเอาไว้อีกจุดหนึ่งฝ่ายกลุ่มโจรเมื่อรู้ว่าทรัพย์ที่ปล้นเอามาได้ถูกมือดีแอบมาขุดเอาไปเพราะป้าวันปากโป้งอีกทั้งกลัวความลับในการปล้นจะรู้ไปถึงหูของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในคืนต่อมาป้าวันก็เลยถูกมือมืดลอบยิงจนเสียชีวิตอย่างน่าอนาถหลังจากญาติเก็บศพเอาไว้3วันจึงทำการชาปนกิจทันทีที่สัปเหร่อเปิดโลงศพเพื่อจะนำน้ำมะพร้าวล้างหน้าตามประเพณีทุกคนต่างก็ตกตะลึงเนื่องจากศพของป้าวันเหี่ยวแห้งคล้ายกับคนที่เสียชีวิตมาแล้วเป็นปีนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ถูกผีกะพรายเข้าสิงแต่ว่าคนที่ถูกสิงไม่รู้ตัวทีนี้จะพูดถึงเรื่องของผีกะอาคมครับผีกะประเภทนี้เป็นผีกะที่ทำขึ้นจากผู้มีคาถาอาคมอีกชนิดหนึ่งแต่ทำเป็นหุ่นผีกะขึ้นมาคล้ายๆกับการทำกุมารทองของหลายสำนักในปัจจุบันซึ่งวิธีการทำนี่จะนำดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าผีตายหงตายพรายดินเจ็ดท่าน้ำแล้วก็ว่านอีกหลายชนิดเช่นว่านดอกทองว่านเท่าหนังแห้งว่านโพงหรือว่าว่านกระสือว่านกุมารทองว่านมหาลาภเอามาเป็นส่วนผสมจากนั้นก็เอามาปั้นเป็นตัววอกหรือว่าลิงน้อยขนาดหัวแม่มือปลุกเสกจนกระทั่งวอกกระโดดโลดเต้นได้จึงเป็นอันเสร็จพิธีขยายความคำว่าดินเจ็ดป่าผีตายหงตายพรายเนี่ยหมายถึงป่าช้าที่ใช้ฝังศพผีตายหงหรือว่าผีตายทั้งกลมเท่านั้นเนื่องจากสมัยก่อนคนทางภาคเหนือยังไม่มีการเผาศพเช่นทุกวันนี้แล้วก็ศพผู้เสียชีวิตแต่ละประเภทก็จะไม่นำไปฝังในที่เดียวกันโดยป่าเหวหรือว่าป่าช้าแต่ละแห่งจะแบ่งเอาไว้เป็นโซนแต่ว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือโซนหนึ่งแบ่งไว้สำหรับฝังศพผู้ที่เสียชีวิตโดยปกติเช่นป่วยตายแก่ตายโซนที่สองแบ่งไว้สำหรับฝังศพผีตายโหงทุกประเภทเช่นศพตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายไม่ว่าจะถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าถูกสัตว์ทำร้ายรวมไปถึงศพที่ตกน้ำตายตกเขาตายตกต้นไม้ตายสรุปง่ายๆว่าศพผีตายโหงทุกชนิดจะนำไปฝังยังโซนนี้โซนที่สามเป็นโซนที่ใช้สำหรับฝังศพผู้หญิงที่คลอดลูกตายทุกประเภทไม่ว่าจะตายทั้งกลมหรือหลังจากคลอดลูกแล้วตายที่เรียกว่าตายพรายโซนนี้จะใช้ฝังศพประเภทนี้โดยเฉพาะจะไม่นำไปฝังรวมกับโซนอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งถือว่าจะเป็นการขุดหรือว่ากาลีบ้านกาลีเมืองเป็นของต้องห้ามของผู้คนในสมัยนั้นส่วนศพที่ตายทั้งกลมและศพที่ตายพรายคือคลอดลูกแล้วเสียชีวิตนั้นศพทั้งสองประเภทนี้เขาจะไม่นำออกจากประตูห้องนอนหรือว่าประตูบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลจะต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานทางใดทางหนึ่งเป็นทางออกหากตายตอนไหนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนจะต้องรีบนำศพนั้นออกไปจากบ้านทันทีดังนั้นผู้ที่เป็นญาติจะต้องรีบไปตามสัปเหร่อมาจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อสัปเหร่อเดินทางมาถึงอันดับแรกก็จะทำพิธีมัตราสังศพด้วยด้ายสายสินแล้วก็เสกคาถาสะกดวิญญาณเอาไว้จากนั้นก็นำผ้าห่มมาคลุมหัวคลุมท้าย แล้วก็นำเสื่อรำแพนหรือว่ากะลาคือเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่ที่เขาไว้ใช้ตอนนวดข้าวเอามาพันทับอีกชั้นหนึ่งมัดตาสังอีก3เปลาะคือบริเวณลำคอหน้าอกแล้วก็เท้าจนแน่นอีกครั้งใช้คาถาสะกดวิญญาณทับอีกรอบต่อไปจะนำไม้คันขนาดใหญ่พอเหมาะมาสอดผูกมัดเอาไว้ก็ได้ดิบที่มัดตราสังให้แน่นจากนั้นก็จะรีบรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานด้านใดด้านหนึ่งออกแล้วก็รีบหามศพออกไปจากบ้านทันทีส่วนญาติหรือว่าเพื่อนบ้านก็จะรีบนำฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานที่ถูกรื้อไว้นั้นมาติดทับเอาไว้ตามเดิมทันทีเช่นเดียวกันส่วนสามีคนตายก็จะต้องรีบไปอยู่ที่วัดอีกทันทีเหมือนกันห้ามกลับเข้ามาบ้านโดยเด็ดขาดหากไม่ครบ3วัน7วันพอครบกำหนดหมอผีจะทำพิธีกรรมผ่าจ้านหรือเรียกง่ายๆว่าพิธีตัดญาติขาดมิตรกับผู้ตายมีการเสกทรายหว่านเอาไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณคนตายกลับเข้ามาในบ้านได้สาเหตุที่ต้องรื้อฝาบ้านหรือว่าพื้นกระดานเพื่อนำศพออกก็เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของคนตายจำบ้านของตัวเองได้วิธีนี้เชื่อกันว่าจะทำให้วิญญาณนั้นหาบ้านตัวเองไม่เจอซึ่งส่งผลให้วิญญาณจะไม่มารบกวนในภายหลัง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบอีกตอนหนึ่งจบแล้วนะครับเรื่องผีกะจากท่านอาจารย์ยอดฟังก็เพลินไปนะอาจารย์แกก็เล่าดีจังเราได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินได้ความรู้อะไรแปลกๆก็ได้มาจากอาจารย์ยอดก็เคยถามนะอาจารย์เอาเรื่องนี้มาจากไหนเยอะจังแกบอกว่าบางเรื่องแกก็บันทึกเอาไว้เขียนเอาไว้ส่วนมากก็มีคนส่งมาให้อาจารย์อ่านส่งให้อาจารย์นะอาจารย์ก็เรียบเรียงแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดในเรื่องพวกนี้มันหายไปท่านผู้ฟังมันหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็เอามาถ่ายทอดท่านเอามาถ่ายทอดก็พูดคุยกันผมกับท่านอาจารย์นิสนิทนะร่วมบุญกับท่านอาจารย์ทุกเดือนก็โอนเงินให้อาจารย์ทำบุญทุกเดือนนะอาจารย์ท่านชอบทำบุญทำกุศลถือว่าชีวิตอาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยสำคัญคือค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากหรือน้อยกว่ากันไม่ว่าในมุมไหนแง่ไหนนะครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ดีได้หมดจะรวยจะจนทำได้หมดนะครับเราเดินไปตามถนนนี่เราเจอเศษขวดเศษแก้วเราหยิบออกมาเราก็ถือว่าได้ทำความดีกลัวคนมาเหยียบมาเตะเจอไม้ขวางถนนแล้วก็เอาลากออกไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราที่พอจะช่วยส่วนรวมได้ไม่จำเป็นต้องรวยเราทำได้การพูดให้กำลังใจคนการพูดทำให้คนทำความดีการพาคนทำความดีชักนำให้คนทำความดีหรือว่าทำความดีเป็นตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบุญกุศลหรือว่าความดีนั้นมันเกิดจากการขวนขวายก็มีขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรดีก็เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยเขาอาสาเขาเห็นคนไหนทำดีก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนาลีนี่ผมถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่เมืองไทยมานานคนไทยกินกันเยอะเยอะมากแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็ยังกินอยู่นะครับกินอยู่ดีหรือไม่ดีก็จะรู้อยู่แก่ใจตัวเองเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายของกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ติดไม้ติดมือไปนะครับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักที่เรานับถือท่านไม่มีอะไรมาฝากเอาน้ำมังคุดฝากอย่างพระอาจารย์ผมนี่ผมถวายท่านประจำเลยนะครับท่านเป็นพระป่าพระปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับก็ถวายน้ำมังคุดให้ท่านฉันท่านก็ฉันประจำนะครับมีคนจับถวายท่านท่านก็ถูกทาสขันนะครับท่านก็ฉันประจำมีหลายองค์นะครับที่ผมถวายนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินพาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดตราพนารินของเรานะครับจังหวัดอุดรนะลำไส้อักเสบพูดเป็นภาษาอีสานนะครับดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาความจริงนะครับตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินมาลุยถึงบ้าน 6:15 นาทีใกล้จะมืด นะครับอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งชื่ออย่างชื่อ
3: สุภาพแสงจันทร์ค่ะ
2: คุณพี่สุภาพแสงจันทร์พี่สุภาพอายุเท่าไหร่ละพี่
3: ห 57จ้ะ
4: 57ปีนะครับอยู่บ้านอะไรในบ้าน
3: บ้านหนองกบ
4: บ้านหนองกบ
3: ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านเผยจ้ะ
4: บ้านเผยจังหวัดอุดรธานี
3: จ้ะ
4: เอาเนาะพี่สุภาพคำแล้วถามเลย
3: จ้ะ
4: ทำไมถึงมากินน้ำมังคุดมันเป็นอะไร
3: โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเนาะออกห้อนท้องมีโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็กระเพาะจ้ะ
4: เป็นหลายอย่างปะนั่นเด
3: ้จ้าเป็นหลายอย่างจ้ะ
4: ไขมันความดันเบาหวานกระเพาะเอาครบตัวนี
3: ้จ้ะ
4: ข้าเจ้าเป็นเบิร์ตตัวนี้อันไหนหนักที่สุด
3: กระเพาะจ้ะ
4: กระเพาะหนักแบบใด
3: มันออกห้อนยามเมื่อคืนได้เอาน้ำแข็งประกบไว้มงท้องประกบไว้จนว่าจนเปื่อยน้ำแข็งนะจนละลายเข้าไป
4: มันออกห้อนท้องคุ้มเลยป
3: ่ะออกห้อนแล้วก็ไส้สันหลัง
4: โอ้
3: บานี่
4: เป็นมาดนยัง
3: โอ้เป็นตั้งแต่พศไหนวะ50
4: ปีนี่ปี62
3: จ้ะ
4: 12 13ปี
3: ไม่กินนี่บ่มันธรรมดาได้กินได้2ปีแล้วได้นี
4: ่
3: กินน้ำมังคุด
4: ครับผม
3: จ้ะ
4: โอเคโอ้ถือว่าเป็นหนักที่ว่านักหนักคือกระเพาะหรือว่าเป็นยังกันแน่มันคือออกห้อนท้องไปหาหมอ
3: ว่า
4: เป
3: ็นว่าลำไส้นะลำไส้ใหญ่อักเสบ
4: อ๋อลำไส้ใหญ่อักเสบ
3: แม่
4: หมอบอกลำไส้ใหญ่อักเสบ
3: จ้าม
4: ันว่าเป็นกระเพาะอย่างเดียวแล้วแบบน
3: ี
4: ้ห้อนท้องท้องนี่เจ็บมันบอก
3: ฟูดจึงหมอเขาต้มนี่แหละ
4: อ๋อจับบีบได้ปะ
3: บ่จับบ่ได้
4: จับบ่ได้บีบบ่ได้เลย
3: บ่ให้บีบเลยจ้ะ
4: เจ็บเลย
3: แล้วก็ปวดขา
4: เออ
3: มาแล้วก็กล้ามเนื้อขานี่อ่อนแรงบ่มีแรงเลยย่างไปไสก็บ่ได้เฮ็ดเวียกจะขี่รถจักรก็ไปบ่ได้จ้ะ
4: อ๋อคิดว่าตอนนั้นน่ะเป็นจังได๋หมดแล้วหมดสภาพแล้ว
3: มันจังได๋ก็เป็นของเขาไปหลายแล้วล่ะ
4: อ๋อคือในใจตอนนั้นน่ะ
3: จ้า
4: คิดว่าสิบ่รอดแล้ว
3: จ้าบ่รอดละ
4: อ๋อ
3: คิดว่านะ
4: ครับ
3: แล้วได้ยินฟังรายการนี่ล่ะ
4: ครับ
3: ฟังแล้วก็ไปเปิดพ่อน
4: ครับ
3: ไพโรจน์พนารินทร์เนี่ยล่ะ
4: ฟังเบิ่ง
3: จ้าฟังเบิ่งเอ้าคือจังโลกเจ้าของที่เป็นแท้ก็เลย
4: ลองเหมือนกันนะ
3: จ้าที่แรกเอามาลอง3ขวดก่อนจ้า
4: ครับผม
3: จ้า
4: เออ
3: กินไปกินมาก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะโมเมนต์ว่าสิหายแล้วดอกก็ค่อยดีขึ้นทีละเล็กละหน่อยไปทำงานได้ป่ะเนี่ย
4: ครับ
3: พ่อเฒ่าเลยว่าเจ้าบ่ไปละบ่ต้องเฮ็ดละคอยเฮ็ดเองดอกพะนะหั่นอยู่บ้านกับบ่เป็นแต่อยู่บ่แน่
4: อยากไปเฮ็ดงาน
3: จ้าอยากไปเฮ็ดงาน
4: ครับ
3: ก็เลยโอ้ยให้ไปซะทอซะเนาะไปก็ไปบ่ได้เฮ็ดนึงก็เฮ็ดอันนึงสินะไป
4: แนวจับนําพระ
3: เจ้าจ้าเฮ็ดหนักบ่ได้ก็เฮ็ดเบาๆไปเนี่ยจ้า
4: บัดกินมาเลือกจักขวดที่มันดีขึ้นจะกินว่ากิน
3: ขวดที่2จ้า
4: อ๋อมันเริ่มดีขวดที่2
3: จ้า
4: ก็คือว่าบ่แสบบ่ฮ้อนท้องแล้ว
3: มันมีอาการออกมาหลายอย่างค่ะ
4: เช่น
3: คัน
4: เ
3: ขวดที่2นี่คันเอ้าคือ
4: เป็น
3: จ
4: ัง
3: ซี่คันน้ำตนจ
4: ้
3: ะมันหั่นคือบ่มีตุ้มซั่นดิเลยต่อไปก็กินไปเรื่อยๆก็ไปเอาน้ำนางนี่ล่ะนางบัวบานนะจ๊ะจ
4: ้ะ108ตลาดนิยมบ้านถือเนี่ย
3: จ้ะ
4: เอ
3: าน้ำเหล้าบางครั้งก็ติดนี่แล้วไว
4: ้ก็ดีนะ
3: ติดนี่แล้วไว้โอ้ยเอ้ยกินแด้สนดอกกินโลดเจว่าก็เอามาให้หนูสน
4: ครับผมแล้วที่นี่พี่สุภาพไปถามเนี่ยเ
3: จ
4: ้ามาดีขึ้นแบบว่าบ่เจ็บบ่ป่วยในตอนประมาณขวดที่เท่าใด
3: ดีเริ่มดีขวดที่2มาเรื่อยๆค่ะ
4: มาเรื่อยๆ
3: จ้า
4: ก็บ่เป็นยังเลยที่ว่าออกห้องท้องยังบ่เป็นอีกเลย
3: จ้ากินได้หมดทุกอย่างน้ำไม้ยังก็น้ำไม้ดองสมภัก
4: ดิ์ซะบ่มีแล้ว
3: จ้าบ่มีแล้วกินได้เบิดแต่กี้ให้จี้หน่อยๆกับโอ้ยผิดหลายจ้า
4: เจ็บ
3: จ้า
4: ตลาดที่นี่น้ำขาน้ำหยังที่มันปวดดีขึ้นบ
3: ่ก็ดีค่ะดีขึ้นบ่รู้ว่ามันหายไปแต่ตอนไหน
4: อะไรเดี๋ยวไปตรวจซุ่มไขมันความดันเบาหวานบ่เป็นยังไง
3: ลดจ้ะ
4: ลดบ
3: ่ลดจ้ะ
4: หมอเขาว่าเป็นยังไง
3: เอาพันว่าดีขึ้นนะกินอะไรมา
4: อืมหมอใส่
3: หมอบันผือจ้ะหมอโรงพยาบาลจ้ะ
4: ไปกินอะไรมาวันนี้
3: จ้ะ
4: บ่ได้กินดอก
3: กินยาคุณหมอนี่แล้วจ้ะสนุก
4: ก็ต้องว่าจังสิจ้ะ
3: ดีจ้ะใส่พวกแผลพวกอย่างนี้ดีนี่แหละแนะนำให้ข้าเจ้ากินอยู่
4: เขาเสือบ่ล่ะ
3: เขาเจ้าก็กิน
4: เป็น
3: นิ้วลอกเป็นอย่างนี้ว่าดีดีขึ้นเนาะเรื่องยาจ้ายาอยู่โซนนั่นนะ
4: เขาก็ว่านิ้วลอกดีขึ้น
3: ดีขึ้นคุณว่า
4: ครับผม
3: ก็กำมือก็ได้กำแบแบได้เนาะคนว่านะ
4: ผู้ใดผู้ใดเนี่ยซื้อแล้วซื้อยัง
3: ซื้อนวลจันทร์อยู่พูดทางหนองวัดทางนั้นพุ่นอาจารย
4: ์อ๋อครับผม
3: จ้าแนะนำเหมือนราคาผู้ใดเป็นกระเพาะเนี่ยโอ้ยกินเด้อผู้ใดจะเฝ้าเป็นอย่างเด้อให้กินสะก้อนกินอย่างมากมังคุดตาพนารินเนี่ย
4: เฝ้าตายท่านบ่ท่านได้กิน
3: เลยแม่นแต่ว่าข้าเจ้าวางสิล่ะอย่าเฝ้าเป็นอย่างอย่าเฝ้าเอามากินสะก้อนเงินแค่นี้น่ะพอหาได้ก็ว่าสิแหละ
4: อยู่กับท่านผู้ฟังคือที่จริงแล้วนี่เป็นอย่างก็แล้วแต่อย่าเฝ้าตายก
3: ิน
4: ก่อนจัก10มื้อ15มื้อแล้วไปมาคุยกันดีกว่าแม
3: ่
4: นบ่ให้มันเข้าปากก่อน
3: จ้า
4: เข้าปากไว้จัก15มื้อนี่ก็สิฮู้ว่าเป็นจังได๋นะครับท่านว่ามันบ่ดีแล้วจังค่อยตายก็ได
3: ้
4: จ้าใจเย็นเอาบอกตรงๆกันสิเน
3: า
4: ะ
3: จ้า
4: จะสิว่าจังได
3: ๋ทำ
4: ไมกินก่อน
3: จ้า
4: ครับผมกับกันดีใจครับพี่สุภาพดีใจป่ะ
3: ดีใจเยอะจ้ะเพราะว่าไปให้ไปนาก็เฮ็ดหยังได้ที่นาแข็งแรงขึ้นค่ะ
4: กินได้นอนหลับ
3: จ้าโอ้ยนอนนี่นอนหลับดีนอน
4: นะอารมณ์ดี
3: จ้า
4: บอกตนบอกโตป่ะ
3: แม่นจ้าม
4: ันมีแฮงมีความสุขครับ
5: สุขภา
4: พ
5: ใจงาม
4: ครับอันนี้ก็คือครับท่านผู้ฟังในเกษียงของคุณพีสุภาพอายุเท่าไหร่ก็
3: 57
4: 57ปีอยู่บ้าน
3: หนองกบจ้ะ
4: หนองกบ
3: ตำบลเมืองพาน
4: อำเภอ
3: บ้านผือ
4: จังหวัดอุดรธานีนะครับพีสุภาพคนกะเป็นก็คือว่าลำไส้อักเสบออกฮอนทองเป็นมาหลายปี
3: จ้ะ
4: เป็นมาเป็น10ปีอ่ะ
3: เป็น
4: 2 13ปีติดเป็นมาตั้งแต่ปี50
3: จ้ะ
4: นะครับก็คือลำไส้อักเสบหนักสินักอยู่เพราะว่าจับบ่ได้กดบ่ได้ออกฮ้อนกินยังกระแสบนะครับท้องระบมนะครับแล้วก็ปวดแข้งปวดขาความดันไขมันเบาหวานก็ถือว่าเป็นปกติเป็นอยู่กันถือว่าเป็นโรคธรรมดาแล้วบ่พอให้ตายแต่ว่าตัวนี้มันสิตาย
3: แม่น
4: จ้ะกินน้ำมะขุดเพิ่นก็ว่าดีขึ้นแต่ขวด2ฮอดมื้อนี้กินมาจะขวดแล้ว
3: ห่วยบ่แม่นเป็นลังกว่า
5: ระ
3: บบ
4: 2ลังแล้วว่าซั่นน่ะพี่บัวบาน108สมุนไพรบอก2ลังแล้ว24ขวด
3: แม่น
4: นะครับกินมา
3: แต่เอามาเท่าไหร่3 ขวดแต่เอาน้ำ
4: เจ้าเสียดายเงินบ
3: ่โอ้ยเสียดายให้อย่างน้องซื้อสื่อสุขภาพเจ้าของได้ป่านนี
4: ้คุ้มบ
3: ่คุ้มจ้ะคุ้ม
4: คุ้มครับสองล่างที่จริงกับบ่ถึงมือ
3: แต่ว่าตีแต่ว่าเฮ็ดขวดน้อยอยู่ค่ะ
4: จังซี่ล่ะขวดใหญ่มันก็แพงขึ้นไปอีกแต่ว่าขวดน้อยดีๆว่าคุณภาพมันนิ่งขวดใหญ่คันกินบ่หมดผู้ลงคนกินทีละหน่อยนี่พอ10มื้อ11มื้อมันสิเริ่มมีปัญหาแล้วสิเริ่มเสียมีกินมีหยังแล้วพอเฮาบ่ได้เซสารกันบูดครับผม
3: คร
4: ับกับค่อยๆกินไปเนาะดูแลรักษาของสิกินไปเรื่อยๆบ่นี
3: ่กินอยู่จ้ะ
4: กินมื้อละนิดละหน่อยไปก็ดีไปแล้ว
3: กินวันละครั้งจ้ะเดี๋ยวนี้นะ
4: ครับพี่น้องที่อยู่แถวใกล้ๆนี่คันบ่เสือกับมาหามาถามบ้านพี่สุภาพก็ฮู้จังบ่เบิ่งบ้านนี่
3: รู้จักเบิดจ้ะ
4: มาถามหามา
3: บอกมาเลยจ้ะ
4: ใครเป็นลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะนี
3: ่
4: สงสัยจังไหนโทรมาถามได้บ่
3: จ้ะ
4: เจ้าเจ้าเบ
3: ิ
4: ด
3: จ้ะ
4: ยัง
3: 083
4: 083
3: 666
4: 666
3: 5652
4: 5652
3: จ้าน
4: ะครับพี่น้องครับผู้ใดเป็นกระเพาะลำไส้อักเสบมีปัญหาในลำไส้นี่โทรมาถามพี่สุภาพอยู่นี่ได้นะครับเบอร์083 666 5652
3: จ้า
4: โทรมาคุย
3: โทรมาคุยได้จ้า
4: โอ้ยขอบคุณหลายๆน้องที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ครับผมครับสุขกายสุขใจเด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพี่ครับ
3: จ้าสาธุ
6: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวผีกะตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: การถาจ้านมีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกทำเพื่อให้ผัวเมียหรือว่าคนที่รักให้โกรธเกลียดกันจนเลิกร้างกันไปในที่สุดแบบที่2การผาจ้านให้กับลูกช้างที่พรานนำลูกช้างออกมาจากอกแม่ของมันซึ่งการผาจ้านให้กับลูกช้างถือได้ว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายสำหรับลูกช้างนอกจากจะใช้ไสยศาสตร์แล้วยังจะต้องใช้วิธีทรมานคือทุบตีจนกว่าลูกช้างน้อยจะยอมเชื่อฟังคำสั่งอันวิธีนี้หากใครเคยเห็นจะรู้ว่ามันป่าเถื่อนทรมานไม่น้อยกับการกระทำของมนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่ได้กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากลูกช้างมันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกคนที่ยังไร้เดียงสาแล้วก็อ่อนต่อโลกแต่กลับต้องมาถูกทุบตีทรมานเพื่อไม่ให้มันร้องเรียกหาแม่ของมันอันดับ3ผาจ้านสำหรับคนกับผีตายทั้งกลมแล้วก็ผีตายพรายหมอผีจะต้องนำเอาเส้นผมหรือว่าเล็บมือเล็บเท้าและเสื้อผ้าของคนทั้งสองมาเผารวมกันจนเป็นผุยผงจากนั้นก็นำผงดังกล่าวมาปั้นเป็นหุ่นจำนวน2ตัวโดยแต่ละหุ่นจะเขียนชื่อของคนทั้งสองเอาไว้ในอกพร้อมกับเรียกเจตพูดของคนทั้งสองลงไปในหุ่นแล้วก็ตรึงด้วยคาถาขั้นต่อมาก็นำหุ่นทั้งสองมามัดติดกันโดยให้หันหลังชนกันแล้วก็นำใบจากใบเต่าร้างใบหนาดใบบอนใบตำแยมาห่อเอาไว้โดยใช้ได้สายสินที่เป็นได้ที่ใช้จูงศพไปประช้ามัดให้แน่นเสกด้วยคาถาแล้วนำไปเผาไฟหรือว่านำไปถ่วงน้ำจึงเป็นอันเสร็จพิธีบางอาจารย์ก็จะเขียนยันลงใส่กระดาษสาเป็นไส้เทียนไส้สีพึ่งบริสุทธิ์แล้วม้วนเป็นเทียนจุดไว้ปากทางสามแพร่งนั่งบริกรรมจนเทียนหมดเล่มและนำน้ำตาเทียนมาผสมกับทรายใช้เสกหวานไปรอบตัวบ้านส่วนหลังจากที่ศพผีตายทั้งกลมเมื่อไปถึงป่าช้าสัปเหร่อจะทำพิธีขุดหลุมเอาไว้สองหลุมใกล้ๆกันหลุมแรกไว้สำหรับฝังศพผู้เป็นแม่หลุมที่สองสำหรับฝังศพลูกจากนั้นจะเสกตะปูขนาด5นิ้วสะกดวิญญาณจำนวน3เล่มตอกเข้าที่บริเวณหน้าผาก1เล่มระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง1เล่มแล้วก็บริเวณร่องจมูกตรงบริเวณมุมปากอีก1เล่มต่อมาใช้เขียวผ่าท้องศพผู้เป็นแม่นำศพทารกไปฝังในหลุมเป็นศพแรกตามด้วยศพผู้เป็นแม่คนละหลุมปลุกเสกดินสะกดวิญญาณสำทับเอาไว้อีกครั้งกลบหลุมจนเต็มปลุกเสกไม้แหลมสะกดวิญญาณเอาไว้ทั้ง4ทิศเป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุการฝังศพผีตายทั้งกลมนี่มีหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันวิญญาณมารบกวนเนื่องจากความเชื่อว่าคนตายประเภทนี้วิญญาณจะเฮี้ยนมีความอาฆาตเป็นที่สุดรุนแรงดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมที่มากมายหมอผีและสัปเหร่อจะต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอสมควรที่สำคัญจะต้องมีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งไม่ใช่น้อยดังนั้นคนประเภทใจเสาะใจปลาซิวจึงไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้ส่วนศพที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตจะใช้วิธีกรรมเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช้วิธีกรรมผ่าท้องแต่จะใช้วิธีตัดพรายแทนในกรณีลูกที่คลอดออกมามีความปลอดภัยหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์เด็กคนนั้นจะถูกนำออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นทันทีแต่หากลูกได้เสียชีวิตไปพร้อมกับผู้เป็นแม่ก็จะฝังเอาไว้คนละหลุมเช่นเดียวกันวิธีการตัดพรายหมอผีหรือว่าสัปเหร่อที่เรืองอาคมจะผูกได้สายสินเอาไว้ที่คอของศพโดยปลายอีกด้านจะผูกเอาไว้กับเครื่องเส้นสวง ที่มีหนังสือตำราคาถาอาคมว่า
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ลมกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ลมปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ออกล่า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ได้รสชาติมังคุดแท้ๆจากเนื้อมังคุด 80% นะครับจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีจันเทศนะครับที่จริงจันเทศเนี่ยหลายท่านก็คงรู้จักนะครับแหล่งผลิตจันเทศที่ดังมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับเกาะปีนังในมาเลเซียเกาะเกรุกะทางตอนใต้ของอินเดียแล้วก็ที่ปาปัวนิวกินีที่อินโดนีเซียนะครับหมู่เกาะโมลุกะที่อินโดนีเซียนี่ก็เป็นแหล่งผลิตเครื่องจันเทศที่ใหญ่ที่สุดต้นจันเทศนี่เขาใช้มาเป็นยาหลายอย่างนะครับในทางอินเดียใช้น้ำมันจันเทศเนี่ยเป็นน้ำมันหอมทาตัวหน้าทาแก้ปวดหัวนะหลายท่านที่เดินผ่านแขกคนอินเดียนะเขาก็จะได้กลิ่นจันเทศนะครับแก้อาการผิดปกติในทางเดินอาหารชาวอาหรับนี่ใช้ในเป็นยาขับลมแก้อาการปวดที่ไตแล้วก็กระเพาะอาหารสรรพคุณอย่างอื่นก็คือช่วยแก้การอักเสบของทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเป็นยาขับลมนะครับทำให้ลมหายใจมีกลิ่นสะอาดแก้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสรรพคุณของจันเทศทางใต้นี่เขาเอาจันเทศนี่เอาผมเคยเห็นนะครับเอามาทำผลไม้แช่อิ่มเหมือนลูกหยีนะครับหรือว่าทำจันเทศสามรสนะครับหรือว่าเอาเนื้อผลจันเทศสดใช้กินเป็นของขบเคี้ยวกับน้ำปลาหวานหรือกินกับพริกเกลือนะครับมันจะทำให้ปากสะอาดอันนี้ทางใต้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพให้รางวัลกับร่างกายให้รางวัลกับสังขารของเราอยากให้ลองน้ำมังคุดนี้ดูนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะครับประเทศไทยตอนนี้เป็นโควิดมากกว่า 15,000 คนเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครนี่ปิดเมืองกันเลยเป็นกันเยอะมากตอนนี้มีคนตายทั่วโลกตายเป็นแล้วตายแล้วนี่2ล้าน1แสนกว่าคนเกือบ2ล้าน2แล้วคนที่ติดเชื้อน่ะมีอยู่100กว่าล้านถือว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังแต่โชคดีที่ประเทศไทยนี่เมื่อเทียบกับต่างประเทศนี่ถือว่าตายน้อยเป็นน้อยติดประมาณ 15,000 แต่เฝ้าระวังก็เยอะนะครับท่านผู้ฟังโดนกักตัวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยยกเว้นลาวนะครับเป็นน้อยนอกนั้นยกเว้นลาวกับเวียดนามนี่เป็นน้อยก็จะมีพม่าเป็นมากกว่าเราเป็นทุลังแต่เยอะกว่ามาเลเซียก็เยอะสิงคโปร์ก็เยอะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ยิ่งเยอะตายก็เยอะท่านผู้ฟังนะครับเป็นแล้วนี่ยอดอัตราการตายนี่ประมาณ 2% ร้อยละ2เฉลี่ยเป็นร้อยคนตายร้อยคนแล้วคนที่ตายส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเปราะบางทางสุขภาพเป็นไขมันความดันเบาหวานเป็นโรคปอดมีโรคประจำตัว3อย่าง4อย่างไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครรู้ตัวว่าร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่ห่างชาวบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านช่วยชาติไม่ต้องไปเพ่นพ่านที่ไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการตัวช่วยตัวช่วยร่างกายนะครับหลายๆตัวให้มันเข้มแข็งแข็งแรงยิ่งขึ้นในไทยนี่ก็จะมีสมุนไพรสมุนไพรเยอะหลายตัวที่เขาบอกมาว่ากินแล้วมันดีมันช่วยได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดฟันธงว่ามันหายฟ้าทลายโจรพวกกะเพราต่างๆใบกะเพราฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับน้ำมังคุดนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการให้ร่างกายได้รับสารอาหารสิ่งที่ประโยชน์ดีๆแล้วก็มีภูมิต้านทานแข็งแรงดีๆนี่อยากให้ทดลองดูนะครับทดลองดูแล้วก็จะทราบเองนะครับจะทราบเองเพราะว่าหลายๆคนที่กินมานี่ก็จะรู้เองใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นมากเป็นน้อยอยากจะให้ลองดูนะมีคนไลน์มาถามผมตลอดว่าเป็นนั้นเป็นนี่กินได้ไหมเป็นเกากินได้ไหมเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันกินได้ทุกโรคท่านผู้ฟังกินได้ทั้งนั้นส่วนจะหายหรือไม่หายนั้นจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนั้นมันอยู่ที่เราดูแลตัวเองนะครับดีจะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยก็ถือว่าดีขึ้นเราก็ต้องพอใจนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากหลายสาเหตุหลายอย่างมากแม้แต่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราคิดว่ากินนู่นกินนี่หมอรักษาต้องหายหมอท่านก็ไม่การันตีเวลาผ่าตัดนี่ต้องให้เซ็นนะเซ็นว่าถ้าตายมาเนี่ยอย่าเอาเรื่องหมอนะญาติก็ต้องเซ็นคนผ่าก็ต้องเซ็นเวลาทำการรักษาไม่งั้นอย่าไปฟ้องคือเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้เนี่ยมันมีโรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่โรคหวัดจะรักษาไม่รักษาถึงเวลาร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมันก็หายแต่โรคบางอย่างต้องถึงมือหมอมันถึงหายแต่โรคบางอย่างถึงมือหมอแล้วรักษามีเงินเป็น10ล้านมันก็เอาไม่อยู่มันไม่แน่เสมอไปฉะนั้นเราไม่สามารถการันตีว่ารักษาด้วยตัวนั้นกินด้วยตัวนี้หมอคนนั้นหมอคนนี้เมื่อรักษาคนนั้นหายแล้วเราไปรักษามันต้องหายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับว่ากินยาตัวนี้มันต้องหายมันต้องดีเอาว่าให้มันดีขึ้นกว่าที่เราอยู่ตามปกติ 5% 10% 20% 30% 40% เราดูแลตัวเองไปด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆช่วยด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับยิ่งทำตอนที่ไม่ป่วยยิ่งสำคัญกว่าเพราะว่ามันฟื้นฟูมันฟื้นฟูง่ายกว่าคนเราอายุมากนี่มันเสื่อมทุกคนท่านผู้ฟังอายุ30 40 50 60เสื่อมทุกคนไม่มีใครไม่เสื่อมหรอกร่างกายมันเสื่อมทุกคนแต่บางคนเสื่อมช้าบางคนเสื่อมไวบางคนเสื่อมน้อยเราอย่ารอให้มันเสื่อมมากเราอย่ารอให้มันสุดมาก
รถยนต์ใช้มา10ปียังไงมันก็มีโอกาสพังพังมากพังน้อยอยู่ที่คนดูแลรักษาบางคนใช้รถ20ปีแทบไม่พังบางคนใช้5ปีพังแล้วนะครับรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่แหละอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาฉะนั้นดูแลรักษาร่างกายของเราท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฎตราพระนาดินผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจอันหนึ่งนะครับอยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกๆกัน

ก็ชวนนายจุนไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ำมันโซล่าสมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตรหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยทำมาหากินหว่านข้าวกันปีละหนหว่านถั่วเขียวหว่านงากันด้วยข้าวโพดก็ทำกันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทำนาก็ต้องไถนาหว่านข้าวกันไถนาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละ2ตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวด้วยเมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันณโอบซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาละแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวหนึ่งยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดื้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละขวิดไส้ทะลักตายเลยแกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้า 3-4 ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจณโอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมโพรงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นเนาะเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มักจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีแล้วเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์นายจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปิณฑาตราตพูนอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ำพระขึ้นศาลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกำลังเดินลงจากศาลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงศาลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ำเต้ากันเป็นงานเงียบๆซะมากกว่าพี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุ่นไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่างั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกับญาติที่ต้องอยู่กันนอนกันบนศาลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะนี่นะในจุ่นก็ม้อยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะเสียงหมานี่ทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลยแต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกในจุ่นให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วศาลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่พวกญาติคนตายนอนกันอยู่ 3-4 คนที่กลางศาลาหน้าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายๆฮะมันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ตี 2 กว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักหนึ่งไฟก็เกิดดับติดในจุนน่ะหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันวะสายไฟขั้วต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรพวกแกล้งอ่ะสิพี่เขยน่ะกลัวคนกลั่นแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดี
แต่พี่เคย

0: ยังไม่วางใจก็ชวนในจุ่นลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลาก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับประช่างไฟไปไหนพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วศาลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั่นพี่เขยก็เห็นใครคนหนึ่งเดินแวบผ่านแสงไฟไปรวดเร็วมากไปทางบันไดขึ้นลงศาลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าเออติดสักทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็เลยเดินไปเอาธูปตรงที่เขาจุดธูปเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบธูปพลันก็ชะงักนะในจุนมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวๆนั้นก็หันมามองในจุนทำท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของน้าโอบผู้ตายเสียงว่าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้ในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่แกชี้มือพวกญาติก็มาดูกันในจุนไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงๆเข้มๆออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดำเหมือนกับเลือดเน่านี
1: ่ครับนั่นก็คือเรื่องราวศพตายโหงจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังรออีกนิดหนึ่งก็จบอีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราปนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นถ้าลมเข้าแล้วมันเสียผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วระบบ UHT Ultra High Temperature ฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับถ้าลมไม่เข้าไม่เสียเก็บไว้ได้2ปีหลายคนซื้อเป็นลัง2ลัง3ลัง6ลังกลัวมันขาดตลาดนะครับขาดตลาดแล้วจะไม่มีกินนะครับเก็บไว้ได้2ปีท่านผู้ฟังถ้าไม่เปิดขวดแต่ถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นท่านผู้ฟังครับต้องแช่ไม่มีตู้เย็นทำยังไงผู้พันก็ปิดฝาให้แน่นปิดให้แน่นนะเอาถังน้ำมาเอาลอยไว้ในน้ำให้มันอยู่ที่เย็นๆพอเย็นๆเนี่ยเชื้อโรคมันจะเจริญช้าแต่เวลาจะเปิดขวดต้องเอาผ้าเช็ดขวดปากขวดให้มันสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ดื่มที่ซื้อที่กินที่ใช้น้ำมังคุดตราพนารินทร์มาตลอดขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวศพตายโหงตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมั้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอ๊พวกเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงศาลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวๆหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวๆหน้าโรงศพคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่โรงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากโรงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่นายจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนหนึ่งญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าเลือดให้โอบเปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่ให้แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทำตามที่เขาสั่งท่าทางแกจะเมาอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพนันเมื่อคืนเนี้ยทำไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโรงศพเสียงกุกกักคลุกคลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดฝาโลงเอาไว้มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวเสียจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลานั้นคุณอุดมอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12 ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำ ชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เส้นหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนนึงก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันว่าเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะ
0: ครับมันก็คือเรื่องราวศพตายโหงแล้วก็เรื่องเอาเปรียบชาวบ้านนะครับอีกนิดนึงก็จบท่านผู้ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับทั้งฟังเล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็ดีใจนะครับดีใจที่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันดีใจที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่เพราะอย่างน้อยๆมันไม่ได้อะไรสักอย่างก็ต้องได้สักอย่างนะครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับบางทีไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากให้ได้มันก็ผ่ามาก็มีนะคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่หวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือได้ทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำใจนะเข้าใจสถานการณ์หวังในสิ่งที่ควรหวังในสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฝากเอาไว้นะครับสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับเราก็ดูแลมันดีที่สุดหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสังขารมันก็เหมือนกับถ้วยกับจานธรรมชาติยังไงมันก็ต้องแตกแต่ถึงมันจะแตกยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องแตกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่เราไม่ใช่เอาทิ้งเอาขว้างเราก็ต้องดูแลมันล้างให้สะอาดเช็ดให้สะอาดเก็บในที่ที่ควรเก็บนะครับเก็บในที่ที่ควรเก็บประคับประคองใช้ด้วยความพิถีพิถันด้วยความปราณีตดูแลให้ดีสังขารเพราะสังขารตัวนี้ถ้าเราใช้มันทำดีทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะบางคนนี่อธิษฐานสังขารร่างกายเป็นพุทธบูชาตอนไหนบางคนนี่เอาไปบริจาคร่างกายไปบริจาคร่างกายก็ได้ประโยชน์นะครับเหมือนเราเอาซากรถไปบริจาคก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าการบริจาคร่างกายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงบริจาคร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือใช้ร่างกายอันนี้ทำคุณงามความดีหรือว่าจะหาเงินหาทรัพย์เอาเงินทองเอามาช่วยพระศาสนาเอามาช่วยสังคมใช้สติปัญญาที่มันยังคิดได้อยู่ใช้มือแขนที่มันยังยกไปยกมาทำงานได้อยู่เนี่ยเอาไปทำประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองให้เกิดกับคนที่เรารักให้เกิดกับชาติพระศาสนาอันนี้เขาเรียกว่าอุทิศร่างกายและอุทิศมันสมองอย่างแท้จริงเพราะตายแล้วมันก็ได้มีคุณค่าเท่ากับซากหนึ่งซากก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งกับท่านผู้ฟังฉะนั้นการอุทิศร่างกายการบริจาคร่างกายเนี่ยบริจาคตอนที่ยังหายใจนะครับเพราะเรายังหายใจอยู่เรายังทำประโยชน์ได้อยู่ถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดกับตัวเรา และผลกำไรที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปจังหวัดศรีสะเกษนะครับคนชอบเป็นตะคริวนี่ผมก็เคยเป็นนะครับบางทีเป็นแล้วมันทรมานแกเป็นตะคริวเยอะมากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานอีสานแบบศรีสะเกษฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามล่าหาความจริงตามหาคนจริงที่ได้ดื่มน้ำมังคุดจริงๆไม่มีการโกหกวันนี้ผมก็มาที่บ้านอะไรครับแม่
3: บ้านน้องซาล่า
2: บ้านน้องซาล่าตำบล
3: บึงมะลู
2: ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษคุณแม่ชื่ออะไรชื่อ
3: แม่ทองดีร่มโพสีค่ะ
2: ทองดีร่มโพสีอายุ
3: 57
2: ค่ะ57ปีก่อนที่จะดื่มเนี่ยป่วยเป็นอะไรบ้าง
3: มันเป็นคอจังมันง่อมันง้างมันจังมันก็เวลาเฮาเหยียดขานจังสีหน้าบิ๊กขี่ขานจังสีมันสิปั่นเขาเลย
2: อ๋อเป็นตะคริว
3: แทงสิปั่นคือตะคริว
2: อ๋อเวลาเราบิดนี่มันจะเหมือนเป็นปั่นขึ้นมาเหมือนตะคริวกิน
3: กลางคืนกะห้องไห้ถึงบ้าง
2: มันปวด
3: มันปวดแห้งมันปั่นมันอันนั้นมันบ่มีแห้งสิดึงเลยทั้งสองขาเลย
2: เป็นมานานยังแบบนี้
3: เป็นมาได้ปีนึงแล้ว
2: ไปรักษามามั้งพี
3: ่บ่เคยไปรักษา
2: แล้วเคยซื้อยามากินมั้ย
3: บ่
2: ทนเอาก
3: ับกินแต่ยาพื้นบ้านพื้นยาพาราผ้าหยังไปจังสีกินเอาเวลาปวดแห้ง
2: ๆทรมานมั้ย
3: ทรมานยา
2: เจ็บมั้ย
4: ใช
3: ่โอ้ยกะสิเจ็บบ่เจ็บน้ำตาไหลนี่ถามเฒ่าพ่อนี่ก็หูดอกคืนแน
2: ่
3: จน
2: ตาไหลตลอด
3: มีไผข่อยแน่ข่อยเจ็บแห้งมันก้อนขึ้นป้อนขึ้นก้อนขึ้นจังสี
2: กลางคืนมันเป็นทุกคืนแบบเป็นบาง
3: เป็นทุกคืนเวลาเฮาบิดขานจังสีเฮาเหยียดขานแต่น้ำทั้งเศร้า
2: ปีนึงมันนี่เป็นทุกคืน
3: เป็นทุกคืนบัดนี้ก็ไปเฮ็ดเวียกจังสีเนาะไปกลางเวียนกลางเวียงจังสีเฮาก็อยากไปเฮ็ดเวียก
2: ครับ
3: ก็ไปเก็บหญ้าเก็บหยังจังสีลกหญ้าจากเขาง่องั้นเขาหมดแล้วเหยียดก็บ่ออกบาดมือก็
2: มันจัง
3: มันจังหมด
2: อ๋อมือมันยึดมือมันงอมือมันหงิกเข้าม
3: ันยึดเขาหมดที่บ้านน
2: ี่
3: เวลาสีขี่รถกลับมาบ้านมาป้งรถทิ้งไว้กลางทาง
2: กลางทาง
3: กลางทางจะพบกับนางเลยตำรวจว่ารถส้นหรือย้ายวะสันบ่รถบ่ได้ส้นแต่ว่าย้ายจังย้ายง้อย้ายงั่งไปบ่ได
2: ้หมดแห้ง
3: มันหมดแห้งมันปั่นแห้ง
2: ขามันเป็นเหมือนกับตะคริว
3: มันยึดเส้นมันกระตุก
2: โอเคเอาละทีนี้แสดงว่าเป็นอย่างนี้มาก็เป็นปีแล้วทีนี้มารู้จักน้ำมังคุดนี่ตอนไหนรู้จักใคร
3: จากอาจารย์โบเครือ
2: จากโบเครือฟังวิทยุบ่
3: ฟังวิทยุแหละฟังวิทยุ
2: ก็ไปซื้อมาก
3: ับบ่ทันได้ซื้อกับฟังเบิ่งว่าดีอันอาจารย์เพิ่นก็ว่าเพิ่นอันนั้นเนาะอันในวิทยุเพิ่นก็เว้าถึงว่าอาจารย์เพิ่นอันนั้นอยู่ในอันเพื่อนเพิ่นก็มี
2: คร
3: ับ ก็พอดีหลานชายไปเรียนอยู่บึงมะลูเพิ่นก็ฮู้จักนะ
2: คร
3: ับ ก็บอกมื้อนั้นเจ็บแห้งเป็นตายก็สร้างโดยกูสิร้องเบิ่งเจ็บบ้านนี่ว่าซั่น
2: ครับ
3: ก็เลยบอกหมอท็อปไอ้โทษหาอาจารย์เด้อว่าแม่สิเอายากินเบิ่ง
2: ครับ
3: แท่งกระซางเมสิเอ้าหมอท็อปกระโทษไปหาอาจารย์โบเครื
2: ออ
3: าจารย์ก็เอายามาให้เลย
2: ขวดหนึ่งขวดแบบนี้บ่
3: ขวดนี้
2: แบบนี้เลยใช่ไหมของแท้ต้องมีตราสมาคมแพทย์แผนไทยอย่างนี
3: ้
2: นะมาคุ้นสกัดเข้มข้นแบบนี้เอามากี่ขวด
3: เอามาขวดเดียว
2: เอาล่ะพอเอามากินแล้วเป็นยังไงมาเริ่มกินกินกี่วันมันถึงรู้ว่าดี
3: กินขึ้นแรกอ่ะอันเจ็บท้องเนาะที่แรกก็เจ็บท้องไงมันคือบ่จังบ่เจ็บบัดนี
2: ้
3: ท้องก็คือบ่เจ็บเพราะว่าพาเพิ่นไปอุบลน่ะเจ็บท้องเกือบแม่นตายได
2: ้ขึ้นแรกนี่เกือบคือบ่เจ็บท้อง
3: บ่เจ็บ
2: โอเคขึ้นที่2
3: นี่ขึ้นที่2มาลองมาเหยียดขานบ่หาเหยียดแห้งได้ค่อยๆเหยียดเบิ่งบิดชิ้นที่ขาน
2: เออๆ
3: ค่อยๆบิดเบิ่ง
2: อ่
3: ะคือบ่เป็นอีหยังว่ะบัดมาขึ้นที่3บิดแล่นบ่แท้งเลยแล้วบ่เป็นอีหยังคือบ่เจ็บบ่หยังบัดนี้ไปยกน้ำยกอีหยังหนักๆจังสิเฮ็ดอีหยังจังแขนขาเฮาจังสิ
2: กระโดดแค่3มื้อนี่นะ
3: 3มื้อ
2: แค่3วันนี่นะ
3: 3มื้อค่ะ
2: ๆตัวกันบ่เนี่ย
3: บ่ได้ตัวพ่อตอดถามไผก็ได้นี่ถามผู้เอื้อยนี่ก็ได้นี
2: ่
3: ก่อยเพิ่นฟังหมดเลย
2: อ๋ออัศจรรย์ปานนั้นน่ะ
3: มันอัศจรรย์ก็ยังว่าโอ้ยจนว่าเหลือเสื้อไผบ่เสื้อก็สร้าง
2: คือไม่ได้โกหกไม่ได้เมคนี่เรื่องจริง
3: บ่ได้บ่เสื้อก็สร้างแต่แม่นยายสิเว้าตามความจริงเลยว่าใครแน่บ่ซั่นก็ถามอาจารย์ก็ได
2: ้3วัน3มื้อนี
3: ่
2: ตะคริวเป็นแม่เมื่อปีนี
3: ่เออเศร้าบ่เป็นเลยบัดนี้บิดจังได๋ก็ได
2: ้เออ
3: กินย่อมกิน
2: อ๋อ
3: กินทีละน้อย
2: ทีละน้อย ย่านมันหมด
3: กินน้ำได้หลายอือ
2: เสียดายกินทีละนิด
3: กินประมาณจัก10กว่ามือ
2: 10กว่ามือแต่ว่า3วันนี่เห็นผล
3: อือแต่ก็ภายใน3มื้อนี่หูเลย
2: อ๋อถามจริงๆว่าดีใจบ
3: ่โอ๊ยก็หมดมันเท่านั้นแล้ว
2: ดีใจแห้งบ
3: ่ดีใจ
2: มีความสุขบ
3: ่มีความสุข
2: มีแห้งน้ำตนน้ำโตบ
3: ่อุ๊ยก็มีแห้งที่ท้องตะกี้เคยเจ็บท้องเคยแน่นท้องแน่นหยังเดี๋ยวนี้ก็มันก็บ่แน่นนํา
2: บ่แน่น
3: อือ
2: หายก็ง่าย
3: หายก็ง่ายปกติ
2: สบายน้ำตนน้ำโตอ
3: ือค่ะค่ะอุ้ยอุ
2: ๊บ่เป็นหยังแม่สมมติว่าพี่น้องบ้านเฮาหรือว่าแถวอื่นนี่เขาฟังรายการเขาฟังว่าโอ้ยยายนี่พูดจริงมั้ยเนาะนี่เขามาดูตัวเป็นๆมาถามได้มั้ย
3: ให้มาโหลด
2: ให้มาโหลด
3: ให้มาเลย
2: มาถามเลย
3: ให้มาถามโหลด
2: มาถามหาย
3: ายทองดีลมโพสีย
2: ายทองดีลมโพสี
3: เออหญ้าบักท็อปว่าซั่น
2: หญ้าบักท็อปเขาหูจักเบิดบ้านมาถามบ้านได้ยังก็บ้าน
3: บ้านน้องศาลา
2: บ้านน้องศาลามาถามได้เลยยายทองดีนี
3: ่จ้า
2: ถามได้เลย
3: ค่ะ
2: ไผบ่เสื่อไผสงสัยมาถามยาบักท็อป
3: ถามเลยยาบักท็อป
2: หรือว่าแม่ทองดี
3: แม่ทองดี
2: หูจักเบิดก็ดีใจดีใจน้ำดีใจน้ำได้บอกไผบ่ว่ากินตัวนี้แล้วมัน
3: นี่ก็บอกตีนี่บอกเบิด
4: บ่เอื้อยติเอื้อยบ่มีเงินซ
3: ื้อก็บอกเอื้อยก็บอกเอื้อย
2: แล้วแต่คันแม่นว่าชีวิตเฮาแพงก็กะซื้อกินคันแม่นมันแพงก็อย่าฝ้าวกินบ่เป็นหยังเอาไว้ซื้อรถซื้อบ้านอยู
3: ่ก็นั่นที่ล่ะก็คือไม่บอกร้านนั้นสิเอาอยู่ได้นี่นี
2: ่ครับ
3: ร้านทาง
2: แต่สำหรับใจผมแล้วนี่ความเจ็บความปวดมันแพงกว่านั้นความเจ็บป่วยเอาปล่อยไว้ดนแห้งเป็นนักเขาไม่แห้งรักษาหลายเมื่อบ่แม่นเมื่อเป็นพันเมื่อเป็นหมื่นเมื่อเป็นแสนนักซะแท้หน้าเมื่อหน้าเมื่อให้กับพ่อเศร้ากับมีอย่าปล่อยมันเป็นหลายการเจ็บการป่วยดูแลเจ้าของ
3: นี่ว่าสิขายหน้าอันสิไปขายหน้ามารักษาเพิ่นอยู่เดี๋ยวนี้
2: จะฝ้าขายลองซื้อตัวนี้มากินเบิ่งจัก 2-3 ขวดเบิ่งก่อน
3: มันบ่มีเงินดีล่ะก็สิก
2: ็ขายหน้า3ขวดนี่มันบ่ได้ขายหน้าม
3: ันบ่มีคนอยู่น้ําเด้อยู่2เถานี่กับสิขายหมด
2: อาจารย์บ่เคือเอาน้ํามงคลมาแหลกหน้าเพิ่นแน่เอาจังสิคันอาจารย์บ่เคือให้รักษาหายนี่เอาหน้าให้อาจารย์บ่เคือบ
3: ่ให้เลยรายนึง
2: ให้รายนึงมันบ่อาจารย์บ่เคือเอานี่เป็นสัญญาไว
3: ้สัญญา
2: สัญญาคือแม่นว่าเพิ่นหายจากนี่โรคเก่านี
3: ่ให้เลยรายนึง
2: ให้อาจารย์บ่เคือเลยรายนึง
3: ค่ะอีหลี
2: เป็นพยานเด้อ
3: เป็นพยาน
2: เป็นพยานเด้อเอ้ยเด้อพอเป็นพยานตกลงบ่อย่าสิหัวหลอกขับแห้งๆนะ
5: ครับครับ
2: โอ้ย
5: หมดทองนึงแหละได้น่ะ
2: หมดทองนึ
3: ง
2: แหละอันนี้เอาอะไรเดี๋ยวว่
3: า
2: เด
3: ี๋
2: ยวสีให้สีให้กินเบิ่งนะกินเศร้าแก้วแล้งแก้วเศร้าแก้วแล้งแก้วนี่ไห่นึงไรเอออ
3: ันกินแต่กินแพงแพงได้ยอมกินแต่ละน้อยๆเอาน้ํากินหลายๆกินอาจารย์เป็นบอก
2: ครับผม
3: ก็ให้กิน
2: ครับ
3: เพื่อกับหลานชายลูกสาวก็รักกินน้ํา
2: ขวดเดียวก็ดีสำนีเน
3: า
2: ะ
3: อุ้ยว่าแม่นดีอีหลี
2: อาสิบอกพี่บอกน้องแน่บอกเพิ่นฟังแน่พี่น้องฟัง
3: โอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าสิบ้าตัวว่าตุ่มเด้อนี่ยาอินตัวนี้ดีอีหลี
2: ครับ
3: บ่แม่นยาดอกล่ะเป็นน้ำสกัดผลไม
2: ้มังคุด
3: กันผู้ใดบ่เชื่อก็ลองมึงอันบ่สั่นก็มาถามก่อนเด้อมาหาแม่บักต่อมนี่ล่ะหาญาทอบนี่ล่ะเอาหูมึดนั่นล่ะ
2: คร
3: ับ แม่นอีหลีตัวนี้เพราะว่าอันเจ้าของได้กินแล้วว่ามันดีแห้งบ่เชื่อคนมาง่ายอีหลีเพราะว่าต้มจะได้ตัวจะได้ก็บ่เคยเชื่อผู้ใดนะ
2: ว่าบ่เชื่อเพราะปีนึงมานี่บ่เคยซื้อหยังมากิน
3: บ่เคยซื้อหยังกินเลยเขาตัวจะได้ก็บ่ซื้อแต่ตัวนี้ได้ซื้ออีหลีได้ลองเบิ่งว่าปะกูเจ็บขาปานนี่กูลองเบิ่งก่อนหน้าว่ะ
2: คร
3: ับ เวลากินแล้วมันแม่นอีหลี
2: ครับ
3: บอกเอ้ยบอกดูว่าเอาแหน่อีเอาแหน
2: ่ครับผมครับเอาละขอบคุณหลายๆนะขอบคุณหลายๆจังได๋เดี๋ยวกินต่อให้สุขภาพดีๆเด้อครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับผม
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องเอาเปรียบชาวบ้านแล้วต่อด้วยลุงนานใจบาปเชิญรับฟังครับ
1: ขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถพิกาบไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายเออนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับไปดิ้นไปยักอยู่ในท้องของมันเนี่ยนะแล้วปลาหมอนี่มันทรหดอดทนจริงๆนะโถเอ้ยจะหมาน้อยเอ้ยถ้ารู้ว่าจะต้องแลกอาหารมื้อนี้ด้วยชีวิตเนี่ยมันคงไม่กล้าเสี่ยงแน่แต่นี่มันก็เป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆที่ต้องดิ้นรนหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเพียงให้อิ่มไปวันๆเท่านั้นเองไม่ได้รู้ว่าใครเขาหวงนะก็ต้องเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณประกอบก็ไม่ได้ไปพบหรือว่าคุยกับลุงหนานอีกเลยรวมทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เล่าให้คุณยายฟังแน่ล่ะถ้าขืนเล่าก็คงไม่พ้นโดนเคี่ยนก้นลายแน่ๆเพราะว่าคุณยายเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญทุกวันพระท่านจะต้องไปวัดถือศีลอุโบสถปลาเป็นๆถ้าไม่เคยนำมาทำอาหารเลยจนกระทั่งคุณประกอบย้ายมาเรียนต่อที่กรุงเทพหลายปีจนกระทั่งเรียนจบก็กลับไปเยี่ยมคุณยายอีกก็ได้ทราบข่าวว่าลุงหนานเสียชีวิตแล้วถ้าแกตายโดยธรรมดาก็คงจะไม่แปลกใจแต่นี่แกตายโดยการกลืนปลาหมอเป็นๆเข้าไปนี่สิมันน่าเศร้าคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยลุงหนานแกออกไปท้องนาไม่ได้ตั้งใจจะไปหาปลาหรอกก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปใส่แต่บังเอิญเกิดไปพบปลาหมอเข้าแกก็เลยเอาปากคาบไว้เสร็จแล้วก้มลงจะดึงต้นหญ้ามาร้อยเหงือกปลาเผอิญลูกจ้างทำนาด้วยกันเดินมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ตบหลังแกเพื่อจะทักทายล้อเล่นแกตกใจปลาหลุดเข้าคอไปเลยนี่แหละผลของกรรมที่แกทำไปกับลูกหมาตัวนั้นกรรมก็กลับมาสนองแกทันตาเห็นในชาตินี้เองไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าสมดังที่พระท่านสวดนะบทสวดมนต์มีว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมสกามีกรรมเป็นของตัวกรรมทายาทามีกรรมเป็นมรดกกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นพวกพ้องกรรมปฏิสารณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิใครทำกรรมอะไรไว้กัลยาณังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสสะทายาทาภวิสามิเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงหนานนะ
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริง
1: ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ำบาก
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปเนี่ยมากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือน17ขอโทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 12 7เป็น8 14มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 10,000 คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็คงจะเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่าลูกตัวเองมากขึ้นก็ในความรู้สึกผมก็สะทกสะท้อนที่จริงแล้วเด็กมันเกิดใหม่เนี่ยทุกวันนี้มันก็ยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีเด็กเกิดใหม่คนก็ไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกกันสังคมก็ค่อยๆกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้บ้านเมืองเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่มีมากกว่าเด็กเกิดใหม่นะครับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานนั้นหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับที่ตายคาบ้านน่ะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกหรือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้เนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยที่สุดเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังเรื่องสนุกสนุกจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องผลของการปลอมเป็นหมอเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องคนเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งอายุมากยิ่งเจ้าอารมณ์ก็มีนะพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ลูกหลานลำบากคนประเภทนี้มีเยอะด้วยใช้อารมณ์ตัวเองไม่นึกว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง มีคนถามว่าทำไมอาจารย์ยอดไม่เห็นค่อยสอนเด็กเล่าเรื่องอะไรที่เป็นการสอนเด็กผมไม่สอนหรอกเด็กสอนพ่อมันนั่นแหละสอนพ่อสอนแม่เพราะว่าพ่อเด็กแม่เด็กนี่แหละเป็นตัวประกาศสิทธิชีวิตลูกจะบอกให้อย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับจะชี้ให้เห็นเลยว่าพ่อแม่ที่เอาแต่อารมณ์ตัวเองขาดเหตุผลเนี่ยมันชักพาชีวิตลูกให้ระกำลำบากเด็กจะดีขนาดไหนมาเจอพ่อแม่ชนิดนี้เข้าจบเลยครับผมจะเล่าให้ฟังเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมาลัยนะชื่อมาลัยได้รับการศึกษาน้อยแค่ป.4ยังเรียนไม่จบเลยเพราะว่าพิการมาลัยเป็นลูกคนที่3ในจำนวนพี่น้อง5คนแม่ของมาลัยก็เคยคุยให้ฟังว่าเมื่อตอนที่มาลัยอายุได้ขวบกว่าเนี่ยก็เป็นปกติดีนะเดินเหินเก่งแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเป็นไข้อะไรไม่รู้นอนซมบ้านที่อยู่นี่ก็อยู่ไกลความเจริญจะเดินทางไปหาหมอแต่ละครั้งก็ยากเย็นแสนเข็ญพี่ๆก็ยังเด็กๆกันอยู่ที่นี่พ่อเนี่ยพ่อเคยฉีดยาให้ใครต่อใครไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าชอบเรื่องอย่างนี้ก็ทำตัวเป็นหมอสมัครเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลอ่ะพอฉีดคนหนึ่งสองคนได้ผลก็เลยซื้อยามาฉีดให้คนนู้นคนนี้แล้วก็มาฉีดให้ลูกตัวเองทีนี้คนอื่นได้ผลได้กลับลูกของตัวเองย่ำแย่กว่าเดิมไข้นะหายก็จริงแต่ว่าไอ้ขาขวาที่พ่อฉีดยาตรงสะโพกเนี่ยยิ่งนานวันไปก็ยิ่งไม่มีแรงเดินไม่ไหวทีนี้ต้องกระเถิบไปเลยนะถ้าจะไปนอนก็ต้องมีคนอุ้มขึ้นบ้านน่ะเวรกรรมแล้วยิ่งนานเข้าขาขวาก็รีบเล็กกว่าข้างซ้ายเหยียดตรงไม่ได้แม่ก็เล่าว่าพ่อก็เสียใจมากที่ฉีดยาให้คนอื่นหายแต่ว่ากับลูกตัวเองดันฉีดยาทับเส้นประสาทให้ขาลูกพิการนับตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ไม่เคยฉีดยาให้ใครอีกเลยทุกวันนี้มาลัยไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่ในบ้านพ่อกับแม่พี่ๆน้องๆเข้าไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพกันก็อยู่บ้านคนเดียวว่ามีบ้านญาติอยู่ติดกันให้ความช่วยเหลือแต่ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็เป็นญาติห่างๆกันนั่นแหละมาคอยช่วยทีนี้นานวันเข้าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยความใกล้ชิดก็ทำให้มาลัยเนี่ยได้เสียกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อสุบินตอนเช้าสุบินก็จะไปทำงานบ้านของเขาตกเย็นก็มานอนดูทีวีที่บ้านของมาลัยเนี่ยกลับบ้างไม่กลับบ้างก็ได้เสียกันแล้วนะจนกระทั่งตอนนั้นแต่ว่าระยะช่วงนั้นนะที่บ้านพ่อแม่ของมาลัยไม่มีใครรู้ก็อยู่กรุงเทพกันหมดอยู่มาจนกระทั่งเจ็บท้องวันนั้นปรากฏว่าสุบินไปไหนไม่รู้ไม่ได้กลับบ้านพอดีพี่สาวคนที่สองของมาลัยกลับมาจากกรุงเทพเอาเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายพอปวดท้องมาลัยก็ร้องครวญครางจนพี่ก็ถามความลับถึงได้แตกว่าพี่ช่วยตามใครก็ได้มาหน่อยเถอะปวดท้องจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วพี่สาวก็ทำหน้างุนงงประหลาดใจไปตามญาติเพื่อนบ้านมาบอกมาลัยนี่เองปวดท้องคลอดลูกนี่ท้องเหรอนั่นแหละถึงได้ทำให้ใครต่อใครก็รู้กันไปทั่วโชคยังดีว่าลูกคนแรกนี่คลอดง่ายพี่สาวโทรเลขไปบอกพ่อแม่พ่อแม่มาถึงแม่เห็นข้าวนี่เป็นลมเลยพ่อนั้นโกรธหน้าเขียวหน้าดำนะลูกสาวพิการมาท้องแบบนี้แล้วก็รู้ว่าใครเป็นตัวการคือนายสุบินเนี่ยแต่พ่อแม่ของสุบินก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้นะทีนี้ไอ้ความโมโหเนี่ยพ่อของมาลัยด่านายสุบินผู้ชายที่เป็นต้นเหตุยังไม่พอลามไปถึงพ่อแม่สุบินอีกถึงเขาก็ไม่ได้มารู้เรื่องราวอะไรถึงจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ปิดเป็นความลับเนี่ยไม่ได้บอกเขา

0: หลายคนที่พ่อฝากหวังให้ดูแลยิ่งโดนหนักใหญ่ดูสิคนนอนเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยมันยังทำได้ขอแรงให้ช่วยดูแลสักหน่อยดูแลยังไงวะถึงปล่อยให้มันมีลูกออกมาแล้วปล่อยท้องกลางบ้านเสร็จแล้วไม่นานพ่อกับแม่ของมาลัยก็ต้องเดินทางไปทำงานกรุงเทพอีกก่อนไปก็บอกสุบินบอกว่ากูให้เวลามึง2เดือนนะหาสินสอดให้กู 8,000 สุบินก็ไปบอกกับพ่อแม่ของเขาพ่อแม่เขาก็ไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นนะแถมยังด่าอีกมึงไม่มีปัญญาหาผู้หญิงดีๆกว่านี้ยังไงเอาอีขาเป๋ขาพิการมาเป็นเมียมึงจะไปหาเงินแบบไหนก็ตามไปหาเอาเองอ่ะกูไม่ยุ่งครึ่งปีลูกกำลังน่ารักพ่อแม่ของมาลัยก็กลับมาบ้านพร้อมๆกับพี่น้องพ่อแม่นี่ไม่ทักทายนายสุบินเลยแล้วไม่เคยจับต้องลูกด้วยลูกของสุบินกับมาลัยด้วยมาลัยก็เสียใจมากลูกเกิดมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพลอยได้รับความเกลียดชังจากผู้ใหญ่ทีนี้พ่อของมาลัยก็ทวงถามนายสุบินเรื่องเงินพอดี
1: เมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องผลของการปลอมเป็นหมออีกตอนหนึ่งก็จบท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทิพย์มงคล555ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมตั้งชื่อว่าทิพย์มงคลเนี่ยนะครับด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นทิพย์แล้วก็555นั้นถือว่าทางสายกลางคือเลข5เนี่ยมีคนถามผมว่าทำไมไม่เอา999ไม่เอา111ทำไมเอาเลข5ผมบอกเลข5เนี่ยแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขคนคุยกันเวลาคุยไลน์จะพิมพ์555เนี่ยก็คือหัวเราะแต่จริงเลข5มันเป็นทางกลางๆท่านผู้ฟังนะครับมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนะไม่ได้ตึงมากนะพออยู่พอไปมันมีความสุขไม่โดดไม่เด่นอะไรมากนักไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างนี้มีความสุขนะครับชีวิตคนเราถ้ามันตึงมากมันก็ขาดถ้ามันหย่อนมากมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนสายพินสายกีตาร์ขันให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เป็นทางสายกลางอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับให้มันพอประมาณฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์

ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เหตุผลที่คนต้องมีเพื่อนอาตมาภาพขอตอบว่า1เหตุผลในทางจิตใจนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ยังคงรู้สึกบกพร่องจึงต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มทำให้จิตใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าชีวิตนี้มีใครที่มาเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่ใกล้ๆ2เหตุผลในทางสังคมเคยมีผู้กล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องพบปะด้วยกิจการงานต่างๆกับคนนั้นคนนี้อยู่เสมอนี่ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะและเป็นสังคม3เหตุผลในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเรามีเพื่อนเวลาเราทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเหมือนที่สำนวนจีนเขากล่าวเอาไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสู่ที่สูง
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้แล้วเขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ
3: 100
2: กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถือ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวผลของการปลอมเป็นหมอกันต่อนะครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ตอนนั้นพ่อแม่ของสุบินเดินเข้ามาหาด้วยพ่อของมาลัยก็ควักมือเรียกมาทวงค่าสินสอดเขาก็บอกว่าลูกสาวมึงอ่ะพิการเดินก็เดินไม่ได้ได้จะนั่งเลี้ยงแต่ลูกไปวันวันหนึ่งมีแต่ผัวหาเงินให้ใช้กินงานบ้านก็ทำไม่ได้เรื่องอะไรมันจะต้องไปให้สินสอดมันกูไม่ให้สักบาทพ่อของสุบินพูดจบพ่อของมาลัยก็แย้งอ้าวก็มึงก็รู้ว่ามันเดินไม่ได้แล้วยังจะเอามันอีกแบบนี้มันต้องรับผิดชอบนะจะมาอยู่ด้วยกันฟรีๆไม่ได้นะเว้ยพ่อของมาลัยก็บังคับให้มาลัยเนี่ยเลิกกับสุบินอย่างเด็ดขาดมาลัยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ร้องไห้ว่าทำไมผู้ใหญ่เอาแต่อารมณ์แล้วต้องมาตัดสินชะตาของเด็กผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วไม่ถามเลยว่าลูกจะเอายังไงพ่อสั่งห้ามไม่ให้สุบินขึ้นบ้านมาลัยก็สงสารสุบินมากก็เห็นเดินวนเวียนอยู่หลายรอบพอตกดึกเขาจะขึ้นบ้านพ่อก็คว้าปืนจะยิงเขาเขาก็หายไปไม่รู้ไปนอนที่ไหนพอเช้าก็มาเดินวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้านอีกพ่อตัดสินใจพามาลัยเข้ากรุงเทพเอาเข้ากรุงเทพด้วยแต่มาลัยไม่ยอมพ่อไปจ้างรถปิกอัพเอาไว้เพื่อจะได้พามาลัยไปด้วยวันนั้นพ่อทั้งลากทั้งดึงมาลัยขึ้นรถลูกนี่ร้องไห้จ้าหมดสุบินก็เข้ามาดึงเข้ามาฉุดแขนมาลัยเอาไว้แต่ว่าทนแรงพ่อกับแม่ของมาลัยไม่ไหวลูกน้อยก็อยู่ในอ้อมแขนของสุบินซึ่งเป็นพ่อนะมาลัยโดนดันเข้าไปนั่งอยู่ในรถร้องไห้เหมือนก็จะขาดใจตายแต่พ่อไม่ยอมท่าเดียวสั่งให้คนขับรถออกไปเลยเข้ากรุงเทพพอไปถึงแคมป์คนงานที่ก่อสร้างที่พ่ออยู่พ่อก็ลากมาลัยลงจากรถเข้าไปในห้องแม่ก็อยู่เฝ้าตลอดไม่ให้คลาดสายตาทั้งที่ขาก็พิการอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะไปไหนได้อ่ะนะมาลัยก็ฝ้าวิงวอนขอให้แม่พากลับไปหาสุบินกลับไปหาลูกแต่ว่าได้ยินแต่คำตอบของแม่บอกว่ามึงเอาแต่ร้องไห้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะนานวันเข้ามาลัยก็ยิ่งคร่ำครวญมาลัยเคยขอให้แม่พาหนีกลับบ้านแต่ว่าแม่กลัวพ่อทำไม่ได้นะต้องอยู่กรุงเทพได้เป็นปีพอดีพี่สาวจะแต่งงานก็เลยมีโอกาสกลับบ้านตอนนั้นกลับมาพร้อมกับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะกลับไปบ้านเสร็จแล้วมีญาติคนหนึ่งแอบมากระซิบให้มาลัยฟังว่าสุบินติดคุกติดคุกอยู่เพราะว่าสุบินเนี่ยเร่งหาเงินไปให้จะเอาไปให้พ่อมาลัยเป็นค่าสินสอดมันไปลักขโมยของเขาจะเอาไปขายเอาเงินไปเป็นสินสอดโดนจับได้ถูกติดคุก5ปีมาลัยรู้เรื่องแล้วน้ำตาไหลพรากอยากจะไปเยี่ยมแต่ก็ไม่มีสิทธิ์พ่อแม่ของสุบินก็ไม่ยอมให้มาลัยได้อุ้มลูกแค่ทักก็ถูกด่าแล้วเขาคงคิดว่ามาลัยเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ลูกเขาติดคุกทั้งที่ผัวเมียเขารักกันนะเป็นความผิดด้วยเหรอที่ว่าคนคนหนึ่งพิการกรรมที่เกิดจากพ่อตัวเองเป็นคนฉีดยาให้แท้ๆแล้วเวรกรรมอะไรก็มาซ้ำมาเติมถูกพรากจากสามีจากลูกใช้ชีวิตไปแค่วันๆเวรกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทุกวันนี้ทั้งมาลัยทั้งสุบินก็ยังมีชีวิตอยู่สุบินยังอยู่ในคุกยังไม่ออกมาลัยก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อที่ว่าท่านจะได้พิจารณาถึงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เขานี่เอาชนะกันเองด้วยการเอาชนะอยากจะเอาชนะค้าคานกันอย่างเดียวไม่สนใจหัวอกหัวใจของเด็กลูกเต้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ขอให้กูได้เถียงได้เอาชนะมันต้องยอมกูเป็นอย่างนั้นครับนี่คือชีวิตที่น่าเศร้าใครอยู่ในสังคมของคนประเภทนี้นึกว่าตกนรกทั้งเป็นหรอก ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนมหาบุญช่วยวัดบางพลัดท่านเป็นพระธรรมทูตท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าท่านเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเมื่อท่านบวชพรรษาแรกที่วัดมัชชิมอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตอนที่เป็นพระนี่ท่านอยู่ร่วมกุฏิกับสามเณรนินเดินบิณฑบาตตามหลังอยู่ตลอดความคุ้นเคยก็ทำให้ท่านรักสามเณรนินเหมือนกับน้องชายร่วมสายโลหิตทีเดียวบ่ายวันนั้นสามเณรนินก็เกิดอาการแน่นท้องหายามากินก็ไม่บรรเทากลับอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆประมาณ2ถ้วยตะไลเสร็จแล้วก็นอนแซวทางเจ้าวาดรู้เข้าก็ให้ท่านนำสามเณรนินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่หนองหานหมอตรวจวินิจฉัยละเอียดพบว่าสามเณรนินนี่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วต่อมากระเพาะทะลุมีเลือดออกนี่ต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าขณะที่สามเณรนินรอเลือดจากโรงพยาบาลอุดรธานีอาการก็ทรุดลงหมอก็นำเข้าห้องผ่าตัดด่วนแล้วก็ให้ท่านมหาบุญช่วยเนี่ยกลับวัดก่อนพรุ่งนี้จึงมาดูอาการกลับมาถึงวัดก็ดึกโขพระเนนเข้าจำวัดกันหมดแล้วมหาบุญช่วยก็เลยเข้าจำวัดปกติแล้วมหาบุญช่วยจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนตีสี่
2: ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะเราจะกันวันนี้9เดือน9เลยค่ะหลายคนก็รอคอยวันนี้เพราะว่า F ของในตะกร้ากดใส่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็กดจ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่เค้าเรียกว่าเปย์เดย์9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมของลดราคามีบ่อยมี12ครั้งต่อปีค่ะ1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3เพราะฉะนั้นใครที่รอว่าเป็นวันพิเศษก็นะคะสำหรับการช้อปปิ้งอาจจะใช่แต่วันนี้ที่หลายคนติดตามคือเรื่องของจุดที่เราพบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของการตั้ง data center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตแล้วก็พบว่ามีบางพื้นที่มีการสำรองน้ำมันเอาน้ำมันเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนจำนวนหลายลิตรเลยนะคะก็เป็นกังวลวันนี้รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทลงพื้นที่เองค่ะไปตรวจจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงตรวจเสร็จก็สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็เยียวยาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ data center นะคะก่อนหน้านั้นเป็นความกังวลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรีบลงพื้นที่เพื่อไปเคลียร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในประเทศไทยวันนี้อธิบดีปกครองบอกแล้วนะคะว่าการในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งเท่านั้นยังค่ะเรายังมีกฎหมายที่แรงกว่านี้ได้อีกถ้าเกิดเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีของบ้านเราไม่เคารพคนไทยเดี๋ยวเจอแน่ค่ะส่วนเรื่องของ2สถาบันทั้งอุเทนถวายและปทุมวันชื่อดังทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อาจารย์เชนก็เดินหน้าหารือ4มาตรการที่จะยุติความขัดแย้งนะคะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องเร่งแก้ไขคือไม่ได้กระทบแค่เรื่องความมั่นคงของประเทศแต่ว่ากระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยส่วนที่นราธิวาสวันนี้เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจ
4: ไทยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้มีการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเป็นตำรวจที่บุกยิงภรรยาเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงประมาณสายๆที่มีการรายงานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังคงปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจากับคนร้ายที่หลบหนีไปอยู่ในบ้านพักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมงเช้าของวันนี้ค่ะตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุเป็นเหตุยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหลายคนเด็กๆอยู่ในอาการตกใจเจ้าที่ก็เลยนำเด็กๆประมาณ44คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือกันเด็กเอาไว้แล้วก็ประสานโทรแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับกลับนะคะส่วนที่บริเวณชั้น1อยู่ภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็พบร่างผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อว่านางไพลินอายุ48ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนนึงขับรถมาจอดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับไปสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าเป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของนางไพลินนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อต่อมาชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หลังเกิดเหตุก็มีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักเจ้าที่ก็ตามไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวถ้านับถึงตอนนี้ก็7ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะหารือกับทางบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็ครูรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านจิตใจพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญจะเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำขยับลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวที่อำเภอเจาะไอร้องนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายส่วนเจ้าที่นั้นปลอดภัยดีทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวอยู่ในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต1รายในส่วนของเจ้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการปฏิบัติหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบค่ะเข้าถึงได้ยากส่งผลให้เจ้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยช่วงเย็นตอนที่อัปเดตสถานการณ์อีกรอบภารกิจนั้นยังไม่ยุติค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลปฏิบัติการได้แล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไป โดยเจ้าที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุด้วยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ย้ำว่าภาพมันจะมีภาพที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์เป็นภาพในพื้นที่เท่านั้นเป็นเฟกนิวส์นะคะไม่ต้องส่งต่อเป็นเฟกนิวส์นะคะเจ้าที่ย้ำแล้วขยับไปที่เรื่องอริของ2สถาบันข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กันมาใช้คำว่าหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จล่าสุดแต่คนอาจจะเห็นภาพนะคะไปก่อเหตุแทงกันบนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคนวิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะบอกโหหนักมากนะอันตรายมากแล้วก็สยามนะคะแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนทำงานไม่ใช่แค่คนไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะขายหน้าก็ตีกันกลางเมืองตีกันบนรถไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้รองนายกยศชนันก็สั่งลุยเลยค่ะออกมา4มาตรการเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างอุเทรนถวายกับปทุมวันตอนนี้มีการสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เร่งแผนย้ายกับจัดพื้นที่เรียนใหม่จุฬาเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการศึกษาโดยบอกว่าคุณภาพการศึกษาต้องไม่สะดุดซึ่งวันนี้เองที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและมนตรีอวนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายมีปลัดอวพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยนะคะต้องการจะสานต่อแล้วก็เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันให้เป็นรูปธรรมใช้เวลาในการประชุมเนี่ยพูดคุยประมาณ45นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงทางรองนายกยศชนันท์ก็ออกมาเปิดเผยผลการหารือบอกว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ปทุมวันและสยามสแควร์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วก็ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้นะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงกำหนด4มาตรการสำคัญนำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังนี้นะคะประเด็นแรกเลยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนค่ะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสั่งปุ๊บเริ่มวันนี้เลยค่ะซึ่งทางกระทรวงอวจะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ3เดือนอาจมีความจำเป็นขยายเวลานะคะในการห้ามเข้าพื้นที่พิพาทออกไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันต้องไปออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนค่ะเพื่อไม่ให้มาตรการนี้ไปกระทบกระเทือนต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่สถาบันละประมาณ 1,000 กว่าคนอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทรนถวายมอบหมายให้ทางผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเดิมคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเบื้องต้นอาจเป็นการหาพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอนไปก่อนแล้วจึงขยับขยายไปสู่การหาพื้นที่ถาวรต่อไปหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพราะขีดเส้นเวลาไว้3เดือนเหมือนกันส่วนประเด็นที่3คือให้ทางปทุมวันเนี่ยนะคะจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้วยเนื่องจากปทุมวันไม่มีวิทยาเขตรองรับเหมือนกับอุเทรนถวายจึงจะมีการนำโมเดลให้นักศึกษาเข้าไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปี1มาปรับใช้และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแผนระยะยาวหากอนาคตยังคงมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาส่วนสุดท้ายคือประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะคือพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทรนถวายใช้งานอยู่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสว่า จะไม่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงการค้าอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาที่จะรักษาแนวคิดการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันทางกระทรวงอวจะร่วมกับจุฬาในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสูงสุดทางการศึกษารองนายกทิ้งท้ายนะคะว่ากระทรวงอวก็จะดูแลทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ไม่ว่าการจัดการเรียนการสอนจะย้ายไปอยู่พื้นที่ใดทางกระทรวงก็จะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วก็คุณภาพด้านการศึกษาของ2สถาบันให้ดียิ่งขึ้นทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพอท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวเลยค่ะคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนสำหรับการดูแลด้านความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะทางบชน.เขาจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้อย่างเข้มข้นก็ละเอียดยิบเลยสำหรับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นมีแผนการเปลี่ยนผ่านมีไทม์ไลน์มีเดทไลน์อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะทำได้ตามกรอบที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปัญหาที่จัดการกันมานานแล้วจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาที่เรื่องของน้ำมันนะคะที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3นะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เราแก้กันมา2วัน2คืนแล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่เองอัปเดตเรื่องของคราบน้ำมันก็ย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่า2วัน2คืนที่ผ่านมาเฝ้าแบบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าจุดไฟใกล้กับพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้เองก็มีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีพลังงานลงไปกับคณะตรวจพบต้นทางแล้วนะคะก็เร่งให้ทั้ง2บริษัทที่เป็นต้นต่อเนี่ยต้องรับผิดชอบอัปเดตจากทางผู้ว่าก่อนที่เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงรอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็สูบของเหลวสูบขึ้นมามีทั้งน้ำกับน้ำมันเนี่ยปะปนกันออกมาสูบมาตรวจสอบประมาณ 22,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าใน 22,000 ลิตรเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% ก็คือราวๆ 4,000 ลิตรผู้ว่าบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมไหมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลยมีการประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบแนวท่อนะคะทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าที่ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางกับปลายทางเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะสูบของเหลวสูบออกสูบออกอย่างเดียวของเหลวที่สูบออกมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกค่ะแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งได้ทางบางจากกับเชลก็รู้กันดีนะคะสองบริษัทนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาช่วยดำเนินการให้แต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าที่จากหลากหลายหน่วยงานติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงตรวจวัดกันอย่างเข้มข้นตรวจวัดทั้งไอน้ำมันตรวจค่าที่เขาเรียกว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนะคะหรือว่าแม้แต่การทำอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนขณะที่ดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีการเปิดเผยในส่วนของการควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเก็บเขาเรียกว่าน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันตรวจสอบแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ลักษณะน้ำมันได้นะคะก็ทราบผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำไปด้วยคาดว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่ว่าก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งยังคงต้องรอติดตามนะคะเพราะตอนนี้เราเจอแต่ปลายทางแต่เราอยากจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวเองค่ะมีความคืบหน้าว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าที่เนี่ยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบคุณเอกนัทก็สั่งการให้ทั้งสองบริษัทต้องจากดำเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแน่นอนค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยและก็ค่าเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมทีนี้การตรวจจุดพบรั่วในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะเพราะเราเจอแต่ปลายทางค่ะเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากไหนพอวันนี้เจอจุดต้นทางจุดที่รั่วเนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากแล้วทางกระทรวงพลังงานเขาจะติดตามเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทนี้นะคะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยขยับกันมาที่ประเด็นของคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของชาวต่างชาติที่มา ให้คนไทยเป็นนอมินีค่ะสะสมอยู่หลายกรณีเลยช่วงนี้คนไทยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดก็คือเรื่องสุสานชาวยิวอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งท้องถิ่นเร่งตามหาเจ้าของแล้วนะคะที่สุสานชาวยิวของฉะเชิงเซานะคะใบอนุญาตยังส่งหนังสือแจ้งแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าไม่พบตัวส่งเอกสารไปได้แต่ยังไม่พบตัวว่าใครที่เป็นเจ้าของนะคะมาแสดงตัวก็ยังไม่พบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่อุทธรณ์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เพราะตรวจสอบเช็คไปใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะคะย้ำว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยด้วยแล้วก็บอกว่าการเนรเทศนั้นเป็นแค่มาตรการหนึ่งเรายังมีที่แรงกว่านี้อีกมากนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณณรุชาโกษาศิวิไลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็บอกว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยค่ะใครที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งสังคมหรือแม้แต่กระทบกับความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความสงบสุขของประชาชนต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามามากถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงไหมคุณณรชาบอกว่าต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่แล้วสงบสุขมีเยอะแยะต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้หากกิจกรรมถ้าอยากจะทำแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนอย่างนั้นทำได้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่ามีข่าวต่างๆออกมามากมายพอเขาจะจัดกิจกรรมอะไรประชาชนก็เลยตื่นตัวหรือเปล่าตนมาว่าการจัดกิจกรรมของเขาเป็นเรื่องปกตินะและไม่ใช่เพิ่งเข้ามาบางคนเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาตั้งรกรากอยู่นานแล้วแต่สำหรับเรื่องของการสอดส่องดูแลในพื้นที่ค่ะมีการสอดส่องทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสื่อก็ถามย้ำนะคะบอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้มีอีกมากค่ะในประเทศเนี่ยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้สังคมสงบสุขนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซานะคะหลังจากผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นนำหนังสือไปแจ้งหนังสือไปถึงค่ะแต่ว่าไปแล้วไม่พบเจ้าของพื้นที่โดยบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย้อนกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตในเบื้องต้นส่วนที่ไม่พบเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องพยายามติดต่อให้พบเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ต้องมีตัวตนอยู่แล้วเจ้าที่มีวิธีการแจ้งเอกสารตามขั้นตอนแม้เจ้าของจะไม่ออกมายอมรับเอกสารก็ตามเช่นเดียวกับการแจ้งหมายต่างๆซึ่งขณะนี้สุสานดังกล่าวอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะหลังจากที่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ขอใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับระบุว่าหากพบการดำเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องจากที่ผ่านมาก็ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากตรวจสอบพบเจ้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ยืนยันนะคะคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์และจะต้องดำเนินการกับเจ้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนี่คือเรื่องของสุสานชาวยิวนะคะที่ฉะเชิงเซาที่มีการเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันภูเก็ตเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองมีการขอให้ผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนถึงเรื่องความเหมาะสมก็มีการไปหารือมาแล้วทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้วางแผนจัดการต่อจะดูแล้วน่าจะจบได้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจริงๆค่ะต้องใช้คำนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินพร้อมด้วยนายรอมดอนฮายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการหารือกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเขาจำหนดจัดที่ป่าตองที่ภูเก็ตช่วงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลังจากที่จังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคือเขาคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้ภูเก็ตก็เลยเสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะกระทบกับชุมชนไหมตลอดจนเรื่องภาพลักษณ์บ้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เลยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านทางจังหวัดมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วผลกระทบเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ทีนี้เรื่องของมาตรการความปลอดภัยเจ้าที่ตำรวจยืนยันว่าจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์เป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะพลังหารือทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายใน9กันยายนเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปซึ่งล่าสุดการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางชาบัดป่าตองเขายืนยันจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว11กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ยกเลิกเขาไม่เลื่อนเขายืนยันว่าจัดนะคะเหตุผลเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกการจัดงานดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวชาบัดป่าตองเองเพราะงานดังกล่าวมีการจัดกันทุกปีจัดกันทั่วโลกรวมทั้งชาบัดก็มีการขายตั๋วแล้วค่ะเขาขายตั๋วสำหรับชาวยูที่จะเข้ามาร่วมงานไปหมดแล้วและได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามนะคะว่าท่าทีหลังจากนี้ของผู้คนกลุ่มที่คัดค้านรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างของสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก็เขาตอบกลับมาแบบนี้ว่ายืนยันจัดแน่นอนส่วนวันนี้ที่สภามีการประชุมร่างเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70มาตราเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเจาะลึกเลยในส่วนของงบมหาดไทยคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องประชุมต่อส.ส.พรรคประชาชนก็อภิปรายอย่างต่อเนื่องบอกว่างบซ่อมเครื่องจักรเก่าปอพอไม่เกิดประโยชน์งบซื้อซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็ขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพรบ. PDPA มีการติดติงเรื่องของงบประมาณที่มันซ้ำซ้อนใช้ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่กองทัพเรือประกาศเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปก่อนนะคะโดยจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองล่วงหน้าเอาไว้แล้วสิทธิ์ของท่านยังอยู่เดี๋ยวจะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายเอมอมาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีความยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรที่แข็งแรงนารัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นนำมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทย
ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉูยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการบูรณิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดเตอร์เรดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราฟแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2543เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช

รดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชินีให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1,600,000 บาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1ล้านตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายคีโตมอฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมงในระยะต่อไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-13 ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ.2569ถึง2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยDistribution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัท T&J Law Tail จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 2/2562 สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาครยี่ศูนย์ประชาสรรค์สวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J ลอเทลจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนและนักศึกษาส่วนเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาสำนักงานกปร.ครบรอบ45ปีถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2570
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับฝรั่งเขามีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่า you are what you eat นะครับเป็นภาษาฝรั่งแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากนะครับแต่ว่าเขาก็บอกอีกว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ครัวโรงพยาบาลอยู่ที่ครัวอยู่ที่อาหารการกินท่านผู้ฟังนะครับกินอะไรก็ผลออกมาก็จะกลายเป็นเลือดเนื้อของเรานะครับกินอาหารประเภทไหนอาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราถ้ามันมีพิษมีภัยมากเลือดเนื้อของเรามันก็มีพิษมีภัยหลักง่ายๆจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาว่านะครับนักโภชนาการจีนเขาบอกว่าการกินสี่ขาแย่กว่าการกินสองขาการกินสองขาแย่กว่าการกินไม่มีขาฟังงงๆนะพูดเป็นขามันขาไพ่ไม่ใช่ขาไพ่นะครับหมายถึงว่าไอ้คำว่าสี่ขาเนี่ยส่วนใหญ่นี่หมายถึงพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะไอ้พวกนี้มันมีสี่ขานะครับการกินเนื้อสัตว์เหล่านี้มากเกินไปนี่ไม่เอื้อต่อสุขภาพนะครับไม่เอื้อต่อไขมันในเลือดไม่เอื้อต่อการที่มีสุขภาพดีเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้มันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมคำว่าเกษตรอุตสาหกรรมหมายถึงว่าเลี้ยงในปริมาณมากๆส่วนมากก็ให้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้การกินสองขาคำว่าสองขาส่วนใหญ่นี่หมายถึงสัตว์ปีกนะครับเช่นเป็ดไก่ห่านนกพวกนี้อันนี้คือพวกสองขาสองขานี่เขาบอกว่าดีกว่าสี่ขาแต่ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อที่ดีนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้ากินมากก็ไม่ดีแหละนั้นมันจะดีขนาดไหนถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วเขาบอกว่ากินไม่มีขาสัตว์ไม่มีขาก็จะพวกปลานะครับปลาต่างๆแล้วก็ผักต่างๆโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยมันย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับโดยเฉพาะกรดพวกตัวไขมันไม่อิ่มตัวไอเชิงซ้อนต่างๆมันมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายคุณหมอเฉกนะครับนายแพทย์เฉกธนสิริท่านเป็นประธานชมรมผู้ที่จะมีอายุ120ปีตอนนี้อายุท่านรู้สึก95-96แล้วยังว่ายน้ำติดจักรยานยังแข็งแรงแข็งไตรกีฬาอยู่นี่ท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์กินพืชดูอย่างไหนดูจากฟันกรามสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันจะมีเขี้ยวยาวๆนะครับพวกเสือนะครับพวกสิงโตพวกแมวพวกนี้มันจะมีเขี้ยวยาวสำหรับฉีกเนื้อของเรามันจะเป็นกรามเคี้ยวเอื้องเหมือนวัวเหมือนควายธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชฉะนั้นถ้าเรากินพืชเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงนะครับช้างกินพืชมันก็ตัวใหญ่ควายกินพืชมันก็ตัวใหญ่มันแข็งแรงแต่เรารักษาความสะอาดกินพอดีอะไรก็แล้วแต่นะครับกินเหมาะสมกินพอดีสุขภาพจะดีฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองก็ชื่อว่ารักตัวเองรักครอบครัวน้ำมังคุดตราพนาดื่มก็ฝากเอาไว้นะครับลองซื้อหามาดื่มดูผสมสมุนไพร24ชนิดกว่าจะได้มาครบเอามากินดูนะครับกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อนะครับกราบขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินดีแล้วก็บอกต่อบุญอันใดที่เกิดขึ้นเพราะการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนรับส่วนได้แห่งบุญกุศลที่ผมทำขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอบคุณครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องกรรมฆ่านกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายสมคิดนายสมคิดเนี่ยอายุ48ปีแล้วแต่ดูหน้าเขาแก่กว่านั้นหน้าตาน่าจะอยู่ในวัยเหมือนกับ60เขาอาจจะลืมอายุตัวเองซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆชีวิตเขาย่ำแย่มากสะบักสะบอมกับชีวิตมาโชคชนมันก็อาจจะทำให้สังขารของเขาทรุดโทรมล่วงหน้าเกินไปกว่าตัวเลขอายุที่แท้จริงชีวิตเขาน่าจะเริ่มต้นเมื่อเขาได้ทำงานในโรงงานในวัยที่เขาอายุประมาณสัก20ปีย่านรังสิตปทุมธานีซึ่งเมื่อครั้งก่อนโน้นละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าปั่นได้มีอยู่หลายโรงอีกทั้งโรงงานทอกระสอบก็มีอยู่มาวันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมบ้านนอกถิ่นเกิดหลานชายตัวเล็กๆชวนไปยิงนกเขาก็ไปบังเอิญไปเจอนกปลอดสองตัวผัวเมียเขาก็ยิงมันเปาะโดนเขาพอดีร่วงปล่อยลงมาตัวหนึ่งอีกตัวก็ตกใจบินหนีแต่อึดใจเดียวมันก็บินมาร้องอย่างห่วงใยแล้วก็เสียใจที่คู่ของมันต้องตายขณะที่เขากำลังหยิบซากนกขึ้นมาดูเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีก็เลยส่งมันให้หลานชายรับไปกลับไปทำงานที่โรงงานก็รู้สึกไม่สบายใจคอยแต่ว่าคิดถึงแต่เรื่องยิงนกตายคิดไปว่าต่อไปเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะโดนกรรมเวรมาสนองเขาหรือไม่ก็ลูกหรือเมียก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปพลัดพรากกันไปเสียเมื่อเวลายังไม่สมควรเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในสมองของเขาขณะที่ทำงานไปด้วยเขาทำงานอยู่ในแผนกช่างซ่อมบำรุงทำงานไปก็คิดไปบางทีก็เกือบจะโดนเครื่องจักรตัดนิ้วมือจนต้องผวาสุดตัวคิดทบทวนใหม่ถ้าขืนยังคิดอยู่อย่างนี้มีหวังเขาจะต้องพิการไม่มือก็นิ้วก็จะต้องด้วนเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็พยายามหยุดคิดต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะเอาชนะมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลืมมันได้เด็ดขาดพอเผลอตัวก็แวบไปคิดถึงมันอีกเมื่อรู้ตัวก็จะรีบสลัดความคิดเป็นไปอยู่อย่างนี้ปีหนึ่งค่อยๆลืมเลือนไปวันหนึ่งเขาไปช่วยงานบวชที่จังหวัดลพบุรีไม่ใช่เพื่อนเขาบวชหรอกแต่เป็นน้องชายของเพื่อนร่วมงานผู้หญิงรุ่นพี่ไปด้วยกันยกแผนกเลยด้วยรถที่เจ้าภาพจ้างมาโดยเฉพาะทำขวัญนาคแล้วก็กินเลี้ยงกินข้าวปลาอาหารกันเต็มโต๊ะเลยเหล้าก็มีน้ำขาวก็มีกินกันเมาเจ้าภาพเขามีดนตรีมาเล่นด้วยสนุกคลึกครื้นกันน่าดูตามธรรมดาแล้วเขาไม่ค่อยจะได้แสดงออกอะไรมากนักไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่านักเต้นแต่ว่างานนั้นเกิดเมาพอเหล้าเข้าปากก็หน้าหนาที่ไม่อายรู้สึกคึกเป็นพิเศษเพื่อนชวนออกไปเต้นก็ออกไปรอกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวที่ฝุ่นฟุ้งก็เพราะลานบ้านของเขาเป็นดินมีตะกี้ฝุ่นไม่ได้มีแต่พวกโรงงานเท่านั้นที่ออกไปวาดลวดลายวัยรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เจ้าของถิ่นก็ออกไปดิ้นอยู่ด้วยนั่นก็เมานี่ก็เมาเกิดเหยียบเท้ากันขึ้นมาก็ต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาตัวเขาเองไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนไปเหยียบเท้าพวกโน้นแต่พอเกิดเถียงกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ร่วมอยู่ในหมู่พวกด้วยเพราะว่าเพื่อนของเขาขอโทษฝ่ายโน้นแล้วแต่ฝ่ายโน้นไม่ยอมและพวกโน้นก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นที่อ่อนต่อโลกนี่เขาช่วยเถียงพวกนั้นก็โกรธจัดพยักหน้าพร้อมใจกันรุมกระทืบเพื่อนเขาก็พยายามจะเข้าช่วยแต่พวกเจ้าถิ่นมันมากกว่า3เท่าทำให้เขาลงไปกองสลบคาดินฟื้นอีกทีศึกนั้นยุติไปตั้งนานแล้วรู้สึกระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวปากคอแตกหน้าตาบวมดูไม่ได้เลยช้ำในสิทำงานไม่ไหวลางานเกือบสัปดาห์ลาพักร้อนยาวเลยเขามานึกดูงานนี้เป็นเพราะว่าเขาเมามากจนขาดสติไม่ทันได้ระวังตัวต่อไปก็จะไม่กินเมาอย่างนี้อีกและจะไม่ยอมให้ใครมาทำฝ่ายเดียวไปนานขาดว่าอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นได้เสียกันวันหนึ่งหล่อนก็บอกว่าตั้งท้องกับเขาเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาไม่ยอมรับเพราะแอบรู้มาว่าหล่อนยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ข้างนอกโรงงานมีคนบอกเขาแล้วเขาก็เคยเห็นกับตาที่หน้าโรงหนังแต่เมื่อเขาถามหล่อนไม่ยอมรับก็กลับหาว่าเขาใส่ร้ายอีกครั้งหนึ่งเขาสะกดรอยตามหล่อนกับผู้ชายคนนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเสร็จแล้วพอท้องมาจะให้เขารับยังไงเขาก็ไม่รับ หล่อนก็จะฟ้องหัวหน้างานเพื่อบังคับให้เขารับผิดชอบทำให้เขาตัดสินใจทันทีคือบุกไปถามผู้ชายคนนั้นน่ะถึงบ้านเลยเขาก็ยอมรับว่าหล่อนเป็นคู่นอนของเขาแต่เขาไม่ได้รักอ่ะแถมบอกว่าหล่อนยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วก็รู้แล้วว่าหล่อนท้องแต่เด็กไม่ใช่ลูกเขาใครอยากรับก็รับไปสมคิดก็กลับโรงงานตัดสินใจเด็ดขาดเขียนใบลาออกจากงานยอมตัดอนาคตตัวเองกลายสภาพเป็นคนว่างงานในที่สุดช่วงตกงานในย่ำแย่ที่สุดแต่เขาไม่ยอมกลับไปบ้านเขาไม่ต้องการให้แม่รู้เขาไปขออาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งที่ย่านพระโขนงออกหางานทำทุกวันแต่งานหายากมากก็ย่ำต๊อกไปเรื่อยๆมองหาป้ายรับสมัครงานสภาพเขาในเวลานั้นมอมแมมสุดๆเลยปอนสุดๆกางเกงเก่าเสื้อเก่ารีดบ้างไม่รีดบ้างรองเท้าผ้าใบก็ขาดคืนหนึ่งไม่มีค่ารถเมย์ก็เดินกลับใกล้จะถึงที่พักอยู่แล้วทางมันเปลี่ยวตรงนั้นมีคดีฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเกิดขึ้นบ่อยบ่อยเดินๆมาไฟก็มืดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกไม่มีบ้านคนอยู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งขับมาปาดข้างๆเขาสะดุ้งคนในรถถามว่าเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องร้ายละเพราะว่าคนขับเปิดประตูออกมาเขาก็เลยออกวิ่งหมอนั่นก็ขับรถไล่ตามไล่บี้เขาล้มลุกลุกคลานรถนั่นก็เกือบจะทับเขาหมดแรงลุกไม่ขึ้นหมอนั่นออกมาจากรถเอาปืนจี้หัวค้นตัวเขาก็ไม่พบทรัพย์สินอะไรก็ถามเขาว่ามาเดินอยู่ทำไมเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีค่ารถเมย์ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นก็พละไปเขาก็งงมากพอดีเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามามาถามเขาว่าเขาทำอะไรผิดเขาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าคนที่ไล่บี้เขาเนี่ยเป็นตำรวจคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเวรจริงๆคงจะเป็นเพราะสภาพขี้ยาของเขาก็แหละสวยอะไรอย่างนี้ดวงไม่ดีเลยใจเสียขวัญมากตอนที่โดนปืนจ่อหัววินาทีนั้นเขาคิดว่าคงจะต้องตายใช่เป็นแน่เขาก็แวบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเขาคงจะต้องตายจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาญาติพี่น้องอีกแล้วแต่พอรอดมาได้เขาก็นึกอยากจะไปหาแม่แม่คงไม่ว่าอะไรที่เขาว่างงาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังกำลังสนุกเลยเรื่องกรรมฆ่านกค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนที่สั่งซื้อเข้ามานะครับบางคนก็ส่งให้บางคนก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลอันใดที่ผมได้ทำได้บำเพ็ญมานะครับเมื่อวานก็ไปยกเสาเอกศาลาศาลาวัดนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเอาไว้ที่อำเภอบ้านไร่นะครับเป็นวัดป่านะบอกไปท่านก็ไม่รู้จักมันต้องเดินเข้าไปประมาณสัก5กิโลกว่าๆ 5.6 กิโลนะจับเข็มไม่ดูเดินเข้าไปลึกที่อำเภอบ้านไร่เดินจากถนนเข้าไปแต่ว่ารถมันก็เข้าไปได้แต่เวลาพระท่านออกมาบิณฑบาตท่านก็บินเดินออกมาพอเข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พระเนรที่นั่นท่านจะไม่จับตังค์นะครับจีวรก็ยอมใช้เองไม่มีพระเนรท่านก็จะไม่ถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติที่ผมเองได้กราบไหว้ก็อุ่นใจมีความสุขใจนะครับจีวรก็ยังยอมใช้เองอยู่ใช้ชีวิตเหมือนครั้งพุทธกาลท่านผู้ฟังและที่นั่นก็มีเรื่องแปลกก็คือพระอาจารย์ท่านเข้าไปลูกศิษย์ท่านเข้าไปอยู่ก่อนนะครับเพราะพระอาจารย์ท่านเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเหวนะครับมีภูเขาอยู่สองด้านเกือบสามด้านล้อมอยู่ก็เป็นเนินสูงสิ่งที่ลำบากก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีญาติโยมเล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านได้เข้าไปพระอาจารย์ของผมเองท่านก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าก็ไปเจอในลานหินที่หนึ่งมันมีดินชุ่มๆอยู่ท่านก็ให้โยมไปเอามือไปกวาดลานหินกวาดดินออกแล้วก็เอามือล้วงเอามือแคะเอามือล้วงออกไปปรากฏว่ามันก็มีตาน้ำขึ้นมาแปลกเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็เลยเจาะตาน้ำตรงนั้นเป็นบ่อกว้างสักวาหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลึกประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละเป็นลานหินเอาเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ไปตั้งใช้ทั้งวัดใช้รถน้ำต้นไม้ใช้ทำอะไรน้ำตรงนั้นก็ไม่หมดนะผมเรียกน้ำตรงนั้นว่าน้ำเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ว่าในหุบเขาสูงอย่างนี้ก็ยังมีน้ำผุดขึ้นมาให้วัดใช้เหมือนเทวดาท่านจะอนุโมทนานะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปคือเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพก็ปรารถนาว่าจนศาลาเสร็จนั่นแหละ ก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถด้วยถึงอุโบสถพระอาจารย์ก็เป็นศาลาไม้คือพระอาจารย์ท่านเคยไปสร้างที่วัดหลวงปู่แบนนะครับเคยไปสร้างที่วัดป่ารัตนวันที่โคราชหรือว่าหลวงปู่อว่านนะครับปู่อว่านที่มุกดาหารที่ชโนดท่านสร้างมาหลายที่ท่านก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญในบวรพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นกึ่งไม้ไม่ได้เป็นโบสถ์เทปูนไม่มีฉลองลูกนิมิตไม่มีอะไรนะครับเป็นศาลาโล่งๆแต่เป็นโบสถ์ได้ทำด้วยไม้เป็นศาลาด้วยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนั้นกินน้ำมาคุณแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยบุญที่เงินที่เกิดจากการขายน้ำมาคุณผลกำไรตรงนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฎตราพนาริมน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินฟังดูว่าน้ำมกุฎเรามีขายที่ไหนบ้าง
2: น้ำมกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ไทย
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเชือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวิญจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
3: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นไพ
1: ผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมส่วนมากที่เป็นหลักเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆก็คือชาวนาการทำนาท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่ผมก็เป็นชาวนาแต่ว่าชาวนาเนี่ยส่วนมากจะจนลำบากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำนานะนะมันเหนื่อยชอบทำงานในออฟฟิศนะก็ไม่อยากจะทำเพราะว่านาเนี่ยถ้าจะทำแล้วมีกำไรเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นต้นทุนอยู่คือไม่ได้เช่าเขารถไถก็ไม่ได้เช่าเขาปุ๋ยก็ต้องใส่ให้น้อยผมก็พยายามคิดค้นการทำนาการทำนาเขาเรียกว่านาแบบใหม่นาสั่งน้ำปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนาของเราเนี่ยมันแล้งมันแล้งเพราะว่าทำนานาปีนาปีอย่างเดียวบางทีนาปีก็แล้งบางทีก็ท่วมมันก็ทำให้ฝากความหวังไว้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถสั่งน้ำได้ว่าจะเอาน้ำเท่าไหร่น้ำน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยปีหนึ่งทำนาให้ได้3ครั้งมันก็คุ้มผมก็พยายามวางระบบนานะครับวางท่อในนาไม่ขุดวางท่อเล็กๆในนาให้มันโผล่ทุกแปลงแต่ละแปลงก็จะมีที่โผล่น้ำวางท่อซ่วมมาไว้ให้มันโผล่ทุกแปลงทุกแปลงไปอยากจะได้น้ำก็สูบเข้าไปแต่ต้นนาอยากจะเอาน้ำออกมาก็เปิดวาล์วให้มันไหลกลับมาที่สระน้ำหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้มันมีน้ำปรับดินให้เสมอเสียอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะพยายามทำดูเผื่อว่าเราได้ช่วยกันนะปีนี้ผมทำปีที่แล้วผมทำนาก็ได้ข้าวเยอะอยู่ตั้งใจนะครับข้าวก็น่าจะหลายสิบตันอยู่นะครับตั้งใจว่านอกจากจะสีกินเองแล้วเนี่ยที่เหลือก็สีออกมาแจกทำบุญมั่งแจกมั่งช่วยเหลือวัดพระศาสนาคนจนคนพิการทำบุญไปแจกไปนะครับก็อยากจะทำนาด้วยเหตุผลที่ว่าคนไม่ค่อยทำกันแล้วเพราะมีคนมาบอกขายที่นาให้ผมเยอะเลยก็มันก็ทำไม่ไหวนะครับมันก็ทำเท่าที่ทำได้ท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าอยากจะวางรูปแบบคือนาสมมติว่าเรามีนา30ไร่เนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปถ้าน้ำมันไม่ได้ใช้เราก็ดึงกลับเพราะข้าวจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากแต่ถ้าน้ำมากเนี่ยมันอวบต้นมันล้มครับมันต้องการเฉพาะตอนปลูกใหม่ๆแล้วก็ตอนที่มันจะตั้งรวงตั้งท้องเท่านั้นนะครับพี่น้องจะรู้กับผมนะครับคนทำนาเนี่ยจะรู้มากกว่าผมฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้น้ำอย่างจำกัดนะครับแล้วก็สามารถดึงนากลับนะครับตรงท่อที่เราปล่อยน้ำออกไปสามารถดึงให้น้ำมันย้อนกลับได้ดึงน้ำกลับได้เนี่ยนะครับมันจะดีมากๆท่านผู้ฟังอันนี้ผมก็ยังทำระบบอยู่นะคิดว่าน่าจะลงตัวเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาสัก1 2 3ชั่วโมงเนี่ยถ้านาเรามันกว้างสัก30ไร่แล้วนาทุกไร่ทุกแปลงมันไหลลงไปในท่อที่เราเตรียมเอาไว้ท่อส้วมเนี่ยที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยนะครับมันท่วมแล้วมันไหลลงท่อแล้วเปิดวาล์วท่อแล้วมาเปิดวาล์วที่สระมันไหลกลับมาสระเนี่ยเราจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ำมันแช่อยู่ในท้องนาคือแช่แล้วมันก็ระเหยทิ้งจะได้น้ำเราไม่ไว้ในสระเวลาเราจะใช้เราก็สูบออกไปใช้โซล่าเซลล์สูบก็ได้ทุกวันนี้โซล่าเซลล์ก็ไม่แพงนะครับใช้เครื่องสูบก็ได้สูบตามท่อไปมันก็ไปโผล่หว่านเสร็จแล้วก็สูบน้ำออกไปก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือตั้งใจว่าจะทำนาสั่งน้ำได้ผลยังไงนี่จะมาขยายมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังนะเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับก็เริ่มปลูกแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะปลูกแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยอดีตคนสนิทของกรมหลวงชุมพรต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ดูมันว่าการหนีในคราวนี้แผ่นดินไทยดูจะแคบเกินไปจนแทบไม่มีที่จะหลบซ่อนตัวเขาก็เลยต้องข้ามเขตชายแดนไปหลบซ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวเขมรมาเลและสิงคโปร์ในช่วงนี้เองที่เสือไทยได้ใช้วิชาไสยศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งวิชาอยู่ยงคงกระพันล่องหนหายตัวหลีกหนีจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเสือไทยจึงเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าที่จะเป็นเสือปล้นแต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังจนคับว่าในสมัยนั้นทำให้มีผู้นำชื่อเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีมีคนแอบอ้างชื่อเขาเป็นโจรออกปล้นจี้อยู่ระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างแถวสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเลยไปถึงฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีท ทำให้สถานการณ์ของเขากลับเลวร้ายลงไปอีกคนทั่วไปก็มักจะพูดกันว่า

ที่แอบอ้างชื่อเขาหากินที่เขตรอยต่อสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีชาวบ้านหวาดกลัวเสือไทยตัวปลอมมากมีการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ฉุดลูกเมียชาวบ้านไปข่มขืนกระทำการอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายทุกครั้งที่เขาปล้นได้ประกาศชื่อเสือไทยมันเป็นคนสูงใหญ่ไว้หนวดคราวเข้มพูดจาเสียงดังมีนิสัยชอบข่มขู่และทำร้ายคนไม่มีทางสู้ชาวบ้านก็เข้าใจว่ามันคือเสือไทยตัวจริงเสือไทยตัวจริงจึงเริ่มปฏิบัติการฆ่าตัดหัวเสือไทยตัวปลอมโดยวันหนึ่งได้พบโจรไทยตัวปลอมมาเข้ามาเบ่งบารมีในร้านเหล้ารูปร่างหน้ายำเกรงตามที่ชาวบ้านบอกเสือไทยตัวจริงจึงได้ใช้มีดปังตอของอาแปะเจ้าของร้านเหล้าขณะนั้นเสือไทยตัวจริงก็แต่งตัวแบบชาวบ้านเข้าไปกับลูกน้องคนสนิทเพียง2คนแล้วก็ประกาศว่ากูนี่แหละเสือไทยตัวจริงเสร็จแล้วก็ตัดคอเสือไทยตัวปลอมและลูกน้องจนสิ้นใจปัญหาใหม่ที่ตามมาก็คือจำนวนสมัครพรรคพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเป็นปลายสมัยรัชกาลที่7แล้วบ้านเมืองใกล้จะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจตกต่ำมีคนหนีคดีอาญาเข้าป่าเป็นเสือเป็นโจรเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเสือไทยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปล้นแต่ทำด้วยสำนึกเสมอว่าตัวเองเป็นเสือลำบากไม่ใช่โจรก็เลยเลือกปล้นเอาเฉพาะแต่พวกเศรษฐีหรือว่านายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบและชอบรีดนาทาเรนคนยากคนจนเท่านั้นเขาเคยปล้นเรือโยงข้าวแล้วก็ขนเอาข้าวสารไปแจกจ่ายชาวบ้านก็เคยทำมาแล้วชื่อเสียงที่เคยเสียหายเพราะเสือไทยตัวปลอมทำไม่ดีไว้ก็เริ่มจะพอมีคนพูดถึงในทางที่ดีบ้างวันเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ต้นสมัยของรัชกาลที่8เสือไทยก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องแบกรับปัญหาลูกน้องเป็นร้อยมันขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบชีวิตเรียบง่ายและสมถะตลอดชีวิตที่เป็นโจรต้องหนีตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กที่เขากำหนดขึ้นมาห้ามฆ่าหรือว่าทำร้ายเจ้าทรัพย์ห้ามต่อสู้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายต่อชีวิตการเป็นโจรมาถึงจุดสุกงอมเสือไทยก็เรียกประชุมลูกน้องแล้วก็ประกาศให้รับรู้พร้อมกันว่าข้าจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายการปล้นครั้งสุดท้ายได้ทรัพย์สินตามต้องการแต่เขาไม่ขนอะไรออกมามากเกินความจำเป็นไม่ยอมให้ความโลภมาครอบงำเสือไทยได้บอกกับเศรษฐีชาวจีนคนนั้นว่าให้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้เก่าชาติที่แล้วคงจะมาเอาของตัวไปชาตินี้ถึงได้มาปล้นก่อนจะกลับมาขอร้องให้เลิกรีดดอกเบี้ยชาวบ้านถ้ายังขืนทำต่อไปจะมีโจรก๊กอื่นมาปล้นจนหมดตัวเท่าแก่ไม่มีทางปฏิเสธก็ได้แต่พยักหน้ารับคำภายหลังจากได้เดินสำรวจดูลาดเหลาจนแน่ใจเสือไทยก็ตัดสินใจเลือกจังหวัดพิจิตรเป็นที่พักพิงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลลับกับท่านขุนพันธ์นั้นคือข้าราชการระดับสูงทางภาคใต้ซึ่งเป็นอดีตทหารมหาดเล็กของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็เป็นหนึ่งในทหารเสือของเสด็จในกรมแล้วก็เป็นที่ผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสิ้นเสด็จในกรมเสือไทยได้หลบหนีซ่อนตัวในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความเสือไทยก็เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามสมัยเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตรด้วยเหตุนี้ชาวพิจิตรจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจระเข้ผอมตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแก่กล้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกผู้ชายสูงอายุคนนี้ว่าพ่อหลิมและชื่อพ่อหลิมคนนี้แหละก็คือชื่อใหม่ของเสือไทยท่านขุนพันธ์ใช้เวลานาน2ปีกว่าจะได้พบพ่อหลิมโดยขุนพันธ์ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างให้พ่อหลิมเชื่อใจก่อนที่จะรับขุนพันธ์เป็นศิษย์แล้วก็สอนวิชาให้เป็นที่ทราบกันดีว่าพ่อหลิมหรือว่าเสือไทยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าได้ร่ำเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอกหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวาสอีกหลายคนกล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันธ์ยังขาดอยู่แล้วก็มีความประสงค์อยากจะเรียนมากมากก็คือวิชาคัดของคัดธาตุทั้ง4ออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือว่าคัดออกจากเครื่องรางของขลังเนื่องจากท่านขุนพันธ์เห็นว่า
มีคนที่มีวิชาคมหลายคนที่ท่าน

0: ใช้ปืนจัดการกับเขาเหล่านั้นไม่ได้วิชาคัดของนี่เป็นวิชาสุดยอดคงกระพันชาตรีที่เกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้สอนศิษย์โดยตรงเนื่องจากว่าถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีล5ข้อที่1ผู้ที่สอนอาจจะถึงกับเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่เกจิอาจารย์จะไม่อยากสอนให้ใครง่ายๆกระสุนคดเป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้มากมาย
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังกำลังสนุกเลยอีกตอนหนึ่งก็จบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนรถยนต์ขับมันทุกวันนะรถยนต์นี่ยังมีวันดับเครื่องนะร่างกายนี่ไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดนะเต้นตลอดหายใจตลอดเวลานอนหัวใจก็เต้นเครื่องทำงานตลอดนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็เครื่องดับเครื่องดับตายฉะนั้นเราใช้งานมันตลอดเวลาเนี่ยอย่าให้เครื่องมันดับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีอย่ารอให้มันมีปัญหาถ้าเครื่องมันรวนแล้วมันซ่อมยากนะครับเครื่องรวนขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากฉะนั้นเราต้องซ่อมตามวงรอบรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบน้ำมันเบรกตามวงรอบเปลี่ยนยางตามวงรอบนะครับมันก็จะอยู่ได้นานร่างกายคนเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับดูแลรักษาให้มันดีอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูแลต้องรักษาฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคือน้ำมังคุดตราพนารินเป็นน้ำมังคุดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเลยกินนี่เหมาะนักแลดีนักแลท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วกินรอให้ป่วยแล้วกินนั้นมันช้านะครับรถเรารอให้มันพังแล้วมันไปซ่อมเนี่ยโอ้โหนานบางที3เดือน6เดือนกว่าจะเสร็จอย่ารอให้ป่วยท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24 ชนิดสมุนไพรแต่ละตัวนี่ก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ของมันโอ้โหกว่าจะครบ24 อย่างไปหาเองนี่ได้ไม่ครบท่านผู้ฟังแต่รวบรวมมาให้แล้วในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับกินครั้งละ20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1 แก้วเปิดขวดแล้วแช่ในตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทำไมมนุษย์จึงต้องมีความรักก็ตอบได้ว่าเพราะมนุษย์นั้นยังเป็นปุถุชนที่มีสัญชาตญาณพื้นฐานคือความรักความโลภความโกรธและความหลงประการที่สองเพราะมนุษย์นั้นยังคงต้องการที่พึ่งพิงหรือต้องการสรณะที่พึ่งประการที่สามเพราะมนุษย์นั้นต้องการความมั่นคงในจิตใจในชีวิตประการที่สี่ก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีรากร่วมทางวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันเช่นสายเลือดเดียวกันชาติเดียวกันศาสนาเดียวกันภาษาเดียวกันแล้วก็ประการที่5ก็เพราะว่ามนุษย์นั้นยังคงรู้สึกพร่องอยู่เสมอโดยเหตุปัจจัยทั้ง5ประการนี้แหละเป็นเหตุให้มนุษย์ยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรของความรักกันไม่จบไม่สิ้นเราจะสามารถหลุดพ้นออกจากวัฏจักรของความรักได้ก็ต่อเมื่อเราบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รักแท้คือเมตตาเมตตาที่สากลจะทำให้เรารักคนได้ทั้งโลก

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านระเสดได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปฝึกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

0: มาฟังเรื่องราวสุภาพบุรุษเสือไทยอดีตคนสนิทกรมหลวงชุมพรตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ซึ่งวิชานี้เสด็จในกรมท่านเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขท่านไม่ยอมสอนแต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมได้เห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทำได้จริงโดยเมื่อหลวงปู่สุขใช้วิชานี้ยิงปืนไปที่สระบัวที่วังนางเลิ้งเพียงครั้งเดียวทำให้ใบบัวนั้นทะลุได้หมดเลยทุกใบเลยทีเดียวแต่วิชานี้เสือไทยหรือว่าพ่อหลิมเรียนได้สำเร็จท่านทำได้จริงๆแล้วก็เรียนมาจากอาจารย์ท่านใดก็ไม่เป็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับวิชาคัดของก็คือเมื่อผู้ใช้วิชานี้ว่าคาถาแล้วก็เล็งปืนไปยังร่างคนที่เราจะฆ่าถ้าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับศูนย์ปืนแต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นก็จะย่อเล็กลงแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้นมีของดีคุ้มตัวชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องวิชาคัดของนี่มีอยู่ว่าที่วัดจระเข้ผอมที่ริมฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังของตนเองแต่ละคนมาทดสอบกันเป็นประจำเสียงปืนนี่สร้างความรำคาญให้แก่พระเนนและชาวบ้านและรวมถึงตัวพ่อหลิมด้วยจนหลวงพ่อหลิมทนไม่ไหวเข้าไปดูแล้วก็บอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไมกันของดีก็คือของดีถึงเวลามันก็รู้เองแหละแต่คนเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าของขลังของตนแน่แล้วก็จะลองของกันต่อไปพ่อหลิมก็เลยขอลองบ้างโดยบอกให้เอาของขลังที่ว่าแน่ๆมาวางรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขาว่ายิงของขลังไม่ได้ทำยังไงก็ยิงไม่ออกอันนั้นมาใช้เป็นอาวุธหลวงพ่อหลิมก็พนมมือกลั้นหายใจว่าคาถาคัดของคัดธาตุแล้วก็เล็งกระบอกปืนไปที่ของทั้งหมดแล้วก็เหนี่ยวไกปืนลั่นเปรี้ยงดังสนั่นวันไหวของขลังทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของขลังบางคนถึงกับร้องไห้เสียดายของขลังของตัวเองจากนั้นก็ไม่มีใครมาลองของให้หนวกหูพ่อหลิมอีกเลยไม่มีใครทราบว่าบั้นปลายของเสือไทยเป็นอย่างไรแน่ชัดแม้แต่ขุนพันธ์ก็ไม่ลงรายละเอียดมากนักบอกแต่ว่าท่านศรัทธาในตัวพ่อหลิมมากแล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่คาดว่าเสือไทยในอดีตหนึ่งในนั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือพ่อท่านเอื้อมกตปุญโญครับ
2: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะจำโศกนาฏกรรมสยดสยองเมื่อคราวที่รถบรรทุกแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เกิดไฟนรกเผาผลาญชีวิตคนเคราะห์ร้ายตายแล้วก็บาดเจ็บแสนสาหัสเป็นร้อยชีวิตทรัพย์สินวอดวายไปในทะเลเพลิงอย่างสุดจะประมาณได้เป็นความสยดสยองในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวครับคุณต่อยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของแกคนหนึ่งตกอยู่ในชะตากรรมอันหัวร้ายสุดสยองด้วยคนหนึ่งคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงนะครับคุณต่อยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่องของเพื่อนที่ประสบเคราะห์ร้ายแสนสาหัสมาแล้วมากล่าวซ้ำเติมอีกแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในฐานะที่ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามทันเนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าใครสร้างกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนเพื่อนของคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงชื่อนิพพาอายุ40กว่านิดๆที่รู้จักกับเธอก็เนื่องจากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสามีของคุณนิพพาเนี่ยชื่อนิคมมีลูก2คนผู้ชายคนโตคนเล็กก็ผู้หญิงอายุ16แล้วก็12ปีผู้ชายอายุ16ครับผู้หญิงอายุ12คุณนิพาคนนี้มีนิสัยส่วนอื่นๆก็พอคบหาสนิทใจได้แต่ว่านิสัยที่ไม่ดีของแกก็คือชอบคดโกงโดยที่ไม่รู้สึกละอายต่อบาปเอาเสียเลยเธอเคยเล่าให้คุณต๋อยฟังหน้าตาเฉยว่าเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆโกงแชร์เข้ามาแล้วก็โกงตั้งหลายวงด้วยจนต้องย้ายบ้านหนีเรื่อยมาจนกระทั่งมาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ติดกับบ้านคุณต๋อยเนี่ยเธอบอกว่าถ้าไม่โกงจะมีเงินมาซื้อบ้านเหรอนะแกพูดหน้าตาเฉยเลยส่วนคุณต๋อยเนี่ยเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูดก็เลยได้รู้เรื่องของคุณนิพาแล้วก็สามีมากมายแล้วก็ได้รู้ได้ว่าคุณนิคมสามีของเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความ แล้วก็เป็นทนายที่เก่งมากคนหนึ่งน่าเสียดายที่ใช้วิชาชีพใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดคือเขามักจะรับว่าความให้พวกช่อโกงเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแย่งชิงมรดกเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้แง่กฎหมายแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่าความพลิกสถานการณ์ของฝ่ายที่ทำท่าว่าจะแพ้ให้กลับเป็นฝ่ายชนะได้ก็ทำให้ได้เงินเป็นก่อเป็นกำอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณนิคมร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือการรับทำบัญชีตรวจบัญชีให้แก่บริษัทร้านค้าต่างๆโดยวิธีช่วยหลบเลี่ยงภาษีหนีภาษีบ้างโกงภาษีบ้างทุกรูปแบบเป็นการคดโกงรัฐและชาติบ้านเมืองซึ่งหน้าทีเดียวเรื่องเหล่านี้คุณนิพาก็เอามาเล่าให้คุณต่อยฟังอย่างภาคภูมิใจในความเก่งกาจของผู้เป็นสามีอีกทั้งยังชื่นชมความฉลาดแล้วก็ชั้นเชิงสารพัดเล่สารพัดโกงที่คุณนิคมทำสำเร็จมาโดยตลอดคุณต่อยก็ฟังเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในใจก็อดสลดไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ช่างไม่นึกถึงบาปกรรมอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณต่อยไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคุณนิคมและคุณนิพาอีกต่อไปก็คือเมื่อคุณนิพามาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายอาเซียคนหนึ่งใช้ปืนยิงลูกน้องตายเนื่องจากลูกชายอาเซียนี่วางอำนาจข่มขู่เขาตบเขามั่งตีเขามั่งแตะมั่งจนเขาทนไม่ไหวเกิดการโต้เถียงกันอย่างแรงลูกชายอาเซียบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงลูกน้องคนนั้นตายคาที่เลยทีนี้ตาเสียก็กลัวลูกชายติดคุกเลยก็วิ่งเต้นเป็นการใหญ่แล้วก็มาจ้างคุณนิคมเนี่ยเป็นทนายความให้คุณนิคมก็สร้างพยานเท็จขึ้นมาหลายคนเมื่อขึ้นศาลก็ได้ใช้ชั้นเชิงในความชำนาญทางกฎหมายทำให้ฝ่ายลูกชายอาเซียนี่กลายเป็นผู้ชนะคดีไม่ต้องติดคุกเพราะว่าคู่กรณีเป็นคนงานเป็นคนยากจนครอบครัวของเขาไม่มีปัญญาจ้างทนายความมาสู้คดีคุณนิพาบอกว่าคุณนิคมได้เงินค่าจ้างว่าความคราวนั้นถึง 200,000 บาทเธอภูมิใจที่ได้เงินจำนวนมากๆไม่เคยคิดว่าสามีทำผิดศีลธรรมที่ช่วยคนทำผิดให้กลายเป็นคนทำถูกต่อมาคุณนิคมก็มาซื้อตึกแถวตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดเป็นสำนักงานครอบครัวคุณนิคมกับคุณนิพาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นส่วนทาวน์เฮาส์หลังเดิมก็ขายได้กำไรได้เงินไปอีกก้อนนึงเรียกได้ว่าชีวิตของครอบครัวนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีวี่แววว่าจะประสบหายนะจากผลบาปผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้เลยตราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สุดสยองเมื่อรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำแก๊สรั่วกระจายออกมาพร้อมกับมีการระเบิดของเปลวไฟมหานรกเผาผลาญชีวิตผู้เคราะห์ร้ายตายไปเกือบร้อยคนรถเก๋งและรถหลายชนิดถูกพระเพลิงเผาวินาศไม่รู้กี่สิบคันรวมทั้งตึกแถวอาคารและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรัศมีที่ไฟนรกพุ่งไปถึงก็กลายเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยอย่างน่าอเนจอนาถคุณต่อยทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าครอบครัวคุณนิพาและคุณนิคมก็รวมอยู่ในบรรดาผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดด้วยเมื่ออาคารซึ่งเป็นสำนักงานถูกพระเพลิงจากแก๊สนรกแผดเผาวอดวายหมดทั้งหลังคุณนิคมกับลูกชายลูกหญิงเสียชีวิตหมดเหลือแต่คุณนิพารอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรคุณต่อยก็ไปงานศพคืนแรกก็ได้พบภาพอันน่าเวทนาคุณนิพาโศกเศร้าเสียใจไม่ผิดกับคนไร้สติคุณต่อยก็ได้พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานสวดศพท่านหนึ่งก็ทราบเรื่องว่าตอนเวลาที่รถแก๊สคว่ำน่ะลูกชายของคุณนิคมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคุณนิคมก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำต่อส่วนลูกสาวอยู่ในห้องส่วนตัวด้านหน้าอาคารส่วนตัวคุณนิพาเนี่ยคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงประตูบ้านด้านหลังชั้นล่างของบ้านพริบตาที่เพลิงมหานรกจากแก๊สพุ่งเข้ามาในตัวอาคารคุณนิพาก็วิ่งหนีออกไปนอกตัวตึกด้วยความตกใจสุดขีดก็เลยรอดชีวิตไปอย่างหวุดหวิดแต่คุณนิคมกับลูกๆถูกพระเพลิงครอกตายคาที่เพราะหนีไม่ทันคุณต่อยสลดใจเหลือจะกล่าวที่คุณนิคมและลูกๆทั้งสองต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและสงสารคุณนิพาซึ่งต้องสูญเสียสามีและลูกรักทั้งสองคนไปพร้อมๆกันรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดก็เสียใจสุดขีดอย่างน่ากลัวว่าเธอจะเสียสติแต่ก็ไม่รู้จะช่วยปลอบใจช่วยปลอบโยนยังไงให้เธอคลายเศร้าโศกนะเพราะเป็นความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ในที่สุดในครั้งนี้ได้ คืนนั้นคุณต๋อยกลับจากงานสวดศพมาถึงบ้านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวคุณนิพาเนี่ยประสบเคราะห์กรรมร้ายแรงถึงเพียงนี้เป็นผลกรรมที่คุณนิคมกับคุณนิพาก่อเอาไว้หรือเปล่าชีวิตคุณนิคมและลูกสองคนพร้อมกับทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจึงถึงคราววิบัติไปพร้อมกันคุณนิพาเองก็ต้องพบกับความโศกเศร้าไปชั่วชีวิตสงสารแต่ลูกๆทั้งสองคนเท่านั้นที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะกรรมที่เขาไม่ได้ก่อเอาไว้เลยครับกรรมนะเป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: ครับนั่นก็คือสุภาพบุรุษเสือไทยจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็มีเรื่องกรรมเห็นผิดเห็นเป็นถูกนะครับต่อนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆระยะเวลา7ปีมานี้ที่ผมขายน้ำมกุฎนะครับก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็น้ำมกุฎตราพนาดินนี่3ปีแล้ว3ปีแล้วได้รับการตอบรับได้รับการดูแลได้รับการชื่นชมจากท่านผู้บริโภคหลายๆคนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับกินดีใช้ดีก็ขอกราบบอกว่าให้บอกต่อให้ด้วยกินดีใช้ดีขอให้บอกต่อให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่บอกต่อไม่มีคนซื้อผมก็ได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกำลังที่จะมาจัดรายการวิทยุก็บอกตรงๆอย่างนั้นนะครับใช้ดีก็บอกต่อแนะนำต่อให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันกับท่านผู้ฟังแต่ใช้ไม่ดีอย่าไปบอกต่อเป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปหลอกกันขอให้ดีนะครับแต่ผมมั่นใจนะขอให้เข้าปากให้ผมยังไงก็แล้วแต่ขอให้เข้าปากให้ผมสัก7วัน15วันนะเข้าปากวันเดียวไม่ได้อย่างน้อย7วันหรือ15วันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าท่านจะต้องพอใจแน่นอนครับท่านผู้ฟังนามกุฎตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ
3: ช่วงนี้พอท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอัมพฤกษ์นะครับดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มแม่ลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมคุณแม่ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อบุญรอดค่ะ
3: แม่บุญรอดพูดดังๆหน่อย
4: ชื่อบุญรอดค่ะ
3: บุญรอดแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 83นะ
3: 83อยู่บ้านเลขที
4: ่14ทับ1
3: 14ทับ1
4: อ่ะ
3: หมู่
4: 6
3: บ้าน
4: บางคาน
3: บ้านอะไรนะ
4: ตำบลบางคานบ้านไอ้หูวังอ่ะอยู
3: ่ตำบลบาง
4: บางคานตำบลบางคานหมู่6
3: บ้านหูวัง
4: อ่ะบ้านหูวัง
3: อำเภอ
4: โพทะเล
3: จ
4: ังหวัดพิจิตรจ้ะ
3: แล้วก็มากับลูกชาย
4: มากับลูกชาย
3: ลูกชายแม่บุญรอดชื่ออะไร
4: ชื่อบุญเลิศอยู่ท่วมอ่ะ
3: อ๋อแม่ชื่อบุญรอดลูกชื่อบุญเลิศ อยู่ท่วมแล้วบุญเลิศอายุเท่าไหร
4: ่45ค่ะ
3: 45
4: อ
3: ่าโอเคเพราะว่าเห็นแม่พาลูกมาด้วยนะครับพาก็คืออยากจะถามนะครับว่าแม่บุญรอดคนที่กินนี่แม่หรือว่าลูกกิน
4: ลูกกินค่ะ
3: ลูกกินลูกคือบุญเลิศเนี่ย
4: นะ
3: บุญเลิศเขาเป็นอะไร
4: เขาเป็นอัมพฤกษ์ก่อนเขาก็ดีอย่างเรานี่เนี่ยตอนนี้เขามาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ไปรักษา
3: เขาเป็นอัมพฤกษ์เมื่อปีไหน
4: ปีพ.ศ.555หรือมั้ง
3: 55
4: อ
3: ๋อคือเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมากไหม
4: เป็นแรกก็ดีอย่างเราที่มาไปกลับมาจากตลาดมาถึงก็นอนลูกขึ้นมาก็ไม่รู้เลยพูดไม่ได
3: ้พูดไม่ได้ด้วย
4: นะอ๋อแล้วก็ไปพาไปรักษา
3: เดินได้ไหมตอนนั้น
4: ตอนนั้นก็เดินไม่ได้นอนเฉยเดินกระดุกกระดิกก็ไม่ได
3: ้ทั้งสองข้างเลยกระดิกไม่ได้ทั้งสองข้างเลย
4: ไม่ได้เลยแล้วก็แงะไปไหนก็แงะได้แต่เหลือบตาเนี่ยจะเปิดนี่เปิดนี่ก็ไม่ได้
3: อ๋อได้แต่เหลือบตาจะเอียงคอซ้ายเอียงคอขวาก็ไม่ได้
4: ไม่ได้
3: เพราะเป็นหนักนั่นแ
4: หละเป็นหนัก
3: มือยกได้ไหม
4: ไม่ได้เลย
3: มือก็ยกไม่ได
4: ้แต่ทั้งทุกวันนี้ก็ยกได้มือเดียวเลยมือขวาก็ยกไม่ได
3: ้ทีนี้พอเป็นมาก็ไปหาหมอ
4: ไ าหมอ
3: หมอเขาบอกว่าเป็นอะไร
4: ไอ้โรงพยาบาลไอ้อะไรแล้วไอ้ทางนครสวรรค์นั่นน่ะก็บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ไอ้เส้นสมองตีบ
3: เส้นเลือดในสมองตีบ
4: นะ
3: แล้วทีนี้ไปรักษาอยู่นานไหม
4: เกิดรักษามา3ปีติดๆกันเลย
3: 3ปีดีขึ้นมั้ย
4: ก็ดีขึ้นเดินพอเดินได้พอรักษาไปได้ปีนึงเชื่อพอเดินได้บ้างลุกนั่งเดินได้แล้วก็ถือไม้ให้ถือไม้ยันเนี่ยเดินได้มั่งเล็กน้อยแต่เราก็ต้องคอยประคอง
3: อ๋อเดินได้อยู่แต่เดินรักษามา3ปีเดินได้มั่งเล็กน้อยค่อยๆเดิน
4: พอ2เข้า2ปีก็พอเดินได้นานได
3: ้ครับผมแต่บุญเลิศยังพูดไม่ได้
4: ยังพูดไม่ได้
3: แต่บุญเลิศฟังเข้าใจเนาะอ๋อฟังรู้เรื่อง
4: รู้เรื่อง
3: ฟังรู้เรื่อง
4: แต่พูดไม่ได้อย่างเดียว
3: พูดไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้เอาล่ะทีนี้มาซื้อน้ำมังคุดไปกินเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
4: ก็มาซื้อคนแรกเขาคนได้ยินในวิทยุประกาศกันว่า
3: ได้ยินเสียงผมประกาศนี่แหละ
4: แล้วก็ลองมาซื้อให้กินไปหมดไปเพิ่มไปสามขวด
3: เป็นยังไงบ้างเขา
4: ก็มาคอยยังชั่วบอกคอยยังชั่ว
3: เขายังชั่วยังไง
4: บอกว่าวิธีมันชามันชักเบา
3: เขาบอก
4: เนี่ย
3: เขาพูดไม่ได้เขาสื่อสาร
4: พูดไม่ได้เขาบอกดีไม่ได้บอก
3: ดี
4: เข้าไปดีไม่ได้บอกดี
3: ดีขึ้นไหมอ๋อเขาจับให้ดูก็คือดีขึ้นชาชาชามันดีขึ้น
4: ใช่ครับเบาชา
3: อ๋อแล้วก็มีอะไรมันดีขึ้นบ้างบุญเลิศขาดีขึ้นไหมเบาตัวขึ้นไหมแขนดีขึ้นอ๋อครับผมก็คือแขนดีขึ้นคือเขาชี้ให้ดูก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแม่สังเกตว่าเป็นบุญเลิศก็เป็นยังไงบ้าง
4: ก็อยู่ยังปกติยังว่าก็คอยยังชั่วบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ทั้งถีบจักรยานได้บางอย่าง
3: อ๋อ
4: ยังได
3: ้ถีบจักรยานได้นี่ก่อนกินถีบได้ไหม
4: ได้เหมือนกันได้แต่ก็ยังก็ได้บางทีถีบได้แต่ก็
3: ไม่แข็งไม่เยอะถีบได้ไม่เยอะพอกินแล้วสังเกตว่าเขาแรงแข็งแรงขึ้นไหม
4: แข็งแรงไปถึงเสาถีบไปถึงเสานู่น
3: กี่กิโล
4: โอ้กิโลไม่รู้สาวเนี่ยสาวกิโลอ่ะไอพี่น้องเห็นเขาขับให้กลับ
3: เป็นสามสี่โลใช่ไหมเขาบอกว่าสามสี่โล
4: ก
3: ็คือก่อนกินเขาไม่เคยถีบไกลขนาดนี
4: ้ถีบไปแค่บาตามบ้านเรา
3: อ๋อถีบใกล้ๆถีบใกล
4: ้ๆเขาเห็นเขาขับให้กลับกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถีบได้สามสี่กิโลอันนี้คือชัดเจนขึ้นว่าเขาแข็งแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นไปในพัฒนาในการที่ดีโอเคละร่างกายแข็งแรงขึ้น
4: ยังบอกกินแล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นไปค่อยๆนั่นไป
3: ป่วยมากี่ปีแล้ว
4: แต่ว่าจะให้หายปุ๊บปั๊บมันไม่หายแล้วค่อยๆมาค่อยๆไม่เคยจะมาซื้อเนี่ย
3: อ๋อนี่จะมาซื้อจะเดินมาซื้อ
4: เคยมาซื้อที่นี่เขาอ๋อ
3: จะมาซื้อพอดีมาเจอผมพอดีอ๋อโชคดีโชคดีผมก็เลยได้ถามเลยจะมาซ
4: ื้อเรามาจากกระชาวเลยเนี่ย
3: ก็คือพอดีที่สถานีวิทยุวังแดงนี่เขามีขายก็เลยว่าจะมาซื
4: ้อ
3: มาซื้อก็เลยมาเจอผมอ๋อโอเคผมนึกว่าแต่อยู่แถวนี
4: ้
3: บ้านอยู่ไกลเนาะ
4: อยู่วัดโพสีเนี่ยวังเนี่ย
3: อ๋อโอเคครับก็นี่ก็คือเสียงของคุณแม่อันนั้นน้องบุญเลิศแล้วนี่แม่
4: บ
3: ุ
4: ญรอด
3: บุญรอดแล้วลูกอีกคนนึงชื่อมีบุญด้วยป่ะ
4: เนี่ย
3: บุญล้น
4: ชื่อน้องพนม
3: อ๋อไม่มีบุญเหลือ2บุญมีบุญเลิศกับบุญรอดแม่บุญรอดนะครับเป็นนะครับแล้วก็ลูกชายคือบุญเลิศลูกชายเป็นคนกินก็คือว่าเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่ปี54แล้วรักษาตัวมาด้วยแล้วก็ดื่มน้ํามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินไป3ขวดตอนนี้แม่บอกว่าแข็งแรงมากขึ้นจากเคยถีบจักรยานได้ตามหมู่บ้านนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ถีบได้ 3-4 กิโลคือแข็งแรงขึ้นแล้วก็บุญเลิศก็บอกว่านะครับเขาชี้ให้ดูก็คือหน้าเขาเบาขึ้นแขนขวาใช่ไหมคุณเลิศแขนขวาก็คือเบาขึ้นมันยกได
4: ้
3: ยกได้ขาก็ยกได้ขึ้นแข็งแรงขึ้นยกได้ยกได้ยกได้แต่ก่อนยกได้ไหม
4: ยกไม่ค่อยได้
3: ก่อนกินนี่ยกได้ไหม
4: แต่ยกได้อย่างนี
3: ้อ๋อมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับก็สิ่งที่เล่ามานี่ก็ถือว่าดีใจกับน้องบุญเลิศนะครับแล้วก็ กับแม่บุญรอดนะครับเป็นความจริงนะแม่เนาะคือดื่มแล้วพอใจเพราะถ้าไม่พอใจจะไม่มาซื้ออีก
4: ถีบรถมาในร้อน
3: ถีบรถมา
4: ถีบรถจักรยานมาจักรยานมากันคนละคัน
3: ปั่นจักรยานมาคนละคัน
4: กับถีบก็ขับรถเครื่องไม่เป็นอ่ะ
3: ครับผมครับก็ขอบคุณคุณแม่บุญเลิศนะครับที่แม่บุญรอดและน้องบุญเลิศที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมก็ดีใจกับแม่บุญรอดนะครับก็ขอให้น้องบุญเลิศหายไวๆนะครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองน้องนะครับผม
0: สวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้อย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านผู้ฟังที่รักนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าประชากรในโลกเนี่ยเขาบอกว่า 47% เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งตรงนั้นน่ะ4ใน5ก็คือประมาณสัก 8-90% เนี่ยเป็นชาวเอเชียชาวเอเชียก็บ้านเรานี่แหละในเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่กินข้าวเป็นหลักข้าวสารข้าวขัดขาวอันนี้น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ฟังกันคือเบาหวานนี่มันจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับท่านผู้ฟังเบาหวานเนี่ยคืออย่างชนิดที่1นี่ก็คือร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินอินซูลินก็คือตัวที่แปลงน้ำตาลให้เป็นพลังงานนะครับร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้หรือว่าสร้างไม่เพียงพอก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปนะครับแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานไม่ได้อินซูลินก็ไปช่วยแปลงเป็นพลังงานได้อีกทีหนึ่งเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาวเกิดขึ้นได้กับเด็กที่อายุน้อยแล้วก็มีคนจำนวนไม
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

นในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นางถาปณีเกศไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททมั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
9: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีรสชาติอร่อยอร่อยนะครับมีคนโทรมาถามผมหลายคนบอกว่ากินยากไหมกินง่ายครับท่านผู้ฟังอร่อยนะครับเพราะว่าท่านเคยกินเนื้อมังคุดยังไงก็ใกล้เคียงอย่างนั้นนะครับไม่ขมแล้วก็ไม่หวานกำลังดีบางทีอาจจะอมเปรี้ยวนิดๆคือถ้าเนื้อมังคุดมันมีรสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ในน้ำมังคุดตัวนี้เราก็จะใส่สมุนไพรเข้าไปหลายตัวหนึ่งในนั้นก็มีมะขามป้อมนะไม่มีใครไม่รู้จักมะขามป้อมนะท่านผู้ฟังคนไหนไม่รู้จักนี่ถือว่าเฉยมากนะครับคือมะขามป้อมเนี่ยมันมีรสชาติอยู่5รสนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดร้อนขมฝาดอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นยาโบราณถือว่าเป็นยาในมะขามป้อมหนึ่งผลนี่ก็จะมีวิตามินซีสูงมากนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยบรรเทาหวัดแก้ไอละลายเสมหะมันมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสร้างเมลานินหรือว่าเม็ดสีนะครับแล้วก็ช่วยแก้พวกโรคท้องเสียลดความดันโลหิตแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีแก้ร้อนในได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปที่หมอโบราณคนโบราณเขาใช้เขาเชื่อกันมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินคือพูดถึงสมุนไพรเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่มากหรือใส่น้อยนะครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดก็คือความพอดีและความเหมาะสมความพอดีหรือความเหมาะสมนี่สำคัญกว่าทุกอย่างนะครับคือเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายได้ใช้ประโยชน์พอดีพอเหมาะไม่มีตกค้างในร่างกายจะดีมากนะครับไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับเพราะว่าการกินอะไรเข้าไปในร่างกายนี่ถ้าร่างกายไม่ใช้ไตกับตับก็จะมีหน้าที่ขับทิ้งถ้านานๆไปมันขับไม่ไหวมันก็จะมีปัญหาฝากเอาไว้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องศีลตอนที่หนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเชิญรับฟังครับ
1: ศีลังรักเขยะเมธาวีแปลว่านักปราชญ์พึงรักษาศีลบรรดาปราชญ์ทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นอย่าหวั่นไหวสำรวมกายอินทรีย์วจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิดจำรูนถ้านักปราชญ์ขาดศีลสิ้นฉลาดคุณของปราชญ์เสื่อมหายมาลายศูนย์กลับกลายเป็นพาลาแสนอากูลโสกาดูลเพราะสามสิ้นความดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดเรื่องศีลศีลคืออะไรครับศีลแปลว่าปกติคือเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์นี่จะต้องมีความปกติอันได้แก่กายปกติวาจาปกติใจปกติศีลจึงเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์เดรัจฉานได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนแต่กลับแล้งฝนไม่ตกก็แสดงว่าผิดปกติดังนั้นมนุษย์ที่เป็นปกติทุกคนจะต้องมีศีลเปรียบเสมือนบ้านเรือนแต่ละหลังจะต้องมีเสาเรือนคอยค้ำยันไว้ไม่ให้บ้านล้มลงฉันใดศีลที่บุคคลควรรักษาไว้ให้เป็นปกติของตนก็มีความสำคัญฉันนั้นโดยทั่วไปนี่การทำทานกับการรักษาศีลเนี่ยนะครับการทำทานเนี่ยจะง่ายกว่าการรักษาศีลเพราะทานเนี่ยเมื่อให้ไปแล้วก็เสร็จกันไปส่วนการรักษาศีลนั้นเป็นเรื่องของการสร้างภูมิป้องกันให้แก่จิตตัวเองให้ดำรงอยู่ในความปกติแล้วอะไรคือปกติของมนุษย์ล่ะครับ 1. กายปกติคือไม่ประพฤติต่ำซ้ำไม่เป็นอันธพาลไม่ก่อความเดือดร้อนแต่ว่าสำรวมในกิริยาทำแต่ในสิ่งที่ดีงามมีจรรยามารยาทนอบน้อมสุภาพอ่อนโยน 2. วาจาปกติคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อไม่พูดนินทาหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ว่าสำรวมในวาจากล่าวคำที่เป็นสัจจะอ่อนหวานไพเราะสนอหู 3. จิตใจปกติคือไม่คิดเพ่งเล็งผู้อื่นในแง่ร้ายไม่คิดพยาบาทหรือว่าปองร้ายให้เขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่คิดเห็นในทางผิดที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหากแต่สำรวมในความคิดที่ดีเป็นมงคลคิดทดแทนบุญคุณคิดให้อภัยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดในโลกนี้สำรวมทางกายวาจาและใจไม่กระทำบาปไม่พูดพล่อยเพราะเหตุแห่งตนท่านเรียกคนอย่างนั้นว่าผู้มีศีลการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลคืนสู่สภาวะปกติได้ดีที่สุดเป็นเครื่อง

0: การละเว้นจากการลักขโมยศีลข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีละเว้นจากการประพฤติผิดในกามศีลข้อที่4คือมุสาวาทาเวรมณีละเว้นจากการพูดเท็จศีลข้อที่5ก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีละเว้นจากการดื่มสุราไม่เสพสิ่งมึนเมารักษาศีล5ได้ก็เท่ากับรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แล้วศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์ได้อยู่ที่ไหนนะครับความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่ความสามารถในการรู้กฎศีลธรรมและยอมให้กฎนั้นมากำหนดหลักการกระทำของตนเพื่อเอาชนะกิเลสได้ชนะความโหดร้ายในจิตใจตัวเองได้ครั้นเมื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจและก็สัจจะมาปรากฏแล้วอานิสงส์แห่งกุศลก็ย่อมบังเกิดเป็นผลสนองแก่ผู้รักษาศีลอย่างอเนกอนันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าผู้มีศีลย่อมได้รับมหาอานิสงส์5ประการ 1. ย่อมได้ทรัพย์สมบัติมากเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมพุ่งขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขวยเขิน 4. ผู้มีศีลก่อนตายก็มีสติตายไปอย่างสงบไม่ทุรนทุราย 5. ผู้มีศีลสิ้นบุญแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การรักษาศีลสามารถผ่านพ้นเคราะห์ไปได้ผู้ที่สามารถรักษาศีลสามารถอดทนต่อความอัปยศความอดทนต่ออัปยศสามารถก้าวล่วงความโกรธแค้นได้ดังนั้นผู้รักษาศีลจะได้รับความคุ้มครองจากเบื้องบนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแปรเปลี่ยนเคราะห์ภัยเป็นโชคได้เมื่อพบกับความลำบากก็กลายเป็นมงคลแท้จริงแล้วศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุดสำหรับเวไนยสัตว์ที่บำเพ็ญเพื่อจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานในอดีตการมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านใกล้ภูเขาชายคนนี้ได้สมาทานศีลมาจากพระภิกษุซึ่งจำพรรษาเมื่อเขาออกไปทำนาก็คือไถนาไถนาจนเหนื่อยแล้วก็ปล่อยโคไปกินหญ้าโคก็เดินกินหญ้าไปเรื่อยๆไกลออกไปไกลออกไปจนมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนชายคนนั้นก็เดินตามหาไปเรื่อยๆก็ไม่เจอ
1: ครับพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อก็เป็นเรื่องธรรมะดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับที่จริงคำว่าศีลนี้แปลว่าปกตินะครับปกติที่ดีไม่ใช่ปกติที่ไม่ดีนะครับกายปกติวาจาปกติใจปกติไม่เบียดเบียนกันไม่ลักของกันไม่ขโมยไม่ทำร้ายกันนี่ก็ถือว่าเป็นปกติที่ดีนะครับค่อยมาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองลองเอาไปกินดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีคนรู้จักที่เขาทานอยู่คนรู้จักที่เขากินอยู่ลองสอบถามเขาดูท่านผู้ฟังถามเขานะครับว่าเคยกินไหมป้าเคยกินไหมพี่กินแล้วมันเป็นยังไงผมน่ะมั่นใจนะครับมั่นใจในคุณภาพว่าขอให้เข้าปากสัก10วัน15วันแล้วจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับนามคุตราพนาดินเนี่ยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆถือว่าเป็นมังคุดพิเศษคัดพิเศษเลยก็ว่าได้กิโลหนึ่งมันจะได้4ขวดนะครับเนื้อข้นมากเวลากินต้องเขย่านะครับท่านผู้ฟังต้องเขย่าออกมาเขย่าขวดหน่อยถ้าไม่เขย่าบางทีมันเทไม่ออกมีหลายคนที่ขอเปลี่ยนบอกมันเทไม่ออกบอกโอ้ยเขย่ามันหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เอามาใส่ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มีประโยชน์ในตำรับสมุนไพรในตำรับยาต่างๆหลายท่านก็คงเคยได้ยินแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไงคัดสรรมาในอัตราที่พอเหมาะไม่ใช่ว่ามากจะดีกว่าน้อยหรือน้อยดีกว่ามากความพอดีสำคัญที่สุดว่าความพอดีสำคัญที่สุดสำคัญว่าที่เราใส่ลงไปนะร่างกายมันได้ใช้ประโยชน์จริงไหมใช้ขนาดไหนปริมาณขนาดไหนความพอเหมาะพอดีเหมือนต้นไม้ท่านผู้ฟังนะครับต้นไม้ถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยมาก

0: เป็นไงตายขาดปุ๋ยก็ตายใส่ปุ๋ยก็ต้องให้พอดีสูตรว่าจะบำรุงรากหรือจะบำรุงต้นหรือว่าจะบำรุงใบจะบำรุงดอกบำรุงผลสูตรแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่ใส่ระยะเวลาที่ใส่ปริมาณที่ใส่ร่างกายคนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันท่านผู้ฟังครับก็หาจุดสมดุลที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับร่างกายของเรากินเข้าไปต้องไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูคนเป็นโรคไตกินได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันคือไม่ได้ว่าแต่น้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่เขามีภาษิตจีนเขาบอกว่าแมวขอให้มันจับหนูได้เป็นแมวที่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจะแมวสีดำแมวสีเหลืองแมวสีขาวแมวแก่แมวหนุ่มแมวอะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นเครื่องดื่มผลิตจากโรงงานไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันรักษาได้กินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีขึ้นนะครับกินเข้าไปแล้วทำให้สุขภาพเราแข็งแรงยั่งยืนอย่างถาวรสินค้าตัวนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ดีแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานโรงงานใหญ่โตมโหฬารทึกหรือมโหฬารหรือว่าจะมีกล่องแพ็กเกจสวยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนหรือว่าผลิตจากต่างประเทศถ้ากินไปแล้วเนี่ยสุขภาพมันไม่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายมันจะแพงขนาดไหนมาตรฐานเยอะขนาดไหนก็ไม่ถือว่าดีสำหรับคนที่กินฉะนั้นเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าของแพงต้องดีโรงงานมาตรฐานต้องดีของถูกจะไม่ดีของแพ็กเกจสวยต้องดีหรือไม่ดีเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเอาเข้าปากไปแล้วปากเราเนี่ยไม่ใช่ปากคนอื่นกินเข้าไปแล้วนี่ดูตัวเอง5วัน7วัน10วัน15วันระยะสั้นระยะยาวว่าเราพอใจในคุณภาพสินค้านั้นไหมถ้าพอใจแล้วก็คิดว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยคุ้มกับเงินที่จ่ายถือว่าเป็นสินค้าที่ดีค่ะท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีจะพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้พิสูจน์อยากให้ลองครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวศีลตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ต้องขึ้นไปตามบนภูเขาที่มีทางรกรุงรังเต็มไปด้วยใบไม้ใบหญ้ากิ่งไผ่กิ่งโพครั้งนั้นมีพญางูเหลือมตัวหนึ่งเลื้อยมารัดเพื่อจะกินเป็นอาหารบังเอิญชายคนนี้พกมีดติดตัวไปด้วยจะฟันงูให้ตายก็ได้แต่ไม่ยอมฟันเพราะว่าแกกลัวศีลจะขาดงูนั้นก็ค่อยๆรัดร่างกายของเขาจนแน่นเข้าไปแต่เขาก็ยังคงรักษาศีลได้อย่างดีไม่คิดประทุษร้ายพญางูแม้จะสามารถฆ่างูได้ก็ไม่ยอมทำท่านคิดว่าถึงเราจะตายเพราะงูก็อยากจะยอมตายแต่จะไม่รักษาชีวิตของตัวด้วยการทำลายชีวิตงูศีลของเราจะต้องบริสุทธิ์เมื่อคิดได้อย่างนี้แกก็โยนมีดทิ้งไปด้วยอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ของชาวนาผู้นี้บันดาลให้ภายในของงูเนี่ยร้อนเหมือนไฟบังคับให้พญางูนั้นคลายตัวออกจากร่างกายของชาวนาแล้วก็เลื้อยเข้าไปในป่าเป็นอันว่าพญางูฆ่าชาวนาไม่ได้เพราะเดชแห่งศีลของเขาเหนือกว่าพลังรัดพญางูสู้ไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังรัดฐานไฟแดงๆก็เลยพ่ายแพ้ไปนะศีลห้าเนี่ยเป็นมหาทานนะครับเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยได้ผลมากอีกทั้งให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณมิได้ในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีลทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลทันทีเช่นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ย่อมได้ชื่อว่าให้ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์อะไรทั้งสิ้นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์ย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สามคือไม่ประพฤติผิดในกามย่อมได้ชื่อว่าให้ความสุขให้ความปลอดภัยแก่บุตรธิดาภรรยาสามีผู้อื่นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุดเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สี่คือไม่กล่าวคำเท็จย่อมได้ชื่อว่าให้ความจริงแก่ผู้อื่นทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่ห้าคือไม่ดื่มสุราเมรัยย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งเพราะคนที่ประมาทขาดสตินั้นสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะประพฤติผิดในกามหรือพูดเท็จก็ทำได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้าจึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจที่กว้างขวางเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานซึ่งทานอันประเสริฐนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ามหาทานแม้แต่ผู้ไม่มีปัจจัยเป็นทุนในการสร้างบุญบริจาคทานก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลที่สูงกว่าทานโดยที่ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์ก็สามารถจะบำเพ็ญได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการรักษาศีลศีลห้าจึงเป็นมหาทานครับเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายโดยหาประมาณมิได้นั่นเองเคยได้ยินคำว่าสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยไหมครับแปลว่าศีลนำไปสู่พระนิพพานพุทธพจน์บทนี้ยืนยันว่าผู้มีศีลเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้ผู้ไม่มีศีลแม้ให้ทานตลอดชีวิตก็ไปนิพพานไม่ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นราชบัณฑิตรู้ธรรมะทฤษฎีนั่นแต่ว่าไปสอนธรรมะในวงเล่าตัวเราก็ติดเหล้าด้วยอย่างเงี้ยไปนิพพานไม่ได้นะแม้ว่าจะมีคนฟังแล้วก็ซึ้งจนกระทั่งออกบวชทำพระนิพพานให้แจ้งก็ตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเราเองนี่หลุดพ้นไปนิพพานได้เข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่เราจะไปนิพพานได้ก็ต่อเมื่อเอาความรู้ที่จดจำออกมาช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่เพียงใช้สอนคนอื่นหากแต่นำมาชำระขัดเกลาเผากิเลสตัวเองทำใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ปกติคืนความใสสว่างรู้สำนึกรู้หยุดความชั่วรู้หยุดความคิดรู้ทำลายมายาเห็นแจ้งในการบำเพ็ญเช่นนี้จึงเป็นหนทางหลุดพ้นไปนิพพาน ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการรักษาศีลดังสุภาษิตที่ว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์สีเลนะนิพุตติงยันติศีลนำไปสู่พระนิพพานการรักษาศีลเป็นเหตุให้ได้ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานความเบิกบานเป็นเหตุให้เกิดความปิติอิ่มใจความปิติอิ่มใจเป็นเหตุให้เกิดความสงบระงับความสงบเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิไม่หวั่นไหวสมาธิเป็นเหตุให้เกิดญาณทัศนะหรือว่าปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงญาณทัศนะเป็นเหตุให้เกิดวิราคะคือหมดความใคร่วิราคะเป็นเหตุให้หลุดพ้นศีลที่เป็นกุศลก็ย่อมถึงความเป็นอรหันต์โดยลำดับด้วยประการฉะนี้ล่ะครับมาเริ่มกันด้วยศีลข้อที่หนึ่งครับปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งข้อนี้ก็คือไม่ทำลายเมตตาธรรมในตัวตนการบัญญัติศีลข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ปลูกเมตตาจิตในสัตว์ทุกจำพวกหรือแม้แต่ในมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเมตตาจิตเนี่ยเป็นความดีที่มีทั่วไปทั้งในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเมตตาก็คือความต้องการให้สัตว์โลกมีความสุขกรุณาก็คือความต้องการให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นทุกข์ความสุขของสรรพสัตว์ในโลกจะถือเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของตนเองความเศร้าเสียใจของสรรพสัตว์จะถือเป็นเสมือนความเศร้าเสียใจของตนเองทุกข์เหมือนกันเศร้าเหมือนกันก็คือความเห็นใจในทุกข์และเศร้านั้นจะช่วยให้หาวิธีให้พ้นจากความทุกข์โศกเศร้านั้น
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากนามคุฎตราพนารินนามคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดนะครับบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากที่ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลอันใดที่สร้างที่ทำโดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างมหาวิทยาลัยสงอะไรต่างๆที่ร่วมบุญมาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าพนารินจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวรรณะสุขภาละอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคนที่กินก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนั้นอธิษฐานจิตนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้บุญด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินไปใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมส่วนหนึ่งก็เอามาเช่าวิทยุนี่แหละนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ360บาทนะครับอาจจะไม่แพงจนเกินไปแต่ผมเชื่อว่า360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่อาจจะทำให้เราดีขึ้นมาได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายที่ร้านขยะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการตัวนี้เขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสั่งเลยนี่เอา3ขวดนี่ส่งเลยนี่บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เจ้าหน้าที่เวลาเขามาส่งของเขาจะโทรมาก่อนถ้าเราไม่รับเขาจะไม่มาส่งของแล้วจ่ายเงินกับคนส่งของยื่นหมูยื่นแมวได้ของเลยสบายไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องกลัวติดโรคขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฟังเสียงคนที่หลังตึงปวดหลังมากเลยก็ต้องนวดตลอดดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้นะครับอยู่กับคุณพี่คุณพี่สวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณพี่ชื่ออะไรพี
4: ่พัชรีคุณวิไลค่ะ
3: คุณพัชรีคุณวิไลคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่พัชรี
4: อายุ63ค่ะ
3: 63มาดูยังสดใสอยู่เลย 63พี่อยู่บ้านอะไรครับในบ้าน
4: อยู่บ้านเลขที่94หมู่ที่5ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
3: ครับพี่พัชรีก็คือก็เล่าแชร์ประสบการณ์พี่เพราะว่าบางสิ่ง มันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนนะครับ
4: ตอนแรกมันปวดหลังปวดมากเลยปวดหลังมันตึงอะไรนั่งก็ไม่ได้ทำอะไรโอ้หาหมอหน่วยกันแล้วไปไหนแล้วไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นจะพาส่งเข้าโรงพยาบาลอ
3: ีกแล้ว
4: บอกไม่ไปหรอกก็หาหมอนวดตลอดเลยนะไปกรุงเทพทีก็ไปนวดที3ชั่วโมงอ่ะ
3: เ
4: พราะมีหมอนวดที่นู่นในบ้านนี้หายากก็ไปนวดไปทุกครั้งก็ต้องไปนวดก็ไม่หายทำยังไงไม่หาย
3: แล้วก็เป็นมานานอย่างพี่
4: เป็นมาเป็นปีแล้วแหละ
3: เป็นปีก็ทรมาน
4: ทรมาน
3: ก้มๆเงยๆไม่สะดวกหรือว่า
4: ไม่สะดวกนั่งล้างชามนั่งอะไรโอ๊ย
3: ค่อยๆบน
4: ไม่ได
3: ้น้ำตา
4: ทุกอย่างนั่งแล้วก็โหว่าจะลุกขึ้นที
3: ต้องค่อยๆ
4: ต้องค่อยๆมันตึงมันปวดมันอะไรนอนกลางคืนก็ต้องค่อยๆพีคค่อยๆอะไรเงี้ย
3: ถือว่าทรมานเหมือนกัน
4: ก็ไม่หายทำยังไงไปนวดทุกอย่างก็ไปกินยาก็กินอะไรเนี่ย
3: ก็แสดงว่ารักษามาเยอะ
4: รักษามาแล้วแฟนเขาก็กินอยู่ก็
3: อ
4: ๋
3: อ
4: เขาบอกลองดูดิ
3: ลองน้ำมังคุดได้นะ
4: ลองน้ำมังคุด
3: อ๋อ
4: ลองดูดิ
3: ครับ
4: เขาพูดเราก็ยังไม่กิน
3: ครับผม
4: เราไม่กิน
3: ยัง
4: เขาบอกก็ลองดูดิอ้าวก็กินไปขวดที่3หูยไม่กินแล้วโอ้โหมันยังไงอะ
3: มันไล่ใช่ไหม
4: มันไล่โอ้มันยิ่งปวดหนักมันยิ่งอุ้ยไม่กินแล้วเขาบอกกินไม่เถอะอ่ะกินไม่ต
3: ่อ
4: กินไปกินมากินไปประมาณสักเดือนมันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ดีขึ้นอ่ะ
3: ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ก่อนกินกับหลังกินถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์50 60 70 80 90
4: 80%
3: อ่ะก็ถือว่าดีขึ้นเยอะ
4: ดี 80% เลยแหละนอนเนินอะไรนี่
3: สบายพลิกได้แล้วนั่งก็ลุกขึ้นง่าย
4: ลุกขึ้นง่ายนั่งโหเมื่อก่อนนั่งบ้านนอกก็มีกระต่ายขูดมะพร้าวอ่ะโอ้โห
3: ต้องเอามือกด
4: ขูดมะพร้าวที่โอ้โหมันจะเสร็จมันเมื่อยมันโอ้ยทรมานมากเลย
3: ก็กินมาประมาณเดือนเสร็จแล้ว
4: ที่กินมาเหรอที่กินมาตั้งแต่วันที่16กันยามาถึงบัดป่านนี
3: ้นี่เดือนพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกา2เดือนพอดีเพราะวันนี้คือวันที่15
4: ก็ถือว่าดีขึ้นมาก
3: ดีขึ้นมาก
4: ไปนวดเหรอได้ 3-4 วันอ้าวเดี๋ยวอ
3: ีกละ
4: เหมือนเดิม
3: เส้นมันยึดเส้นยึดเส้นตึงนะผมเข้าใจนะ
4: คิดว่า
3: อาจจะยังไม่ใช่ถึงกระดูกทับเส้น
4: คิดว่าหมอบอกกระดูกทับเส้นต้อง
3: โอ้ถ้าไปผ่าหนักก็ไป
4: ก็คิดว่ายังไงก็ไม่ผ่า
3: อยู่แล้ว เพราะว่าผมก็เคยเห็นคนผ่าบางทีเขาก็ลำบากผ่ามาแล้วบางคนหายก็โชคดีแต่บางคนมันไม่หายมันยังนอนอยู่กับที่อันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ
4: ่คิดว่าไม่ผ่าหรอกคิดว่าเนี่ยต่อไปนี้ก็จะกิน
3: กินค่อยๆกินไปเรื่อยๆพี่ถ้ามันดีขึ้นแล้วพี่กินวันละครั้งก็ได้วันละครั้งตอนเช้าก็เพียงพอถ้ามันดีขึ้นแล้ว
4: กินวันละครั้งก็ได้ใช่ไหม
3: ครับถ้ามันดีขึ้นแล้วเพราะว่าคืออะไรก็แล้วแต่กว่ามันจะปกติมันต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปมันจะปรับค่อยๆปรับ
4: ถือว่า2เดือนนี่ถือว่าเร็วนะ
3: เพราะว่าเป็นมาเป็นปีนะ
4: ใช่ถือว่าเร็วไง
3: ก็อย่างอื่นดีขึ้นไหมนอกจากปวดหลังอะไร
4: ก็คือธรรมนาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่ตรงนี้เดียว
3: แค่นี้ก็ทรมานพอแล้ว
4: ปกติไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่ปวดหลังนี่แหละ
3: ปวดหลังครับผมหลับสบาย
4: กินแล้วเหรอไอ้เรื่องหลับ
3: ไปพ่อบ้านบอกหลับสบาย
4: คือมันเป็นอย่างนี้ช่วงหัวค่ำนี่เราจะง่วงมากประมาณ2 ทุ่มหรือ1 ทุ่มแต่ถ้าเราไม่นอนเลยทีเนี้ย
3: มันก็ตื่น
4: มันก็ไม่หลับมันไปหลับเอาดึก
3: ครับผม
4: แต่ถ้าหลับแล้วก็ยาว
3: คนเรานะถ้าหลับสบายถ่ายเป็นเวลาถ่ายง่ายกินได้นอนหลับนี่ถือว่าสุขภาพมันก็ดีครับผมครับก็นี่ก็คือเสียงของคุณพี่พัชรีนะครับบ้านอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง
4: ตำบลคลองน้อย
3: ตำบลคลองน้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณพี่ก็เป็นปวดหลังแล้วก็ปวดมานานเป็นปีฟังว่าเป็นหมอบอกเป็นกระดูกทับเส้นถึงขนาดต้องเข้ารักษาที่กรุงเทพแล้วก็ไปนวดก็ยังไม่ดีขึ้นคือดีขึ้นแต่ก็เป็นอีกเป็นมาตลอดแล้ววันนี้ก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเรามาดื่มมา2เดือนแล้วแต่คุณพี่บอกว่าดีขึ้นประมาณเดือนแรกก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นประมาณ 80% นะครับ 80% อันนี้ก็คือเราก็เล่ากันตามความเป็นจริง
4: เนาะเป็นเรื่องจริงเนี่ยเล่าเรื่องจริง
3: ก็ถือว่าพอใจ
4: ค่ะพอใจพอใจ
3: ครับผมก็ขอขอบคุณคุณพี่พัชรีมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผู้มีเกียรติของเราได้ฟังในวันนี้นะครับผมก็ดื่มไปเรื่อยๆนะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ต่อไปนี้ก็สั่งทีเป็นลังอ่ะ
3: ใช่พี่คุ้มพี่คือสุขภาพอ่ะ
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าคนเรามีบ้าน2 หลังนะบ้านหลังนี้เราสร้างเป็นล้านนะ
5: แต่บ้านหลังเนี้ยบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่หลังเนี้ยหลังที่เราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยหลังนี้เราก็ยังอยู่มั่งไม่อยู่มั่งไงพังยังซ่อมได้ซ่อมง่ายด้วยอันนี้พังซ่อมยากหลังนี้ซ่อมยากพี่ต้องให้เวลาให้รางวัลมันแล้วก็ซ่อมมันดีๆหน่อยเพราะร่างกายของเราสำคัญพี
4: ่ค่ะ
5: ครับผมก็ขอบคุณพี่พัชรีมากครับผมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092-10-4-5-5-5-5ทวนซ้ำ092-10-4-5-5-5-5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆเรื่องศีลกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พระพุทธองค์ให้รักษาศีลข้อปานาเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตคือธาตุไม้ในตัวคนคือจิตเมตตาล้วนเป็นสิ่งที่สงบเยือกเย็นเป็นผู้ให้โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นความเมตตาเช่นนี้จึงมีค่าค้ำจุนโลกและไม่ได้ทำลายสรรพชีวิตใดๆเลยมีแต่ทำให้ชีวิตทั้งปวงเจริญงอกงามดั่งฟ้าดินที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่สรรพสิทธิ์ทุกชีวิตโดยไม่ต้องการผลตอบแทนและเงื่อนไขใดๆทุกชีวิตต่างได้รับอากาศได้รับน้ำอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเท่าเทียมกันเมตตาธรรมจึงนำพาสันติสุขต่อตนเองและชาวโลกคนที่ขาดเมตตาในย่อมส่งผลร้ายต่อร่างกายคนที่ไร้เมตตามักจะเป็นคนเจ้าโทสะโมโหโกรธาตับก็จะถูกกระทบกระเทือนถ้าตับเสียย่อมส่งผลต่อการกรองของเสียออกจากร่างกายผู้ที่บำเพ็ญเมตตาจะกำจัดโทสะได้ย่อมมีผลต่อร่างกายของคนคนนั้นหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มและเพื่อรักษาตับมิให้กระทบกระเทือนรสชาติอาหารก็ควรจะหลีกเลี่ยงไอ้รสเปรี้ยวๆจัดๆนี่เมื่อทั้งกายและจิตอยู่ในเมตตาธรรมก็มีพลานุภาพต่อสรรพชีวิตนะว่า 1. รูปโฉมอัปลักษณ์นะคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะครับหน้าเขาจะเหมือนกับสัตว์ที่บิดเบี้ยวเพราะได้รับความเจ็บปวดเมื่อถูกทรมาน 2. ขี้ขลาดขี้กลัวง่ายเหมือนดังความรู้สึกของสัตว์ที่ตื่นกลัวเมื่อถูกทารุณหรือกำลังจะถูกฆ่า 3. อ่อนแอช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนดังสภาวะของสัตว์ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและใกล้ตายอานิมเหมือนดังสภาวะของสัตว์ที่ใกล้ตายย่อมไม่มีกำลังและสติปัญญาใดๆอีก 5. พิกลพิการเหมือนดังสภาพของสัตว์ที่ถูกแกล้งถูกทารุณจนไม่สมประกอบ 6. ต้องถูกฆ่าหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายเหมือนดังชีวิตของสัตว์ที่ถูกตนเคยฆ่าเคยเอาชีวิตเขา 7. มีโรคมากเหมือนดังลักษณะการที่ตนเคยทำทารุณสัตว์มาในชาติแต่ปางก่อน8. สิ้นไร้บริวารเพราะเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงมีกรรม ที่ทำให้ไม่มีผู้ใดอยู่แวดล้อมใกล้ชิดได้นาน 9. อายุสั้นเหมือนดังชีวิตของสัตว์ที่ยังไม่ถึงวัยต้องตายแต่ตัวไปเอาชีวิตเขาแล้วก็ให้ผลติดต่อกันหลายชาติทีเดียวทีนี้มาพูดถึงเรื่องการกินของมนุษย์เนี่ยครับสาเหตุใหญ่ของการฆ่าเลยเพราะว่าลิ้นมนุษย์นี่กวาดสิ้น3ภพของแปลกๆอย่างเช่นไก่กะทิเนี่ยเขาจะเอาไก่ตัวอ้วนๆนำมาเป็นๆแล้วก็ฝังกลบลงในทรายไม่ให้ไก่กระดุกกระดิกเมื่อไก่อยู่ในทรายก็จะร้อนอบอ้าวไก่ก็จะอ้าปากคายความร้อนพออ้าปากเขาก็เอากะทิกรอกใส่ปากไม่มีอาหารให้กินกรอกไปเรื่อยๆ 2-3 สัปดาห์จนกว่ามันจะชุ่มมันจะทรมานปางตายเพราะไม่มีช่องทางจะถ่ายทุกข์ออกไปทางไหนได้เลย 2. แกงส้ม

0: ปลาช่อนลูกครอกอันนี้เขาจะนำลูกปลาช่อนตัวเล็กๆที่เขาเรียกว่าปลาลูกครอกเอาใส่ลงในน้ำเดือดปลาก็จะว่ายไปว่ายมาทุรนทุรายแต่ยังไม่ตายเขาก็โยนผักบุ้งใส่ตามลงไปลูกปลามันร้อนก็จะว่ายหนีร้อนอย่างกระเสือกกระสนหนีเข้าไปในปล้องผักบุ้งแล้วก็ไปตายอย่างน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นแหละ 3. พญาโคตะลุยเพลิงอาหารชนิดนี้เขาจะนำวัวที่โตพอควรมัดขาทั้งสี่กับหลักยึดไม่ให้ขยับขยื่นนำเข็มฉีดยาบรรจุเหล้าฉีดเข้าลำตัวไปเรื่อยๆก็ยังใจดีให้วัวกินอาหารได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะระดมฉีดยาบรรจุเหล้าเนี่ยไปทั่วร่างวัวจะเริ่มมีอาการมึนงงแล้วก็สลึมสลือเขาก็จับวัวมัดแล้วก็ย่างสดๆวัวจะชักดิ้นทุรนทุรายมากว่ากันว่าจะทานให้อร่อยต้องแล่เนื้อตอนที่วัวยังไม่ตายแล้วก็แล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายไปเองแม่น่ากินจัง 4. น้ำปลาลูกหมาเขานำลูกหมาเป็นๆมาใส่โอ่งโรยเกลือแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เกือบวันนำหมาตากแดดแล้วลอกหนังมาถึงขั้นนี้หมาบางตัวก็ตายบางตัวก็ยังไม่ตายจากนั้นก็นำหมาลอกคราบเนี่ยใส่ในโอ่งโรยเกลือใส่น้ำปิดฝาหมักไว้จนเปื่อยอยู่ในโอ่งนั่นแหละมนุษย์เวลาหิวเนี่ยหิวเนื้อสัตว์เนี่ยมนุษย์ก็จะจับจ่ายเพื่อจะได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อสัตว์ต่างๆแต่มนุษย์ลืมสังเกตไปว่าแท้จริงมันคือเนื้อสัตว์หรือซากศพของสัตว์ต่างๆตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคซากศพโดยไม่ลังเลหรือว่าฉุกคิดด้วยปัญญาฟันธงเลยว่าชีวิตจะหนีกรรมแห่งปานาติบาตไปไม่พ้นเพราะยังพัวพันอยู่ในวงจรการฆ่าทุกวันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างก็ถูกลำเลียงเข้าโรงฆ่าเพื่อสนองลิ้นมนุษย์ผู้บริโภคหมูเอ่ยเป็ดเอ่ยไก่เอ่ยปลาเอ่ยวัวควายเอ่ยถูกฆ่าอย่างทารุณในโรงฆ่าสัตว์น่ากลัวจังทีนี้ทางมหายานเนี่ยเขาบอกถึงอานิสงส์10ประการของการไม่ทานเนื้อสัตว์ว่าในบรรดาบาปกรรมทั้งหลายที่คนหลงผิดกระทำไปการเบียดเบียนฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นนี่ถือเป็นบาปกรรมที่ร้ายแรงที่สุดแม้ว่าจะกระทำลงไปโดยไม่เจตนาก็ยังต้องไปรับโทษนับประสาอะไรกับการจงใจเจตนาฆ่าเขาให้ตายโทษนั้นก็จะยิ่งใหญ่หลวงแล้วก็ไม่อาจจะให้อภัยได้ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเลิกเบียดเบียนผู้อื่นโดยเด็ดขาดพระองค์จึงทรงบัญญัติศีลข้อปานาติบาตคือห้ามการฆ่าเป็นข้อสำคัญอันดับหนึ่งเป็นข้อแรกทีเดียวขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงพิจารณาพระพุทธวจนะว่าด้วยเรื่องอานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญธรรมยกระดับจิตเมตตาให้สูงยิ่งขึ้นไปครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 眼啦，目看来，
1: 我见凡夫，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็พยายามแสวงหาสิ่งของมากองเอาไว้หน้าตักตัวเองอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ตัวกูลูกกูเมียกูพยายามมีให้มากไว้นะครับแต่ที่จริงแล้วถึงจะมีมากขนาดไหนเราก็ได้ใช้ไม่หมดนะครับมีเงินนับแสนล้านใช้จริงวันหนึ่งบางคนไปถึง100บาทมีบ้านใหญ่โตยังกับบังอยู่กันแค่4คนพ่อแม่ลูกมีรถนับ10คันบางคนนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆมันขับได้ทีละคันเตียงใหญ่โตมโหฬารนะครับเตียงนอนแต่ก็นอนแค่เต็มแผ่นหลังมีนาฬิกาแพงขนาดไหนก็เอาไว้แค่ดูเวลานะครับไม่เคยทำอะไรตรงเวลาด้วยบางครั้งมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่ถึง100ปีนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือไปอิจฉาริษยาไปว่าร้ายคนอื่นนะครับมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยปฏิบัติท่านมีอำนาจอยู่ในมือบางทีก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราหามาแต่ที่จริงเราใช้ก็ใช้ไม่มากนะครับรองเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทีละตัวข้าวก็กินได้แต่พออิ่มสำคัญที่สุดคือเราต้องแบ่งปันนะครับแบ่งปันชาวโลกสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับคนที่หากินไม่ทันเขามีเยอะคนพิกลคนพิการนี่น่าสงสารขนาดคนธรรมดาบางคนยังหากินไม่ทันเขาคนพิการนี่น่าสงสารนะครับไปไหนมาไหนนี่ผมชอบให้นะครับให้บางทีให้เป็นร้อยร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคือผมคิดว่าเขาอยากให้เขาเจออะไรที่แบบดีใจนะครับเหมือนสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่อนนะได้เงินไปโรงเรียน50สตังค์บาทนึงอย่างนี้ไม่ได้เยอะนะท่านผู้ฟังแต่วันไหนเก็บเงินได้เงินที่มันหกตามถนนได้20บาทโอ้โหดีใจมากๆมันเหมือนเหาะได้เหมือนลอยได้นะในบรรยากาศที่เก็บตังค์ได้20บาทสมัยที่เราเป็นเด็กเหมือนกันนะครับเวลาผมเดินไปไหนมาไหนขับรถไปไหนมาไหนสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็พยายามแบ่งปันเห็นคนเดินอยู่ข้างทางแดดร้อนๆมาเดินท่อมๆไม่มีจุดหมายนี่น่าสงสารบางคนถามดูวันก่อนไม่ได้กินข้าวมา3วันโอ้น่าสงสารเดินมาจากสีคิ้วมาถึงสระบุรีเดินมา 2-3 วันวันละ 20-30 โลบอกไปทำไมไปดอนเมืองไปหางานไปหาคนรู้จักเพื่อหางานให้ชีวิตคนนะครับน่าสงสารฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าเห็นคนจรจัดเห็นคนเดินเท้าเห็นคนไปไหนมาไหนสิ่งที่เราแบ่งปันได้ก็คือ1น้ำดื่มสักขวดนึงมีข้าวให้ข้าวมีปลาให้ปลาให้เขากินเงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ถามเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเผื่อว่าบางทีเขาขอคนจนท้อบางทีคนบางคนไม่กล้าขอคนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขอทานตั้งแต่กำเนิดนะครับก็แบ่งปันกันท่านผู้ฟังโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นโลโกปธรรมพิตาเมตตาโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ก็ฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้เหมือนกันช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเป็นเรื่องศีลตอนที่4เชิญรับฟังครับ
1: ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่าสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชมีความว่าบุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่าหยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นบุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์ทั้ง10ประการอันได้แก่1เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย2จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 3. สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้ 4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5. มีอายุมั่นขวัญยืน 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง 8. 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล 8.ย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้น 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ 10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพมีเรื่องของบาปที่ติดตามสนองแก่ผู้กระทำแบบกรรมทันตาอย่างเช่นเจ๊กังนักเชือดคอไก่เชือดคอตัวเองครับชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจ๊กังมีอาชีพผลาญชีวิตไก่ด้วยมีดคมเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำไม่ได้คิดว่าชีวิตใครใครก็รักทั้งที่ฆ่าไก่แล้วหากผ่านหน้าวัดมาทุกวันธรรมะไม่เคยเข้าไปสถิตในหัวใจของเขาได้เลยแม้แต่น้อยชะรอยเวรกรรมที่เขาสร้างสมไว้คงจะค่อยๆแก่กล้าด้วยนิสัยที่เขาชอบกินเหล้าเป็นประจำก็ทำให้เผลอตัวเอามีดเชือดคอตัวเองดูบ้างจนคอเป็นแผลยังดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทันรอดตายหวุดหวิดแต่ต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าเจ๊กังเชือดคอตัวเองตายในลักษณะเดียวกับที่เชือดคอไก่นั่นเองเออหนีไม่พ้นมีนักฆ่าหมูคนหนึ่งถูกฆ่าเหมือนหมูครับผู้ชายคนหนึ่งใจอมหิตมากชอบแทงหัวใจหมูคือทุบหมูแล้วใช้มีดคมปลายแหลมแทงตรงหัวใจหมูให้ตายทันทีเขาทำอย่างนี้มาเป็นประจำวันหนึ่งเขาถือมีดคู่มือไปนั่งที่ร้านค้าคนจีนคนหนึ่งพูดจากันยังไงไม่รู้เกิดผิดใจก็อย่างรุนแรงกับคนที่คุยด้วยคนที่ไม่พอใจเขาก็ฉวยมีดปลายแหลมเล่มนั้นจ้วงแทงหัวใจนักฆ่าหมูตายในลักษณะเดียวกับที่เขาเคยฆ่าหมูนั่นเองนะครับนักชนไก่คนหนึ่งตีมือตัวเองจนเน่าครับที่ตลาดโรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในอิ่มนี่เป็นนักชนไก่แล้วก็เล่นโขนเก่งก็มีชื่อต่อท้ายว่าอิ่มพระรามด้วยความที่ชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจเวลาล้มเจ็บจวนตายแกเอามือทั้งสองของแกตีกันเองจนสุดแรงกระแทกเข้าหากันแล้วก็ร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อจนมือเป็นแผลเน่าในที่สุดก็ขาดใจตายด้วยอาการอันน่าสังเวชผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียวปฏิบัติแม่ทุกเช้าทุกค่ำแม่ก็คิดสงสารจะหาภรรยาให้ช่วยแบ่งเบาลูกชายก็บอกว่าอย่าเลยแม่ทำเองจะดีกว่าหลายคนก็หลายใจไม่ถูกใจก็จะทะเลาะวิวาทกันแม่ก็ไม่เชื่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกก็เลยไปหาหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาน้อยเมื่อภรรยาคนใหม่ตั้งท้องภรรยาหลวงก็คิดว่าถ้าหากว่าเขามีลูกขึ้นมาก็จะเป็นใหญ่กว่าตัวนางก็เกิดความอิจฉาก็คิดหาวิธีกำจัดก็เอายาแทงลูกใส่ในอาหารโดยที่ภรรยาน้อยไม่รู้ลูกในท้องก็เลยแทงออกมาถึง2ครั้งครั้งที่3ถึงได้รู้ว่าเป็นแผนการของภรรยาหลวงแต่แล้วก็ไม่พ้นถูกวางยาให้ตายไปพร้อมกับลูกก็เลยผูกเวรกันว่าชาติหน้าขอให้กูได้เกิดมาฆ่าลูกมึงถึง2ครั้งครั้งที่3กูขอฆ่ามึงให้ตายไปกับลูกด้วยภรรยาน้อยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวภรรยาหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่ไก่ออกไข่มา2ครั้งแมวก็เอาไปกินเสียครั้งที่3แมวนั้นก็ฆ่าแม่ไก่ไปกินพร้อมทั้งไข่เลยทีนี้พอแมวตายก็ไปเกิดเป็นเสือส่วนไก่ตายก็ไปเกิดเป็นกวางพอกวางออกลูกมาเสือก็ไปเอามากินทั้ง2ครั้งครั้งที่3กวางก็ถูกเสือกินทั้งแม่ทั้งลูกกวางตายไปเกิดเป็นนางกุลธิดาเสือตายกลายไปเกิดเป็นนางยักษินีนางกุลธิดาคลอดลูกมาก็ถูกยักษินีมาลวงเอาลูกของตนไปกินทั้งสองครั้งพอคลอดลูกครั้งที่3ก็กลัวนางยักษินีจะมาลวงเอาไปกินอีกก็เลยชวนสามีหอบลูกหนีจากบ้านไปในทางที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่เมื่อนางยักษินีตามหานางกุลธิดาไม่เห็นได้ทราบข่าวว่านางหนีไปแล้วก็วิ่งตามไปพอดีไปเจอนางอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงธรรมเทศนาให้คู่เวรทั้งสองฟังจึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ทั้งสองอโหสิกรรมแก่กันให้เป็นมิตรสหายกันก็เป็นอันจบเวรกันเท่านั้นนับว่าทั้งสองยังโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธองค์โปรดให้เห็นแจ้งถึงกรรมปานาติบาตมิฉะนั้นแล้วก็ยังจองเวรกันต่อไปโดยไม่สิ้นสุดทีเดียวโทษแห่งปานาติบาตครับพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก พราหมณ์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายันสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาตัดคอแล้วก็เอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือว่าแขวนไว้กับเสาหลัก
0: สักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องศีลจากท่านอาจารย์ยอดอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาคนจะสบายใจหรือสุขสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันตินะครับจะสงบจะเข้าสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลอันนี้คือเวลาพระท่านสรุปนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาอย่างนั้นนะครับเราก็คงชินกันเอาท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆแล้วก็เป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียก R&D นะครับก็คืองานวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาเนี่ยโอ้ยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซื้อเอาเนื้อนี่แค่ใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลหนึ่งนี่ค่าแช่เดือนละ1 บาท 1 บาท 30 สตางค์ช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2 วัน 3 วันก็มันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่น

0: ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพระนาลินนั่นก็บรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดกับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพระนาลิน
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ถ้าเราอยากจะช่วยกันกระตุ้นให้เยาวชนคนไทยหันมารู้จักเห็นคุณค่าของภาษาไทยเราก็สามารถทำได้โดยประการที่หนึ่งต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราเองซึ่งเป็นชาติที่มีเอกราชมาอย่างยาวนานนับพันปีสองต้องเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยซึ่งมีความสละสลวยเพราะพริ้งสามคนที่ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้าทางสติปัญญาและเป็นคนที่มีอารยธรรมไทยเกิดเป็นไทยไม่รักไทยใครจะรักเป็นคนไทยไม่ตระหนักใครจะเห็นภาษาไทยเป็นคนไทยต้องใช้เป็นจึงโดดเด่นเป็นสง่าสมค่าไทย

กกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวเรื่องศีลตอนสุดท้ายตอนที่5กันต่อเชิญครับ
1: ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดเป็นรุกขเทวดาได้เห็นการกระทำของพราหมณ์วันนั้นพราหมณ์เกิดความคิดอยากทำบุญให้แก่ดวงวิญญาณของญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นพราหมณ์จึงบอกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งว่าพวกท่านจงนำแพะตัวนี้ไปตกแต่งประดับประดาให้ดีเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายันก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงจะนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งพวกลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอแล้วก็จูงแพะมายืนรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำขณะที่ยืนอยู่นั้นแพะได้ระลึกชาติเห็นกรรมเก่าของตัวที่ทำให้ต้องมาทนทุกข์ถึงเพียงนี้และเมื่อรู้เกณฑ์ชะตาของตนแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือแพะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจก็ถามว่าเพื่อนเอ้ยหัวเราะทำไมอ่ะหัวเราะแล้วทำไมก็กลับร้องไห้ร้องไห้แล้วก็หัวเราะอย่างนี้แหละแพะก็ตอบว่าเมื่อกลับถึงสำนักอาจารย์ของท่านแล้วเราจะบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านครั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับไปที่สำนักพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ฟังพราหมณ์ก็ถามแพะว่าแพะเอ้ยเพราะเหตุใดท่านจึงหัวเราะและเหตุใดท่านจึงร้องไห้แพะยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกำลังหวนระลึกถึงกรรมที่ตัวเคยกระทำเอาไว้แล้วก็ตอบว่า ท่านพราหมณ์เราหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และที่เราร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านนั่นแหละจะได้รับทุกข์เหมือนอย่างเราพราหมณ์ก็รู้สึกฉงนใจในคำพูดของแพะมากแพะเห็นอย่างนั้นก็เล่าเรื่องราวของอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังท่านพราหมณ์เมื่อก่อนนี่เราก็เป็นพราหมณ์เหมือนกับท่านนี่แหละเราได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องสังเวยในการบวงสรวงดวงวิญญาณและเพราะการฆ่าแพะเพียงตัวเดียวนั้นทำให้เราต้องถูกตัดหัวมาแล้วถึง499ชาติและชาตินี้ก็คือชาติที่500จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะถูกตัดศีรษะเราเกิดความดีใจที่จะพ้นความทุกข์นี้เสียทีเราถึงได้หัวเราะขึ้นมาแต่ที่ร้องไห้นั่นก็เพราะเป็นเพราะเราสงสารท่านถ้าหากว่าท่านฆ่าเราท่านก็จะต้องทนทุกข์โดยการถูกตัดศีรษะไปถึง500ชาติเช่นเดียวกับที่เราเคยเป็นมาท่านเล่าเรื่องจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณ์เข้าใจว่าแพะกลัวตายก็เข้ามาใกล้แล้วก็ปลอบว่าท่านอย่ากลัวเลยเราจะไม่ฆ่าท่านหรอกท่านพราหมณ์ไม่ว่าท่านจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเราวันนี้เราก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายไปได้เพราะบาปกรรมเก่าตามมาทันแล้วอ้าวก็ในเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะฆ่าได้ล่ะแพะเอ้ยอย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์แต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลแห่งบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำนั้นมันมีกำลังมากเกินกว่าที่ใครจะขัดขวางได้เราจะไม่ยอมให้ใครฆ่าท่านหรอกจากนั้นพราหมณ์ก็สั่งให้ปล่อยให้แพะเป็นอิสระแล้วก็บอกลูกศิษย์ให้คอยติดตามคุ้มครองแพะตัวนั้นเมื่อแพะถูกปล่อยก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้จนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวน่าอร่อยแพะก็ขยับตัวยื่นคอไปเล็มแต่ทันใดนั้นเองเกิดฟ้าผ่าลงบนแผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดกระเด็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ต่างพากันมุงดูแพะนอนตายอย่างน่าเศร้าสลดพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ในที่นั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏกายขึ้นพร้อมทั้งแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อรู้ผลของบาปเช่นนี้แล้วไม่ควรทำปานาติบาตพึงรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมมีความเศร้าโศกในหนังสือนิราศปรโลกซึ่งเป็นผลงานของพระมหากวีวรรณวงศ์ประเสริฐเขียนถึงผลกรรมแห่งปานาติบาตในยมโลกว่าเห็นแรงกานกตะกรุมรุมบุรุษย แย่งยื้อยุดกายาพาบินหายจิกกินร่างกลางหาวปวดร้าวกายในตาลายร้องครางกลางอัมพรเพียงพริบตาสิ้นเนื้อเหลือกระดูกมิวายถูกปักษาจิกหาหนอนหล่นลงมาหมากัดวัดกระดอนใจร้อนร้อนร้าวรานปานเป็นลมบาปฆ่าสัตว์สี่ขาหน้าอนาถไม่วันวาดเวรกรรมทำไว้ถมสำเสือสิงลิงข้างช้างโคนมวัวควายล้มแล่เนื้อเพื่อเลี้ยงตนวัวควายช่วยทวยชนพ้นอดอยากทนลำบากไถนามาทุกหนงานหนักเบาเอาสู้รู้อดทนยังถูกคนเข็นฆ่าไม่ปราณีเห็นชายหนึ่งน่ากลัวตัวเป็นผื่นขนเป็นปืนเปลือยร่างพองอย่างผีปากกระบอกยอกย้อนรอนชีวีหันหาที่กายตัวเร่งรัวยิงปากจมูกตาหูเป็นรูเลือดไหลเลอะร้องครางอย่างผีสิงถูกกระสุนพรุนทั่วน่ากลัวจริงนั่งลงพิงกำแพงแรงไม่มีบาปยิงนกตกปลาฆ่าคนอื่นพวกมือปืนรับจ้างฆ่าล้างหนี้ยิงนกวัดสัตว์สงวนล้วนราคีวายชีวีรับกรรมทนลำเข็นชายหนึ่งขนเป็นดาบเลือดอาบร่างเชือดเฉือนคางขาแขนทุกแสนเข็นทนเจ็บปวดรั่วร้าวทุกเช้าเย็นเนื้อหนังเป็นแผลเปื่อยเรื่อยลงมาร้องหวยหวนครวญคร่ำน้ำตาร่วงนั่งโงกง่วงเงียบเหงาเนาในป่าลิ้นเลียแผลแก้คันจนปัญญาหูงแรงกาจิกกินโบยบินไกลชาติก่อนฆ่าหมูขายคนใจบาปขนเป็นดาบเฉือนเชือดเลือดหลั่งไหลนึกถึงแจ็คแง็กจูหดหูใจเพราะชอบไปฆ่าหมูอยู่ทุกวันหากเขามาได้เห็นเช่นที่พบคงหลีกหลบเลิกทำกรรมมหันต์งดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนิดนิรันเกรงโทษทันติดตามยามวางวาย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องศีลจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชคนเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีศีล5ท่านผู้ฟังนะครับการที่จะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดเป็นคนได้ทีนี้ศีลขาดกับกรรมเนี่ยมันคนละอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีศีลไม่ขาดแต่มีกรรมก็มีบางทีศีลขาดแต่กรรมน้อยก็มีมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าการที่ศีลของเราขาดมันทำความพินาศทำความฉิบหายให้คนมากเท่าไหร่ให้สัตว์อื่นมากเท่าไหร่อันนั้นมันก็จะบาปแรงมีกรรมแรงนะครับแต่ถ้าบางอย่างศีลขาดแต่คล้ายๆว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายมากมันก็ไม่ได้มีกรรมนะครับเหมือนกับว่าที่ผมเคยเล่ายืนอยู่นิดหนึ่งยืนอยู่กับที่เนี่ยกำลังยืนเพลินๆอยู่มีคนไล่ฆ่ากันมาเห็นคนหนึ่งวิ่งไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็วิ่งหลบไปใกล้ใกล้กับที่เราเห็นคือเรามองเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นสักพักมีคนหนึ่งถือมีดมาจะมาฆ่าอีกคนนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันวิ่งผ่านไปตรงนี้ไหมท่านจะเลือกยังไงนะครับรู้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาถือมีดจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเราบอกกลัวศีลขาดเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้เออศีลเราไม่ขาดแต่เป็นบาปไหมเป็นนะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นเหตุให้คนตายถึงชีวิตโดยที่เราไม่ปกป้องเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีเลี่ยงว่าเออทำยังไงมันจึงจะงามแล้วก็ต้องครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินก้าวหน้าไปข้างหนึ่งหรือว่าเดินแกล้งเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งหรือหมุนไปนิดหนึ่งเยื้องจากที่เดิมสักก้าวหนึ่งก็ต้องตอบอย่างเป็นมวยนะต้องฉลาดในการรักษาศีลแล้วก็รักษาชีวิตคนด้วยโอ้ยตั้งแต่ยืนอยู่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใครวิ่งในนี่เลยไม่มีขาดไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วเราบอกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเห็นใครวิ่งมาตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงถึงเราแก้ไม่ทันชีวิตคนก็สำคัญกว่าศีลเราก็ต้องดูว่าศีลและชีวิตคนเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับบางทีนิทานเซนเนี่ยเห็นพระท่านเดินไปเห็นผู้หญิงตกน้ำเนี่ยไปสององค์อีกองค์หนึ่งไม่บอกโอ้ยไม่กล้าเอาอะเพราะว่าไม่กล้าโดดลงไปเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงแล้วเป็นอาบัติเดี๋ยวศีลขาดแต่พระองค์หนึ่งไม่สนใจโดดลงไปเลยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินไปสักพักหนึ่งแล้วองค์ที่ไม่ได้โดดลงไปช่วยก็ถามท่านทำไมโดดลงไปอุ้มไปช่วยเขาอะท่านไม่กลัวศีลขาดเลย องค์ที่โดดอุ้มลงไปช่วยก็บอกว่าท่านเอ้ยผมปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปล่อยผู้หญิงนั้นไปปล่อยวางไปแล้วท่านยังไม่ปล่อยอีกเลยคือเป็นศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่ายึดมั่นในศีลพจน์จนไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องนะครับศีลความถูกต้องความเหมาะสมก็ต้องมีนะครับความสมดุลก็ต้องมีนะครับในการรักษาศีลนะพูดไปก็เป็นการเทศไปเรื่อยครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฏตราพระนารินน้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปทางภาคอีสานหนองบัวลำพูฟังเสียงคนที่ขาล็อกนะขาแกชอบล็อกตามัวดื่มน้ำมกุฏของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาท่านภูมิเกียรติมาเยี่ยมยามคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมกุฏในกองสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับกับมาหาแม่หนึ่งนะกําลังเจ้ากําลังอย่างนี
4: ่กวกมีจ้ะ
3: กวกมี
4: จ้ะ
3: ชื่อแม่หยางซื
4: ่อแม่สีไข่ค่ะ
3: แม่สีไข่อายุตั้งแต่คน
4: ท่านอายุ68
3: 68ไม่ใช่ใครนั่นสกุลยัง
4: ชีหอนค่ะ
3: ชีหอนบ้านเลขที่ยัง
4: บ้านเลขที่78
3: 78โ
4: มเอ้าเอาบ้านเลขที่ใดล่ะฮะถือบ้านนอกบ้าน
3: บอกไปอย่างอยู่บ้านอย่าง
4: อยู่บ้านกุดเตาค่ะ
3: บ้านกุดเตาตำบล
4: ตำบลนาคเสี่ยงอำเภอเมือง
3: แม่สีไข่เจ้ามีอาชีพเฮ็ดอย่างเฮ็ดตำหู
4: จ้าตำหู
3: เมื่อนึงตำได้หลายบ่เฮ็ด
4: ตำได้ก็เรียกเต้เมื่อน้อยเมื่อร้ายแล้ว
3: ใช่นี่มันยอมเอง
4: จ้า
3: อ๋อมัด
4: มัดมีแล้วก็ยอม
3: มัดมีอ๋อมีผ่ามีผ่าสินขายพร้อม
4: จ้า
3: จะขายตรงจังบาท
4: หลายบาทที่แล้ว4 5บาทพุ่นแล้ว
3: 4 500บ่พี่น้องอยู่ทั้งอื่นนะท่านแม่นสนใจกัน
4: จ้า
3: ซื้อได้อยู่บ้านแม่สีไข่บ้านหยังก่อนบ้าน
4: บ้านกุดเตา
3: บ้านกุดเตานี่เขาซื้อแล้วด้วยป้าสีหัวจักก็มีบ้านหัว
4: จ้า
3: ครับเอาเข้าเรื่องของเฮาเจ้าเป็นยังจังซื้อมากินน้ำมังคุด
4: อ้าวเป็นเบาหวานแล้วกันแต่ว่าบ่มีความดันหรอกเป็นเบาหวานแล้วก็ปวดเข่าหัวเข่าล็อก
3: ใช่มันล็อกจังได
4: ๋ทางกับนี่แบบว่าเฮานั่งเดินโดนจังซี่มันสิเหยียดออกบ่ได้นะมันสิต
3: ้
4: องกดล็อกปวดล็อกซะก่อนจังค่อยลุกได
3: ้อ๋อมันสิเหยียดออกบ่ได
4: ้จัง
3: ได๋จังเหยียดบ่ได
4: ้บัดนี้สิจับขึ้นแล้วมันก็ลุนลานปวดแล้วมันก็ออก
3: เอามือจับออก
4: จ้า
3: เข้าหรอ
4: เข้าหรอ
3: เบาหวานนี่เป็นหนักบ่
4: เป็น200ขึ้นพุ่นแล้ว
3: 200ขึ้น
4: จ้า
3: หมายถึงว่าก้อนกินนี่นะไปตรวจ200ข
4: ึ้
3: น
4: แ
3: ม่นเบาหวาน
4: ไม่ตะ45พุ่น
3: 45 7ปีเอ้ยบ่แม่น
4: 7หรือ8
3: 8ปี
4: จ้า
3: 8ปีจ้าเฮ้ยบ่แม่น55 45 45มันก็10 17ปี18ปี
4: แม่นบ
3: ่เออบ่แม่น55คั่น55นี่7 8ปี
4: หาซี
3: หาซีหาซีนี่แปดปี
4: เออหาซีนี่ล่ะ
3: หาซี
4: หาซีนี่ล่ะ
3: เออโอเคแม่สีไข่เป็นขาล็อกเป็นเบาหวานนี่ยังอีกบ
4: ่บ่ค่ะ
3: ขาล็อกมันปวดบ
4: ่ปวดแล้วปวดไปหาหมอน้องบัวลำพูจนเมื่อหมอไป
3: เป็นมาโดนยัง
4: เอ้าเป็นตะกอนเป็นเบาหวาน
3: อ๋อ
4: ตะกอนเป็นเบาหวาน
3: ไอ้ขาล็อกนี่เป็นมาโดนยัง
4: นั่นล่ะเป็นตะก้อนนั่นล่ะ
3: อ๋อตะก้อนเป็นเบาหวานอีกแล้วได้เป็นมะดลแล้ว
4: พอท่านได้เป็นม
3: ัน
4: ขาเป็นก้อนจ้า
3: ขาเป็นก้อนกัน
4: จ้าก
3: ายก็เกิน8ปีอีก
4: แม
3: ่ไปหาหมอจนเมื่อย
4: จนเมื่อยหมอไป
3: แล้วซื้อยังมากินแนวนี
4: ้หลายบ่ได้กินยัง
3: หาหมออย่างเดียว
4: หาหมออย่างเดียว
3: บ่ได้กินยังคือกาซื้อน้ำมะกรูดมากิน
4: เอาฟังทุกมือทุกมือห้อยลองเบิ่งกันหน้าว่าซั่นบ่ลองบ่รู้ตัวว่าซั่นนั่นอาจารย์นี่ล่ะ
3: เอออาจารย์เสมานี่แหละลองเบิ่งกันหน้า
4: ติดตามเล่ามาตลอดเนาะแต่เล่าเป็นนี่ที่แรกพุ่นตั้งที่แรกพุ่นน่ะ
3: เออ
4: ได้กิน
3: มาตอนแรกจะปวด
4: 3
3: เป็นจังได๋กินแล้วบ่ให้ฟังแ
4: ม่เอากินแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตาก็เริ่มสว่างออก
3: เอาแต่ก่อนตาจะบ่สว่าง
4: บ่มันสิมั่วมันสิเลี้ยวแจ้งเลี้ยวมืดเป็นมั่วๆเป็นเลี้ยวไปจังซี่บ่รู้จักคนดอกซ้ําอยู่ซ้ําโค้งวงเนี่ย
3: อ๋อใกล้ๆนี่นะประมาณ20เมตรนี
4: ่บ่ร
3: ู้จักคนแล้ว
4: จ้า
3: ผู้มือหูจักบ่ว่า
4: เห็นยางอยู่ตะว่าแห่ง
3: ผู้ว่าเป็นคนจักคนจักผีบ่บ่ออกแล้ววันนี้แต่ผู้มือนี่น้ําเห็นว่าหน้าตาว่าเป็นผู้ใด
4: เออแจ้งออกมาดีอยู
3: ่ดีอยู่
4: จ้า
3: อันเข้ารอบได้เป็นยังไง
4: ขารอกระไข่ดีขึ้นบ่ย่างหลายดอก
5: แต่เดี๋ยวเอามืองัดออกบ่ทุก
4: บ่บ่ตะบันมีแน่อยู
5: ่
4: มัน
5: ก็กินมันจะปวด
4: เอ้าหกแล้วเมื่อนั้นก็สร้างมาอีกก็เปลี่ยนเก่า
5: อาการปวดเด้อบัดนี
4: ้ปวดบ่ปวดบ่ปวดเลยบ่ค่ะ
5: บ่ย่างจักหน่อยสิ
4: บ
5: ่เอาสร้างไว้
4: ตะเกียนย่ายสิย่างไปซ้ำปากทางนี่ที่เศร้าสงับสะเง้ยอยู่เด้
5: เ
4: สหน้าเสทั้ง
5: เมื่อยปวดขาพร้อม
4: จ้าบัดนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยหายกิโลก็ไปได้เมื่อวานก็หายกิโลพุ่นแล้วย่างฮอดบ้านไปหากินเมื่อวานนี
5: ่ก็ไปหากินไก
4: ่พุ่นน่ะเขาลอดหน้าพุ่นน่ะ
5: หายังไปหายัง
4: ไปหาป่าหาป่าน้ำคลอง
5: อายุเท่าไหร่ก่อน
4: อัน68
5: ยังไปหาปลาน้ำคว้างไปสร้างไว้แต่จะต้องว่าให้ตามหูกำยังก็ไป
4: เอาตามอยู่ยังอยากไปกับไ
5: ผ่ยังไปหาปลาเสืออยู่5 กิโล
4: 5 กิโล
5: ก็ยังปากข้างนี่ก็ยังสิบ่ไหว
4: แม่น
5: มันยังบ่ไหวยังสิบ่จะปีแล้ว
4: ห่วยมันก็ห้องก็เปลี่ยนบางเปลี่ยนเบาหวานแห้งนี่แหละ
5: จัดหาซีหา6 ปีมันดี
4: จ้า
5: อ๋อแข็งแรงสิไปเทนชัดเลยมันบ่แม่น
4: จ้าเปลี่ยน
5: แต่ดีขึ้นหลายอย่างก็คือสุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: บัดนี้เว้ากระโทษถอแม่ย่างนี่3นิ้วนี่มันสิซ่าบ่รู้สึกหยังเลย
5: แต่ก่อน
4: จ้าม
5: ันซ่า
4: ซ่าเฮาย่างไปสิมันซ่าบ่บัดนี้เฮาใส
5: ่ตีนนี่นะนิ้ว
4: จ้านี่มัน3นิ้ว
5: นิ้วกลางนี่ย่างจ้าตีนนี่เตะยังกระโมง
4: นี่ล่ะมันสิมึนสิซ่าบัดนี้รองเท้ามันก็สิไปก่อนคนพุ่นละหาง
5: รถบ่ฮู้ตัวเกือบรถ
4: จ้า
5: ผู้เมื่อไรบุญเป็นที่ไหน
4: เออดีขึ้นแล้ว
5: กับ
4: ก็ย่างหน่อย
5: ย่างหน่อย
4: บอบรุดเดี๋ยวนี้ย่างหน่อย
5: ย่างหน่อยดีขึ้นสัก 70-80%
4: เมียน
5: สีนี้สำนักจะเอาละ
4: เอิ่ม
5: อัน
4: แม่ว่าเสียนกสิกินไปเรื่อยๆละรู้สึกว่ามันดีขึ้นอยู
5: ่ดีขึ้นหลาย
4: จ้าม
5: ันดีขึ้นรู้สึกไหมย่างแกงไก่ไก่เศร้าแหบแหบเลยผมมีให้หาปลาเนี่ยหาพวกโลดนี่ถือว่าดี
4: ขึ้น
5: แล
4: ้วไปตรวจเบาหวานก็พากินน้ำคูดเนาะไปตรวจเบาหวานครั้งที่แรกอ่ะน้ำตาลย่ายดีเว้ยปกติว่าซั่นไปอีกเทื่อที่2เขานัด3เดือนเขานัดเทื่อนึงเด้เอ้าย่ายซั่นก็ดีแท้ว่าซั่นว่าให้ย่ายรักษาตลอดไปเด้อเห็นได้ซ้ำนี่ตลอดไปเป็นปกตินะ
5: มีกำลังใจบ
4: ่มีจ้ะ
5: มีแรงขึ้นมาหลอดมีความสูงหลอด
4: จ้ะ
5: เอาเป็นมาตั้ง8ปีเนาะ8ปีเบาหวาน200กว่าตลอด
4: จ้ะบัดนี้เขาเลยว่าอันย่ายเอาหยังมากินเสริมโอ้ยบ่มีหยังแล้วไปกินแต่ยาหมอนเราย่ายก็ว่าโอ้ยเขาก็ด่าตายตัว
5: บอกหาลังเกียจเขาว่าบอกใครแน่ย่ายแม่ใครกับเป็นก็ใช่ไหมแต่ที่ว่าก
4: ันยุ่งมองเอื้อนเบ้าอยู่แต่ว่าไปอยู่น้ำมันแม่เบ้าดอก
5: เออ
4: ไ
5: ปย
4: ัง
5: กันไปยังโอเคกับพี่น้องกับนี่ก็คือเสียงแม่ใหญ่สีไข่บ้านยังก็คือ
4: กุดเตา
5: บ้านกุดเตาตำบลหน้ามาเฟื่องอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ68ปีอาการไม่เป็นเบาหวานมา8ปีขึ้น200มาตลอดแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็คัดหัวเขาบ่แข็งแห้งย่างไก่บ่ได้ตากับบ่แจ้งแนมไก่ๆจัก20 30เมตรบ่ฮู้ว่าไผเป็นคนเป็นจังได๋นะครับตอนนี้กินมา6ขวดทกก็กินขวดที่7บ่
4: จ้ะ
5: เพิ่งกินขวดที่7นะครับพอสั่งมาขวดที่3นะครับกันแนมเห็นคนชัดขึ้นไก่ขึ้นแจ้งขึ้นย่างได้หาโลว่าไปหาป่ามาหมู่บ้านว่าซั่นย่างแข็งแรงขึ้นนะครับอาการปวดว่าบ่มีแล้วแต่อาการคัดยังแน่อยู่นะครับตีนนิ้วตีนนี่แต่ก่อนนี่ใส่เกือบกระลุดเพราะว่ามันซ่าตอนนี้ยังอยู่น้อยนึงเกือบบ่ดุดแล้ว
4: จ้า
5: คุ้มบ่
4: คุ้มค่ะ
5: เสียดายเงินบ
4: ่บ่ค่ะ
5: พอใจบ่กว่าสิหาเงินได้แต่ละบาทเนาะโอ้ยมาตําหูกตํามีอยู่นี
4: ่จะยุ่งซี่แล้ว
5: ครับกะก็มาซื้อน้ํามาขุดกิน
4: จ้า
5: สิกินไปเรื่อยๆบ่แม่
4: จ้า
5: ครับก็ขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆเด้อดูแลเจ้าของนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ
6: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือก็ท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องกรรมทำผิดเห็นเป็นถูกนะครับเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะจำโศกนาฏกรรมสยดสยองเมื่อคราวที่รถบรรทุกแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เกิดไฟนรกเผาผลาญชีวิตคนเคราะห์ร้ายตายแล้วก็บาดเจ็บแสนสาหัสเป็นร้อยชีวิตทรัพย์สินวอดวายไปในทะเลเพลิงอย่างสุดจะประมาณได้เป็นความสยดสยองในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวครับคุณต่อยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของแกคนหนึ่งตกอยู่ในชะตากรรมอันหัวร้ายสุดสยองด้วยคนหนึ่งคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงนะครับคุณต่อยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่องของเพื่อนที่ประสบเคราะห์ร้ายแสนสาหัสมาแล้วมากล่าวซ้ำเติมอีกแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในฐานะที่ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามทันเนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าใครสร้างกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนเพื่อนน้องคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงชื่อนิพพาอายุ40กว่านิดๆที่รู้จักกับเธอก็เนื่องจากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสามีของคุณนิพพาเนี่ยชื่อนิคมมีลูก2คนผู้ชายคนโตคนเล็กก็ผู้หญิงอายุ16แล้วก็12ปีผู้ชายอายุ16ครับผู้หญิงอายุ12คุณนิพาคนนี้มีนิสัยส่วนอื่นๆก็พอคบหาสนิทใจได้แต่ว่านิสัยที่ไม่ดีของแกก็คือชอบคดโกงโดยที่ไม่รู้สึกละอายต่อบาปเอาซะเลยเธอเคยเล่าให้คุณต่อยฟังหน้าตาเฉยว่าเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆโกงแชร์เข้ามาแล้วก็โกงตั้งหลายวงด้วยจนต้องย้ายบ้านหนีเรื่อยมาจนกระทั่งมาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ติดกับบ้านคุณต่อยเนี่ยเธอบอกว่าถ้าไม่โกงจะมีเงินมาซื้อบ้านเหรอนะแกพูดหน้าตาเฉยเลยส่วนคุณต่อยเนี่ยเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูดก็เลยได้รู้เรื่องของคุณนิพาแล้วก็สามีมากมายแล้วก็ได้รู้ได้ว่าคุณนิคมสามีของเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความแล้วก็เป็นทนายที่เก่งมากคนหนึ่งน่าเสียดายที่ใช้วิชาชีพใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดคือเขามักจะรับว่าความให้พวกช่อโกงเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแย่งชิงมรดกเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้แง่กฎหมายแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่าความพลิกสถานการณ์ของฝ่ายที่ทำท่าว่าจะแพ้ให้กลับเป็นฝ่ายชนะได้ก็ทำให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณนิคมร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือการรับทำบัญชีตรวจบัญชีให้แก่บริษัทร้านค้าต่างๆโดยวิธีช่วยหลบเลี่ยงภาษีหนีภาษีบ้างโกงภาษีบ้างทุกรูปแบบเป็นการคดโกงรัฐและชาติบ้านเมืองซึ่งหน้าทีเดียวเรื่องเหล่านี้คุณนิพาก็เอามาเล่าให้คุณต่อยฟังอย่างภาคภูมิใจในความเก่งกาจของผู้เป็นสามีอีกทั้งยังชื่นชมความฉลาดแล้วก็ชั้นเชิงสารพัดเล่สารพัดโกงที่คุณนิคมทำสำเร็จมาโดยตลอดคุณต่อยก็ฟังเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในใจก็อดสลดไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ช่างไม่นึกถึงบาปกรรมอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณต่อยไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคุณนิคมและคุณนิพาอีกต่อไปก็คือเมื่อคุณนิพามาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายอาเซียคนนึงใช้ปืนยิงลูกน้องตายเนื่องจากลูกชายอาเซียนี่วางอำนาจข่มขู่เขา
7: ตบเขามั่งตีเขามั่งเตะมั่งจนเขาทนไม่ไหวเกิดการโต้เถียงกันอย่างแรงลูกชายอาเซียบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงลูกน้องคนนั้นตายคาที่เลยทีนี้ตาเสียก็กลัวลูกชายติดคุกอีกก็วิ่งเต้นเป็นการใหญ่แล้วก็มาจ้างคุณนิคมเนี่ยเป็นทนายความให้คุณนิคมก็สร้างพยานเท็จขึ้นมาหลายคนเมื่อขึ้นศาลก็ได้ใช้ชั้นเชิงในความชำนาญทางกฎหมายทำให้ฝ่ายลูกชายอาเซียนี่กลายเป็นผู้ชนะคดีไม่ต้องติดคุกเพราะว่าคู่กรณีเป็นคนงานเป็นคนยากจนครอบครัวของเขาไม่มีปัญญาจ้างทนายความมาสู้คดีคุณนิพาบอกว่าคุณนิคมได้เงินค่าจ้างว่าความคราวนั้นถึง 200,000 บาทเธอภูมิใจที่ได้เงินจำนวนมากๆไม่เคยคิดว่าสามีทำผิดศีลธรรมที่ช่วยคนทำผิดให้กลายเป็นคนทำถูกต่อมาคุณนิคมก็มาซื้อตึกแถวตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดเป็นสำนักงานครอบครัวคุณนิคมกับคุณนิพาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นส่วนทาวน์เฮ้าส์หลังเดิมก็ขายได้กำไรได้เงินไปอีกก้อนนึงเรียกได้ว่าชีวิตของครอบครัวนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีวี่แววว่าจะประสบหายนะจากผลบาปผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้เลยตราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สุดสยองเมื่อรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำแก๊สรั่วกระจายออกมาพร้อมกับมีการระเบิดของเปลวไฟมหานรกเผาผลาญชีวิตผู้เคราะห์ร้ายตายไปเกือบร้อยคนรถเก๋งและรถหลายชนิดถูกพระเพลิงเผาวินาศไม่รู้กี่สิบคันรวมทั้งตึกแถวอาคารและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรัศมีที่ไฟนรกพุ่งไปถึงก็กลายเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยอย่างน่าอเนจอนาถคุณต่อยทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าครอบครัวคุณนิพาและคุณนิคมก็รวมอยู่ในบรรดาผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดด้วยเมื่ออาคารซึ่งเป็นสำนักงานถูกพระเพลิงจากแก๊สนรกแผดเผาวอดวายหมดทั้งหลังคุณนิคมกับลูกชายลูกหญิงเสียชีวิตหมดเหลือแต่คุณนิพารอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรคุณต๋อยก็ไปงานศพคืนแรกก็ได้พบภาพอันน่าเวทนาคุณนิพาโศกเศร้าเสียใจไม่ผิดกับคนไร้สติคุณต๋อยก็ได้พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานสวดศพท่านหนึ่งก็ทราบเรื่องว่าตอนเวลาที่รถแก๊สคว่ำเนี่ยลูกชายของคุณนิคมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคุณนิคมก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำต่อส่วนลูกสาวอยู่ในห้องส่วนตัวด้านหน้าอาคารส่วนตัวคุณนิพาเนี่ยคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงประตูบ้านด้านหลังชั้นล่างของบ้านพริบตาที่เพลิงมหานรกจากแก๊สพุ่งเข้ามาในตัวอาคารคุณนิพาก็วิ่งหนีออกไปนอกตัวตึกด้วยความตกใจสุดขีดก็เลยรอดชีวิตไปอย่างหวุดหวิดแต่คุณนิคมกับลูกๆถูกพระเพลิงครอกตายคาที่เพราะหนีไม่ทันคุณต๋อยสลดใจเหลือจะกล่าวที่คุณนิคมและลูกๆทั้งสองต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและสงสารคุณนิพาซึ่งต้องสูญเสียสามีและลูกรักทั้งสองคนไปพร้อมๆกันรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดก็เสียใจสุดขีดอย่างน่ากลัวว่าเธอจะเสียสติแต่ก็ไม่รู้จะช่วยปลอบใจช่วยปลอบโยนยังไงให้เธอคลายเศร้าโศกนะเพราะเป็นความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ในที่สุดในครั้งนี้ได้คืนนั้นคุณต๋อยกลับจากงานสวดศพมาถึงบ้านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวคุณนิพาเนี่ยประสบเคราะห์กรรมร้ายแรงถึงเพียงนี้เป็นผลกรรมที่คุณนิคมกับคุณนิพาก่อเอาไว้หรือเปล่าชีวิตคุณนิคมและลูก2คนพร้อมกับทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจึงถึงคราววิบัติไปพร้อมกันคุณนิพาเองก็ต้องพบกับความโศกเศร้าไปชั่วชีวิตสงสารแต่ลูกๆทั้งสองคนเท่านั้นที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะกรรมที่เขาไม่ได้ก่อเอาไว้เลยครับกรรมนะเป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: สุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: สำหรับใครที่ไม่เคยลองลิปพัดเลย
1: เข้าไม่ทันโฆษณาอะไรเนี่ยอะไรลิปอะไรเนี่ยอันนี้ YouTube เขาก็มีโฆษณานะเอาแซมสั้นไปลงมั่งถ้าได้

ไม่ได้เปิดนานมากนะมีหลายๆคนแบบอู้ไม่ได้ฟังเลยอยากฟังแม่ผักบุ้งบ้านดอนใครล้อมนะลืมละถ้าได้ร่วมเตียงนอนมุงจะไม่ลือไพวันลูกเพชรคุณไพวันลูกเพชรนี่เขาคนไหนลูกเพชรก็เพชรบุรีไงง่ายๆเนอะใช่ไหมไพวันลูกเพชรเขาก็บอกอยู่ว่าลูกเพชรเสียชีวิตแล้วนะ11 ตุลาคม 2545ก็เป็นนักร้องต้องบอกว่าเสียงเขาหวานนะนะก็ไม่มีใครเรียนแบบได้นะเออเป็นเฉพาะแต่ต้องบอกเฉพาะเสียงเขาจะเฉพาะเลยเออเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังโทรมาบอกอุ้ยนะกว่าจะจดเบอร์โทรได้ต้องใช้เวลาหลายวันนะก็เจ้าของรายการก็ไม่รู้อยากขายของหรือเปล่า

โอ้โหรายการอื่นนี่เขาบอกจนเอาไปฝันเนี่ยรายการนี้ไม่บอกเบอร์โทรบอกเหมือนกันนะแต่บอกในสปอตนะเป็นการบอกเบอร์โทรแฝงอยากฟังจากปากนะ081081นะฮะ823 5281081 823 5281นะวันก่อนมีคุณป้าบอกอุ้ยโทรไปก็ผิดบางคนบอกโทรไปติดเบอร์อื่นเขาก็ว่าเอาโทรมาหาใครเนี่ยดึกดึกดื่นตีสี่เนี่ยคุณอะไรนะลุงลุงอะไรนะที่อยู่แถวแถวโพก้าต้นเนี่ยลพบุรีเนี่ยเนี่ยบอกคือบางทีเช้าเช้าเนี่ยบางทีหูตาอาจจะมัวมัวอยู่เนาะยังไม่ตื่นเนี่ยก็เป็นไปได้นะก็จดผิดจดถูกเนี่ยเป็นธรรมดานะเออเนาะเนี่ยสมัยก่อนนี่เบอร์บ้านเนี่ย0364866188เนาะช่วงจุงจัดรายการเนี่ยจุงไปจัดที่สถานีใช่ไหมคะจัดสดนะคนโทรเข้าบ้านนะพ่อจุ๋มก็เป็นคนรับเรื่องสวัสดีครับเนอะมีแต่คนบอกทำไมพ่อเสียงหนุ่มจังเลยเออพ่อเขาเสียงเพราะเขาเป็นนักร้องเก่านะอืมน่าสงสัยจะได้พ่อมาเหมือนกันเนี่ยโอ้ตะเวนแข่งร้องเพลงเหมือนกันนะพ่อจุ๋มอ่ะเออนะเวลาลูกสาวกลับมาพ่อก็จะบอกคนนั้นคนนี้โทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโอเปเรเตอร์ให้จุ๋มแม่น่ะเหรอโอ้ยหลับนึกนึกถึงพ่อนะตอนอยู่บ้านเดียวกันน่ะนะบ้านแกนั่นแหละเราก็อาศัยใบบุญแกอาศัยท้องแม่เกิดอาศัยพ่อด้วยอาศัยแม่ด้วยทุกอย่างนะเช้ามาเนี่ยจุ๋มจะต้องขับรถไปจัดสดที่สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีจทล AM 1197ทุกเช้านะและขยันมากฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ไปนะไปจนตั้งแต่สมัยก่อนจัดบน2เนาะคลื่นของกองทัพอากาศนะกองบิน2ลพบุรีนะ AM 765เมกะเฮิรตซ์เนี่ยอาแจ้บอกโอ้โหเห็นคนมาเยอะไม่เห็นมีใครบ้างานเหมือนจุ๋มแล้วแกบอกขยันนะแต่จุ๋มบอกว่าบ้าจุ๋มเติมจริงนะฝนตกในจุ๋มยังไปบีบแต่เรียกให้อาแจ้เปิดสถานีเลยเพราะว่าสถานีจทล.เอ้ยขออภัย765ในติดถนนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาต้องปิดประตูนะถ้าวันไหนอาแจ้ตื่นไวก็จะเปิดประตูรอสบายวันไหนแกหลับเพลินฝนตกเนี่ยนะโทรก็สับก็ไม่รับบางทีเปิดไฟปิดแกก็ไม่รับบางทีขับรถกลับบ้าน ไม่รู้ว่าแจ้งอยู่หรือเปล่านะอาแจ้บอกโหไม่เห็นนักจัดรายการมาก็เยอะนะเอาดึกๆเนี่ยเขาก็ใส่เทปกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเข้ามาจัดสดหรอกบ้าไงบ้างานมันได้อรรถรสเนาะจัดสดเนอะอาจารย์บอกโอ้ขยันจริงๆนะตั้งใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นของตัวเองด้วยนะนะไปเป็นมือปืนรับจ้างให้เขาก็บอกอันนี้นะจัดได้นะพอมาทำของเราเองเนี่ยเราจะขี้เกียจไม่ได้ละเราต้องขยันมากกว่าเก่าอีก10 เท่า 10 เท่าเลยเหรอเนะช้ามาเนี่ยตื่นแบบประมาณ3:00นะถ้าภารกิจตัวเองเสร็จเข้าห้องน้ำห้องท่าแป้งต้องถอยรถออกจากบ้านพ่อเนี่ยเป็นคนเปิดประตูบ้านให้ทุกวันเราจะตื่นบางคนสูงวัยเนาะนอนไวเนาะพ่อก็นอนแบบทุ่มกว่าก็หลับแล้วเที่ยงคืน1:00ก็ถือว่านอนเยอะแล้วเนาะหลับตั้งแต่ทุ่ม2:00เนี่ยนอน6 ชั่วโมง5 ชั่วโมง4 ชั่วโมงถ้านอนอิ่มๆนี่ก็ถือว่ามีปัญญาด้วยนะอย่างที่เคยบอกนะนักปราชญ์นอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8 ชั่วโมงอ่ะนะหมูกับแรดนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะพ่อแกก็จะมาเปิดประตูให้ทุกเช้าให้ลูกสาวนะบางทีคนก็โทรไปขอเพลงที่บ้านเขาก็เขานึกว่าเราแบบเป็นเบอร์บ้านนะ

0: เลยแบบเป็นเบอร์จริงๆต้องโทรไปที่นี่เบอร์สถานีจทล.เนี่ยจุ๋มจำไม่ได้แล้วนะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่เคยโทรเข้าสถานีเลยเวลามีปัญหาอะไรก็เราจะส่งไลน์กลุ่มแล้วก็โทรในไลน์ในกลุ่มของคอนโทรลนะว่าเอ๊ะมีเครื่องขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปก็ถือว่าสะดวกขึ้นยิ่งตอนนี้ยิ่งสะดวกใหญ่เลยนะลงจากเหล่าเต็งมาก็แปรงฟันเข้าห้องน้ำเรียบร้อยเข้ามานั่งจัดรายการในชุดนอนกันเลยนะเมื่อวานยังนั่งนึกเราไม่ได้ไลฟ์สดต้องนานเนาะเดี๋ยวให้สบายสบายนะเอาผ้าไหมสวยๆมาโชว์ท่านผู้ฟังยังมีอยู่นะฮะวันก่อนนะขายหลังไมค์ไปคุณป้าบอกตังน้อยอ่ะเดี๋ยวจุ๋มจะขายเทเลยอ่ะคนที่บอกอยากได้จังเลยเนี่ยเป็นของขวัญให้ท่านผู้ฟังนะผ้าไหมเนี่ยไม่ได้เอาเป็นว่าแบ่งแล้วกันจะบอกว่าขายกันน่าเกลียดนะกำไรได้ที่ไหนเราบางผืนขาดทุนด้วยบางทีขอเข้าส่งหน่อยอะไรอย่างนั้นนะทั้งไข่มุกก็ตามนะเป็นของแท้ทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะนี่ได้เส้นยาวมาอีกเส้นหนึ่งนะ1,200 รอบสวยๆได้มาเส้นหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดเนาะนะไอตัวไข่มุกน้ำจืดบ้านเราเนาะนะถ้าจะเอาราคาที่มันแบบเม็ดใหญ่สวยเนี่ยหลายตังค์นะอย่างเรานี่1,000 กว่าบาท2,000-3,000กำลังงามเนาะเหมาะสมนะเหมาะสมอย่าสวยมากนะเดี๋ยวคนที่บ้านจะหนักใจเดี๋ยวคนที่บ้านจะหนักใจก็ยังว่าตอนนี้สบายนะนะลงมาก็นั่งจัดมีคอมพิวเตอร์รับสัญญาณแต่บางวันก็มีขลุกขลักบ้างนะนะบางวันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณมั่งแต่เราก็ฟังได้2 คลื่นนะทั้งวสป .612ปีนี้เข้าปีที่2เนาะที่เรามีคลื่นเพิ่มก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะเพิ่มมาจากจทร1197นะบางคนมีไลน์ก็ฟังผ่านไลน์ชัดแจ๋วเมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งนะว่าอุ้ยก็จะจดเบอร์โทรได้นะอยากจะกินกาแฟราคาเท่าไหร่นะเราก็บอก180 บาทนะฮะนะเราส่งขั้นต่ำ3 กล่องนะคะอะไรประมาณนั้นนะฮะนะเขาบอกครูก็จะจดเบอร์โทรได้หลายวันมากเลยเนี่ยคุณสร้อยตื่นหรือยังคะนะคุณสร้อยยืนสุขนะฮะอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้ยฟังไปถึงหัวหินก็เลยเชียวนะฮะนะอยู่ฟังอยู่หัวหินเลยนะโทรมาบอกก็จะจดเบอร์ได้แล้วก็คลื่นมันแวบมากเลยนะก็เลยถามว่าฟังคลื่นไหนบอกฟังวสป .612 นะคุณสร้อยยืนสุขนะอยู่หัวหินตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันสั่งกาแฟไป6 กล่องนะนะกินวันละ2 ซองได้ไหมนะ นะรับหน่อยเนาะพี่ใบโทรหลายวันแล้วรับหน่อยอยากคุยแหละเหงาวันก่อนก็น้องแดงโทรหาจุ๋มแต่บอกน้องแดงไปเรื่อยเลยเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบที่น้องแดงยังเคยควงรายการของดีเจตอนที่4เนี่ยครับวันกดเบอร์ผิดนะคร
0: ับ จ้าไม่เป็นไรจ้ะ
1: ฟังอยู่ครับดีเจขออนุญาตครับดีเจเมืองลบเดือนนี้เป็นเดือนของผมที่วันที่ถูกลูกระเบิดครับ
0: อืมโถไม่ตายเนาะอืม
1: ไม่ตายครับ
0: โอ้โถ
1: ต้องเอาเรียกครับดัดออฟเข้าโรงพยาบาลลงลองบินที่เวียดนามนะครับ
0: โอ้ต้องตายตั้งแต่ตอนนี้ชาติหน้าเกิดไปเป็นเศรษฐีแล้วล่ะเนี่ย ทำความดีไว้เยอะไงเป็นทหาร
1: ครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุกผาลาบด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็เด็กวันท่านหลวงพ่อละมาออนแอร์หน้าใหม่ให้มิตรเพลงเต็มท่านกวางที่ติดตามมานานแล้วครับที่กวางหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวขอญาติบอกเบอร์ดีเจหน่อยนะครับ
0: จ้า
1: 0 8 2 35 2 8 1ทีเดียวคนข้างยากก็เอาเที่ยวเที่ยวครับจะบอกช้าช้าช้าช้าครับ0 8 1 8 2 3 5 2 8 1นะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ถ้าไม่มีทองใบเธอจะเหงานะอย่าเพิ่งตุยนะอันนี้ขนาดโดนกระสุนไปเวียดนามยังไม่ตุยนะฮะอ้าวสายเมื่อกี้จะรับโทรมาใหม่ค่ะนะพอจะรับแกวางสายเขาลองเบอร์อ๋อเขาลองนะเขาลองดูว่าใช่ไหมนะ648นะอ้าวนะไม่เป็นไรนะมันโทรแบบอยากลองเมื่อวานมีคุณลุงโทรมาก็พยายามจะแกะเสียงคุณลุงเนาะอยู่เพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่ เอ้าเดี๋ยวพูดถึงคุณสร้อยก่อนนะอยู่หัวหิน

0: ดูอันนั้นนะอันนั้นเริ่มมีแต่น้ำแล้วนะไม่มีเนื้อแล้วนะนะบอกกูก็จะจดเบอร์ได้พอสั่งปุ๊บบอกกินสองซองได้ไหมบอกจะกินสองซองก็ไม่ว่าเลยแต่จะกินทำไมใครจะพี่เคยสั่งบางยี่ห้อมันนิดเดียวลองเห็นของหนูแล้วจะรู้แล้วจะหนาวนะนะจุ๋มไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆลองต้องอย่าเพิ่งเชื่อจุ๋มนะคะเขาบอกกินสองทีสองซองได้ไหมวันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าแต่ของเราซองใหญ่นะว่าพี่เคยสั่งมากินนะมันซองเล็กนิดเดียวเขาก็ใส่กันนะ3 in 1น่ะไอ้ขออภัยถูกต้อง3 in 1เขาก็ใส่กันแค่นั้นน่ะเต็มที่เลยก็15 กรัม15 กรัมเนี่ยเป็นมาตรฐานของเรา20 กรัมนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวเนี่ยนะแต่บางคนก็กิน2ซองเนี่ยคุณลุงก็กิน2ซองประเภทแบบมันอร่อยเขาบอกกินซองเดียวไม่อิ่มเฮ้ยเขากินให้รู้รสให้มันร่างกายมันดึงดังสดชื่นมีคาเฟอีนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะจริงนะในแก่ก็อยู่บ้านสุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพิ่มวันจันทร์มาวันปกติจะแค่เสาร์อาทิตย์กาแฟถุงเปลืองไปอีกแล้วน่ะแกกินคนเดียวเนี่ยกล่องนึงเนี่ยแกกินได้5 วันน่ะแกกินวันละ2 ซองแก้วใหญ่แล้วกินแกกินแบบเอาอิ่มอ่ะดูที่พุงก็รู้จะกิน2 ซองก็ไม่เป็นไรแต่จุ๋มก็ว่าซองเดียวกำลังดีเนาะแล้วก็อย่าไปกินก่อนนอนล่ะแล้วกินเช้าๆอย่างเงี้ยเราฟังจุ๋มไปก็ชงกาแฟซัมซันคอฟฟี่ขอบพระคุณมากนู้นนะอยู่โทรมาไม่โทรเปล่านะฮะกว่าจะจดได้สั่งของด้วยนะคุณสร้อยนะฮะคุณสร้อยจากจังหวัดหัวหินนะแล้วก็มีคุณมังกรมังคนชื่อมังกรนี่ฟังรายการจุ๋ม2 คนแล้วนะจุ๋มไม่คิดว่าเอ๊ะคนชื่อมังกรก็มีไม่เยอะนะฮะนะมังกรทองคำขาวนี่อีกนี่ก็อีก1 คนนะฮะนะอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามนะก็สั่งสบู่ด้วยขอบพระคุณมากโอ้ทับทันเนี่ยสมัยก่อนจุ๋มไปบ่อยนะก็จะมีท่านจะเป็นเกษตรนะจำชื่อเพาะมากเลยแต่จำชื่อท่านไม่ได้ละอยู่เป็นเกษตรจากอำเภอเป็นผอ.เนาะเขาเรียกผอ.ไหมนะอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยเป็นจังหวัดเล็กๆได้อยู่นะอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสมัยก่อนไปเป็นประจำนะไปกราบหลวงพ่อไปดูอุ้ยปราสาทสวยนะเห็นแล้วอยากตายเนาะโอ้โหนะท่านนิมิตสร้างไว้เห็นไหมแล้วเนี่ยสวรรค์นะอยากดูสวรรค์นะไปดูที่วัดท่าสุงนะนะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะไปกันหนูพ่อเพอเนี่ยจุ๋มพาไปกันอย่างโชคโชนนะสมัยขับรถแป๊บเดียวก็ไม่ไกลเลยนครสวรรค์ไปก็ก่อนถึงนครสวรรค์ก็อุทัยแล้วสมัยก่อนมันมีคำพูดนะไปอุทัยไม่ต้องอุทธรนะค่ำแล้วนอนนครสวรรค์แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปอุทัยไม่ต้องอุทธรค่ำแล้วนอนที่อุทัยเดี๋ยวนี้เขามีโรงแรมหรูหราเนี่ยโรงแรมก่อนเข้าตัวจังหวัดเนี่ยคุณลุงเขาเคยไปสัมมนานั้นคืนเป็นหมื่นนะนะสมัยก่อนเนี่ยอุทัยจังหวัดเล็กๆเนาะป้าเตี้ยมลุงสืบไม่รู้ลุงสืบยังอยู่ไหมเนี่ยลุงสืบอยู่แถวๆเขาเรียกห้วยขาแข้งเนาะลุงสืบยังอยู่ไหมเนี่ยหนูคิดถึงนะอืมนะป้าเตี้ยมายังอยู่ป้าเตี้ยมยังสั่งของอยู่เมื่อวานโทรมาทับทันก็นึกถึงว่าทับทันเราไปบ่อยเพราะว่ามีพี่ที่เป็นเกษตรอำเภอทับทันเนาะแล้วเขาพี่ที่จุ๋มสนิทกันเนี่ยเขารู้จักกันเขาเพาะพันสุนัขขายอะไปซื้อหมากันนะพูดง่ายๆไปซื้อหมานะแล้วก็จะมีไอ้ขนมปังไส้ทะลักนะขึ้นชื่อนะแถวๆวงเวียนที่อำเภออุทัยจังหวัดอุทัยนะขนมปังแบบเดี๋ยวนี้คนคำเยอะเนาะนะแต่ต้องกินวันนั้นเลยจะอร่อยถ้าแช่ตู้เย็นไม่อร่อยนะขนมปังมันจะเหนียวนะต้องไปอุ่นแบบใช้หม้อซึ้งเนาะถ้าเราไปอุ่นแบบไมโครเวฟก็ไม่อร่อยนะถ้าไปต้องซื้อกลับมาขนมปังไส้ทะลักเนี่ยนะมีทั้งไส้ใบเตยไส้แบบ ครีมเนาะอุทัยนี่ไปบ่อยมากนะเนี่ยห้วยขาแข้งไปดูเมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคุณสืบนะคัสเถียรจำยังจำได้อยู่ไหมคะนะจุ๋มไปมาแล้วพอไปถึงบ้านพักท่านที่ท่านที่ท่านทําตัวเองเนาะท่านมีคนมีความตั้งใจสูงมากยังขนลุกนะเราไปลงเป็นหนังสือเยี่ยมเนาะก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่เยอะแยะเลยนะคะนะอุทัยธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าอยู่นะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ทับทันนะคุณมังกรนะเมื่อวานส่งให้แล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์ดีใจนะมีแฟนใหม่ๆแบบบางคนบอกฟังมา10 ปีแล้วเพิ่งซื้อตัดใจอ่ะเราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะฮะต้องขอบพระคุณมากจริงๆท่านไม่ผิดหวังหรอกนะถ้าท่านตั้งถ้าเห็นเจตนาเพราะจุ๋มทำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยคือจุ๋มก็กินทั้งครอบครัวด้วยนะคือเราคุณผ่านการเทสเตอร์อย่างดีคือตัวพวกเราเนี่ยแหละนะขายเสริมอาหารดูแลสุขภาพนะ3 วันดี 4 วันไข้นี่มันจะยังไงคุณต้องดูเป็นแซมเปิลเนาะจริงไหมต้องดูแซมเปิลนะเมื่อวานก็มีทั้งอูฐไทยมีทั้งประจวบคีรีขันธ์นะคุณส้อยนะฮะวันนี้ฟังชัดเจนดีแล้วก็มีคุณลุงอีกคนกว่าจะฟังรู้เรื่องนะในนู้นอยู่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อายุ80 กว่าแล้วแหละนะจะฝากเงินทำบุญโถพระคุณพระทูลหัวเอาไม่เป็นไรฟังจับใจความว่าฟังมาตลอดแหละนะลุงจนแต่อยากทำบุญไว้นะนะทางพุทธศาสนาก็บอกเนาะคนที่ให้ทานบ่อยๆเนี่ยก็จะมีโภคทรัพย์เนาะนะจริงนะเพราะนั้นเนี่ยการรักความตนีทีเหนียวเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ้ยเรามีน้อยเราก็ทำน้อยค่อยๆบรรจง มีน้อยทำน้อยค่อยบรรจงไอ้ไม่ใช่ไหมเนี่ยนะนะก็ขอบพระคุณมากนะฮะนะที่ฟังแล้วก็ท่านไม่ผิดหวังละกันจุ๋มพูดแค่นี้เมื่อวานนี้มันมีสินค้าตัวหนึ่งนะมันเด้งขึ้นมาตลอดเลยเด้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเลยสงสัยก็เพิ่งโปรโมทลักษณะเหมือนกระดูกอ่อนปลาฉลามของเราเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ต่อเอาเดี๋ยวฟังรับคนนี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: โยมพี่สั่งกาแฟ3 กล่องนะ
0: โอ้โหเอาพี่เรนูอะไรนะ
1: แพรชายจ้ะ
0: โอ้เมื่อวานนี้เพิ่งส่งให้เรนูสะสีอันนี้เรนูแพรชายนะได้เดี๋ยวส่งให้จ้าขอบคุณจ้าค่ะสวัสดีค่ะนะเรนูแพรชาย
1: จ
0: ้ะนี่เลนต้องเขียนชื่อซ้ำกันเยอะนะชื่อเพราะนั่นแหละนะก็เลยซ้ำกันเยอะนี่เมื่อวานเนี่ยวันก่อนเพิ่งส่งให้คุณเรนูสะสีนะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามสั่งอะไรหลายอย่างนะอยู่ฉะเชิงเซาก็ฟังชัดเจนดีขอบพระคุณมากนะก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ละกันเมื่อวานโอ้มันเด้งขึ้นมาบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเลยถ้าท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าคือถ้าขายแล้วมาครั้งเดียวรวยกันได้เป็นเยอะแยะเนี่ยคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะนะแต่จุ๋มคิดจุ๋มทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าจุ๋มแบบดีเลิศนะจุ๋มมีความรู้สึกว่าเราได้ในส่วนที่เราควรจะได้ในมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะขนาดนั้นเรารู้สึกเราผิดอะรู้เข้าใจความหมายไหมเรารู้สึกเราผิดอะนะอย่างน้องที่ผลิตของให้จุ๋มเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ระดับผิดส่งออกได้นะมาตรฐานไม่แค่ ISO อย่างเดียวนะน้องบอยอ่ะซับพรีเมียมเนี่ยนะเขาบอกพี่จุ๋มเนี่ยคนที่เขาผิดลักษณะคล้ายพี่จุ๋มเนี่ยผมส่งไปทางใต้อ่ะเขาขายกล่องละเป็นพันนะพี่จุ๋มขายแค่590ขายแค่1,200เหรอเราบอกโหแค่นี้ก็พอแล้วนะตามมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนาะเราได้ 20% 25% หักลบกบค่าเดินทางค่าจัดส่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะการทำตลาดทำธุรกิจในอย่างสถานีจุ๋มก็ต้องเสียนะก็ต้องเสียนะทุกอย่างการเดินทางค่าน้ำมันลดค่าจัดส่งทุกอย่างหมดหักแล้วเหลือขนาดเนี้ยถ้าเราขายเยอะของเราคุณภาพเราก็อยู่ได้นาน get along เราคิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อวานมันเด้งมาเขาก็จะพูดเรื่องกระดูกเราทับเส้นเสียวแปรปรับ พราะคนสูงวัยเป็นเยอะนะเสียวลงขาเดินปวดนู่นปวดนี่ทดลองกินของเขาก็มีส่วนผสมคล้ายๆเราเนาะนะชุดทดลองกิน15วัน 1,600 กว่าบาทโอ้พระเจ้าช่วยของเรา 1,200 บาทท่านกินได้2เดือนเอา60วันก่อนนะจริงๆแต่เขาใช้การตลาดแบบโซเชียลไงโพสต์ทุกวันจนคนแบบโอ้โหแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ขอให้แม่กล้วย
0: เอาอะไรจ้าแปะกล้วยเหรอจ้าเสียงเบาจ้า
1: จ้าแปะกล้วยแปะกล้วยจ
0: ้
1: า
0: น่ะแล้วอะไรอีกจ้า
1: แปะดวงตา
0: แปะกล้วยดวงตาชื่ออะไรอย่างละหนึ่งกระปุกนะจ้า
1: จ้าชื่อหวานสีโสภณจ้า
0: อ้าวสั่งครั้งแรกสิ
1: จ้า
0: เออเพราะว่าชื่อหวานนี่ยังไม่มีนะชื่อหวานนะคะชื่อดีจังนามสกุล
1: สีโสพลจ้ะ
0: สีโสพลชื่อหวานแต่ไม่เป็นเบาหวานนะ
1: เป็นอยู
0: ่นี่ถ้าเป็นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเราชื่อหวานนะถ้าไม่เป็นสิแปลกนะอ่ะบ้านเลขที่จ้ะ
1: บ้านเลขที
0: ่โอ้ยหรืออะไรอ่ะ
1: 24
0: ท
1: ับ 21
0: ทับ21หมู่
1: หมู่11
0: หมู่11ตำบล
1: ตำบลนิคมจะสร้างตนเอง
0: เอ้าลพบุรีเหรอ
1: จ้า
0: โอ้ยฟังมานานยังเนี่ย
1: โ
0: อ
1: ้ฟังมาเป็นปีแล้วจ
0: ้ะโอ้เป็นปีก็ยังดีนะยังตัดใจแปะกล้วยบำรุงสมองเนาะผู้ชายทานดีนะผู้ชายชอบเป็นพวกสโตกเนาะเออแล้วก็ดูแลความจำสองกระปุกนี้กระปุกละ700 1,400 นะคะ
1: เอากระปุกเดียวกับดวงตาจ้ะ
0: เอายังไงเอาให้ดีแปะกล้วยก็แปะกล้วยดวงตาก็ดวงตา
1: สองอันสองอัน
0: เอาอย่างไง
1: เอาอย่างละกระปุก
0: ก็กระปุกละ700 1,400
1: จ
0: ้
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดเอากระปุกเดียวมันจะมีถุงมันอันนี้ถุงถั่วเฉลี่ยมันจะมีจัดส่งอยู่60บาทอันนี้แต่ไม่ได้คิดนะคิด 1,400 นะคุณหวาน
1: ถ้าสบ
0: ู่
1: ด้วยนะ
0: เอาได้ก็ไม่เป็นไรเอาสบู่กี่ก้อน
1: ก้อนเดียว
0: ได้1,400ได้1,459บาทนะ
1: 3อย่างนะ
0: จ้าเบอร์โทรเบอร์นี้นะเก็บเงินปลายทางนะจ้า
1: ได
0: ้ได้โอ้น่ารักอยู่นิคมอยู่ซอยไหนอ่ะ
1: อยู่ทางเน
0: ี่ยเส้นไหนสายเอกสายโทรสายตรี
1: สายพระพุทธบาท
0: อ๋อทางไปออกตรงพุทธบาทได้ตรงเข้าใจแล้ว
1: ยังอยู่ตรงจำปา
0: อ๋อเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากที่บ้านทำข้าวโพดกันเหรอ
1: ไม่มาอยู่กับลูกสาวไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านดูแลบ้านให้เขาเฉยๆ
0: โอ้ยดีจังเลยได้ลูกเลี้ยงมีบุญนะคุณหวานนะโอเคขอบพระคุณมาก
1: ยอดที่ดูยอดที่
0: ก็นี่ไงบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสงสัยต้องกินแปะกล้วย2เม็ด
1: ใช่
0: 1,400 เอา60ก็ได้นะ59บาทเนี่ยเออจ้าเดี๋ยวส่งให้จ้ามีท่านผู้ฟังหลายคนเพิ่งบอกไปหยกๆ 2-3 เที่ยวลืมนะอัลไซเมอร์เอาเรื่องกันนะตัวจุ๋มเมื่อวานนี้ให้เตไปส่งของอาฉลองรัตเขียนตัวเลขผิดโอ้ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเขียนตัวผิดเป็นตัวนั้นก็ยังไม่ผิดนะอันนั้นน่ะราคาพิเศษ เออนะราคาพิเศษเนาะเออบางทีมาซื้อถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคิดจะถูกแต่เวลาเขียนนะเลข4กับเลข1เนาะแหมไม่ต้องตกใจนะสมัยก่อนไปส่งของเองเนาะร้านเจสำเร็จนะอยู่อ่างทองยอดเขาซื้อสบู่ทีหลายพันหลายร้อยก้อนนะที่600ก้อนน่ะเศษมัน 8,000 น่ะแต่เขียน80บาท โอ้เป็นหมื่นเนาะบอกกูเจเลตเขียนตัวเลขลงผิดอ่ะโอ้ไม่เป็นไรคือมันมีตัวเลขอยู่เนาะนะเขาก็โอนมาให้เรานะจาก 8,000 น่ะเป็นลงท้ายเป็น800มันต้อง800ใช่ไหมน่ารักเนาะ มันมีตัวเลขอยู่นะไม่ได้ต้องกังวลนะบางทีอาจจะเขียนผิดเนาะเลขหนึ่งเลขสี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะให้ติ๊ปก็ได้นะฮะไม่เป็นไร โอ้โหสงสัยจะรอนานนะมีนี่มีคุณลุงอยู่คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลุงอะไรอ่ะอยู่ปทุมธานีอ่ะโคตรน่ารักเลยเวลาซื้อเขาจะให้คุณพนมอ่าคุณลุงพนมเดี๋ยวจุ่มเซิร์ชดูก่อนนะพนมพนมมอนพูดนี่ไม่ใช่คนไทยพูดนะพนมมอนพูดใจดีด้วยนะอยู่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเขาจะโอนเงินนะสมเขาจะสั่งของจุ่มมาหลายพันนะสมมติมีเศษ20เงี้ยเขาโอนเกินอ่ะไม่เป็นไรติ๊บคุณจุ๋มเป็นคนแรกนะที่ติ๊บจุ๋มอ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะบางทีแบบมี15บาทอะไรเงี้ยเอ้าบางทีเราก็เออนะขอบพระคุณมากนะเขาจะให้ลูกเป็นคนโอนนะคุณพนมมอนพูดนี่เมื่อกี้เห็นอยู่นะเวลาจุ๋มจำชื่อได้จุ๋มเซิร์ชมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะก็ขอบพระคุณมากนะพูดถึงกระดูกอ่อนปลาฉลามโอ๊เรามานั่งนี่นะท่านผู้ฟังไม่ผิดหวังหรอกนะจุ่มตั้งใจแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆเพราะจุ่มก็กินเขาก็จะประมาณว่ากระดูกทับเส้นอันนู้นอันนี้เพราะคนเป็นเยอะเนาะมีแคลเซียมชุดดูแล15วันเป็นโปรโมชั่นเนี่ย 1,680 15วันนะแล้วเขาแยกด้วยนะของเราทั้งฟิชออยล์ทั้งเรารวมกันหมดเลยใน1ซอฟเจลแบบไม่ต้องไปแบบคือคุณอยู่ที่เนี่ยนะ1แคปซูลอย่างเดียวไม่ต้องไปเติมอะไรนะอันนี้คือเขาแค่ขนาดทดลองดูแลนะกินได้แค่15วันของเรา 1,200 บาทคุณทานได้60วันแล้วไม่แบบคือจุ๋มไม่อยากพูดอ่ะท่านเซิร์ชดูเอาเองแล้วกันมันจะขึ้นปุ๊บเลยนะกระดูกอ่อนปลาฉลามนะที่เราทานกันอยู่เนี่ยมันดูแลอะไรบ้างมันจะขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เรียนแบบพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกว่าเรียนอภิธรรมเนี่ยมันจะงงมันจะมึนนะมาถูกทางแล้วมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บโอ้ยถ้าขายอย่างเขาเนี่ยรวยระเบิดระเบ้อไปแล้วทำไม่ได้สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้า
1: เอาไอ้กระดูกอ่อนมาถามสักกระปุกไ
0: ปชื่อเคยสั่งหนูหรือยัง
1: สั่งเพนพิษ
0: อ้าวต้องบอกชื่ออะไรนะ
1: เพนพิษรัตนาห่วง
0: อ๋อจำนามสกุลได้รัตนาห่วง
1: เอาสบู่มา4ก้อน
0: อ้าวได้กระดูกอ่อนกินไป60วัน2เดือนสบู่4ก้อนนะจ๊ะได้ขอบพระคุณมากนะค่ะน่ารักรัตนาห่วงจำนามสกุลได
1: ้
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เบอร์นี้นะ
0: เบอร์เอาเบอร์ใหม่เหรอเปลี่ยนเบอร์เหรอ
1: ไม่ใช่อีช็อปก่อนนี่มันเบอร์มันผ
0: ิ
1: ดกันไง
0: เลขสวยด้วย966ตาตองหกเลยนะได้เดี๋ยวหนูดูข้อมูลบางทีข้อมูลผิดเนาะจ้ะ
1: แต่ไปรษณีย์เขาส่งถูกเขารู้จัก
0: ไปรษณีย์น่ารักเขารู้เนี่ยวันก่อนพี่ทิติรัตน์บอกจริงๆมันต้องมี2นะอยู่ตาคีแต่เผอิญหลานเป็นไปรษณีย์
1: ไปรษณีย์ก็ผ่านฉันรู้จัก
0: โอ้อยู่จังหวัดไหนนะอันนี้แต่จุ๋มจำ
1: สระบุรี
0: สระบุรีนะคะ
1: อยู่เสาไห
0: ้เสาไห้โอเคส่วนเสาไห้ก็เป็นพวนดิ
1: ไม่พวน
0: ไม่เป็นพวนเป็นไตเหรอแต่เอาแต่เสาไห้เป็นพวนเยอะเนาะ
1: อ๋อนี่มันเลยมาทางบ้านยางนี
0: ่บ้านยางนี่มันติดอะไร
1: ติดเรืองราง
0: อ๋อติดเรืองรางนะอ๋ออ่ะอ่ะโอเคขอบพระคุณจ้า
1: จ
0: ้าแหมเราก็นึกว่าพวนได้ว่าภาษาพวนเด้ นี่นะเราก็นั่งนึกโอ้เขาพอเราเปิดนะมันเด้งเหมือนว่าเขาโปรโมทอะนะเราก็นั่งนึกส่วนผสมเขาก็จะมามีเราแค่จะอธิบายน้อยมากเนาะเขาก็เลยรับประกันนะกินแล้วอย่างต่ำเนี่ย90ถึง120 120วันคือ3เดือนนะเห็นบอก15วันนะขนาดทดลองใช้ของเขาว่า15วันนะ อันนี้จุ๋มพูดเลยนะเจ้าบอยบอกโหพี่จุ๋มแบบขายถูกมากคือผลิตภัณฑ์เราพรีเมียมไงแต่เราขายราคาอยากให้ทำไมอ่ะชาวบ้านก็กินได้ไม่ต้องไปจ่ายแพงจุ๋มก็คิดถึงแล้วอะล่ะเป็นบุญจุ๋มคิดอย่างนี้นะเนี่ยเราขายจำนวนเยอะเราก็ได้ตังเองจุ๋มคิดอย่างนี้แล้วจุ๋มเล่นการตลาดมานะจุ๋มไม่ได้จับตลาดแบบตลาดบนจุ๋มจัดตลาดกลางตลาดกลางถึงล่างเป็นกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าแต่ก็เป็นคนที่ได้ของดีมันไม่ดีไม่ได้เนาะจริงท่านผู้ฟังทั้งดวงตานี่โหนะตระกูลเบอร์รี่ใส่กันเต็มคาราเบลแปะกล้วยนี่ไม่ใช่แต่มีใบแปะกล้วยเป็นแคปซูลนะมีมากมายดูหลังกระปุกมันจะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยแหมปุ๊บปุ๊บวันนี้ขายของเนี่ยนะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยดูแลกระดูกข้อต่างๆเนาะนะไปตัวช่วยเสริมสร้างนะดูแลเนาะบางทีพออายุมากกระดูกเรามันทรุดเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกระดูกเชิงกลางกระดูกสันหลังที่ติดอยู่ไอ้ตรงที่โจงกระเบนอ่ะมันก็ทำให้ทรุดพอมันทรุดเนี่ยบางทีมันก็ไปมันปริ้นเนาะบางทีมันก็ไปโดนเส้นประสาทที่อยู่ในทั่วร่างกายเรามันก็จะมีแป๊บปิ๊บแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะปวดบางคนขายของมาทั้งชีวิตยืนนานมันมีความเสื่อมอ่ะทุกคนต้องมีภาวะนี้ดูแลซะก่อนที่มันจะเป็นเยอะนะไอตัวมาลารีนคอลลาเจนกระดูกอ่อนปลาฉลามแชคโครีเนี่ยนะตัวนี้มีส่วนผสมมากไปนะถ้าเราจะไปกินยาแต่แก้ปวดในกระเพาะพังลำไส้พังเป็นโรคพร้อมเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นมันเหลือหลังนะมีฟิชออยล์มีไทโคซานมีโคดลิเวอร์ออยล์มีมารีคอลลาเจนมากมายนะคุ้มจุ๋มยังบอกเลยโอ้ใครตื่นมาได้เจอเราเนี่ยจุ๋มว่าโชคดีนะอืมนะจริงนะเขาทำผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี่เขาเลิกขายแล้วก็เปลี่ยนไปขายตัวเองเราก็ยังเงี้ยเราถือว่าเราให้ของที่มีประโยชน์ต่อท่านเนาะนะตอนนั้นนะไอ้ที่จัด2แถม1อะโอ้โหหัวฟูเลยจุ๋มมันมีส่งผิดบ้างอะไรบ้างนะสลับกันมีคนมาสั่งช่วงโปรอย่างเงี้ยแล้วไปสั่งอื่นๆคล้ายๆกันอาจจะมีสลับกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้นะมันก็มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดานะเอาโทรมาอีกเจ้าหนึ่งอ่ะจ้ะสวัสดีจ้ะอ้าวโทรแล้วไม่พูดเป็นต่อสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาก็จะหมดเวลาเล่าให้ฟังนะจริงท่านผู้ฟังได้ความจริงๆเลยนะถ้าจะขายอย่างเขาเนี่ยรวยมากมายจะรวยแล้วไปก็ไม่ได้นะตายก็ไปไม่ได้เอาให้มีความสุขท่านกินแล้วท่านมีความสุขจุ๋มก็รู้สึกไม่ผิดเรารู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่นะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: จ้าจ้า
1: จ
0: ุ๋
1: มใช่ไหมคะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ไอ้นั่นอะไอ้อะไรนะ
0: ดีท็อกกล่องละ280บาทมี4ซองจ้ะ
1: สั่งแล้วส่งได
0: ้
1: ใช่ไหม
0: ส่งได้นะแต่2แต่กล่องเดียวน่าจะไม่พอเนาะจ้ะนะถ้า3กล่องก็840บาทเนาะจ้ะเพราะว่าเราท้องผูกเนี่ยเราต้องดื่มครั้งแรกเนี่ยทุกวันก่อนสัก7วันเนาะ
1: ท้องผ
0: ู
1: กมากๆ
0: ต้องกินแล้วล่ะนะคะชงกับน้ำปกติเหมือนเราดื่มน้ำผักผลไม้แนะนำให้ทาน3กล่องนะคะ840บาทนะคะอืม
1: แม่ค้าส่งเท่าไหร่ค
0: ะอันนี้ไม่ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วไม่ได้คิดค่าส่งถ้าเอาพูดเลยนะเวลาจะหมดแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวพูดหลังไมค์นะเดี๋ยวจุ๋มจะส่งเพลงแล้วนะจ้าสวัสดีจ้ะคือจะเอาต้องตัดสินใจเนี่ยอันเนี้ยจุ๋มไม่ได้คิดค่าส่งเขานะมันเบาบางอย่างมันหนักจุ๋มก็คิดเอาอะจนเตบอกโหป้าไม่คิดค่าส่งเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรบุญรักษานะคะ ขอบพระคุณเมื่อกี้ไม่ได้ทักทุกคนเลยที่ทักจุ๋มผ่านไลน์ขอบคุณทุกท่านนะ

0: ังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิตราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้เริ่มต้นรายการด้วยเรารอเขาลืมจากคุณฝนธนสุนทรนะคะวันนี้10กันยายนค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันที่10เดือน9นะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังวันหนึ่งจะไม่ได้เล่าข่าวแต่ว่าจะมีสาระน่ารู้สำหรับสุขภาพแล้วก็เกษตรกรไทยมาเล่าสู่กันฟังอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานที่ผ่านมาปุ้มมีภารกิจเดินทางไปกรุงเทพในช่วงเย็นถึงค่ำแล้วก็กลับมาดึกนะคะด้วยความที่คาดว่าน่าจะกลับดึกความสามารถในการจัดรายการในช่วงตีสามถึงตีสี่แล้วก็ตีห้าถึงหกโมงเช้านี้ก็คงว่าจะไม่ไหวแหละก็เลยขออนุญาต1วันสัปดาห์ที่แล้วนี่หายไปเลยนะสัปดาห์นี้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้านะคะแต่ว่าไม่ได้เล่าข่าวแต่เดี๋ยว6โมงเช้าทางจทล AM 1197ในช่วงข่าวรับอรุณ6โมงถึง7โมงเช้าหลังจากจบรายการนี้เนี่ยก็คงจะฟื้นคืนชีพมาเล่าข่าวให้คุณได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาต1วันเดี๋ยวฟังสาระน่ารู้มีเรื่องมาเล่านะคะมีคลิปลับสุขภาพมานำเสนอมีเพลงเพราะมาให้ฟังกันแต่ว่าไม่ได้เล่าข่าวก็ยังจะมีเรื่องราวการเตือนภัยให้ระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ได้ทราบกันด้วยเพราะว่าเราต้องติดตามเป็นเกษตรกรจะต้องรอบรู้เรื่องราวของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังขานะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยฝนตกต่อเนื่องแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคำเตือนให้ระแวดระวังกันอยู่ตลอดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกสะสมทำให้เกิดดินสไลด์น้ำป่าเนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรก็ต้องรู้ไว้จะได้วางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้น้ำด้วยอันนี้สำคัญนะคะซึ่งวันนี้วันที่10กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยในช่วงระหว่างวันนี้ถึง13กันยายนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มมีฝนลดลงค่ะคุณผู้ฟังเวลาเขากางแผนที่ประเทศไทยออกมานะคะส่วนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีขาวค่ะใต้ลงมาทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลงมาเรื่อยๆจนไปถึงด้ามขวานเลยก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มอันเนื่องมาจากสภาพฝนนะคะแล้วก็มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็จะทำให้มีฝนในบางพื้นที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้แล้วก็11ถึง13กันยายนเนี่ยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนนะคะแต่ว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่ต้องติดตามกันค่ะแล้วก็บรรดาชาวเรือก็ต้องระมัดระวังวางแผนในการเดินเรือด้วยวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักมากนะ10กันยายนนะคะฝนตกหนักมากที่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ก็ที่ระนองและพังงาอันนี้ฝนตกหนักมากนะคะส่วนทางด้านของจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็จะมีภ
ภาคเหนือที่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดตากภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนตกหนักที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราฝนตกหนักภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนี่ค่ะอันนี้ก็เตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนมาด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่13กันยายนเลยนะคะหลายภูมิภาคหลายพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่11เราก็ค่อยมาเล่ากันใหม่รายงานกันเป็นวันๆไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนี่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังเกษตรกรที่ต้องลุยน้ำลุยโคลนอย่าประมาทกับโรคฉี่หนูภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ได้เกิดแค่ตอนน้ำท่วมนะคะหลายคนคิดว่าโรคฉี่หนูจะมากับน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเชื้อแบคทีเรียมันจะแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีสัตว์ชนิดอื่นๆที่เป็นพาหะนอกเหนือจากหนูด้วยค่ะเพียงแค่เดินผ่านโคลนที่แฉะสนามหญ้าหรือแอ่งน้ำเล็กๆก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้แบบไม่ทันระวังการยึดติดกับความเข้าใจเดิมๆอาจทำให้เราประมาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่ต้องไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวค่ะประเด็นที่ต้องระวังก็คือถึงไม่ได้ลุยน้ำท่วมขังไม่มีทางติดเชื้อแน่นอนอันนี้อย่าเข้าใจผิดเลยค่ะคุณผู้ฟังขาเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรานะคะไม่ได้อยู่ในเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมขังเท่านั้นแต่ยังสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนพุ่มไม้หญ้าเปียกหรือว่ากองใบไม้ร่วงการติดเชื้อเกิดขึ้นง่ายๆผ่านบาดแผลรอย

ันนะคะสามารถรับเชื้อแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะได้โดยเฉพาะสุนัขที่ชอบวิ่งเล่นนอกบ้านเมื่อสุนัขขับถ่ายลงบนพื้นหญ้าสนามหญ้าหรือว่ากรงเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียก็จะปนเปื้อนอยู่ในบริเวณนั้นทำให้เจ้าของมีโอกาสรับเชื้อโดยตรงจากการทำความสะอาดหรือว่าสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าสวมรองเท้าบูทแล้วจะปลอดภัย 100% รองเท้าบูทยางเป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้นที่ดีแต่ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมดหากละเลยขั้นตอนทำความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์หลังจากการใช้งานก็มีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันค่ะบางทีเราก็มองข้ามไปนะคะหลังการสวมรองเท้าบูทคราบโคลนหรือน้ำที่ติดอยู่บนรองเท้าแล้วเราก็ถอดรองเท้าด้วยมือเปล่าหรือละอองน้ำที่กระเด็นใส่ส่วนอื่นๆของร่างกายแขนขาช่วงบนหรือใบหน้าแล้วก็การสวมชุดปนเปื้อนทิ้งไว้โดยไม่รีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายทันทีที่เสร็จภารกิจจากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะถ้ามือไปสัมผัสหยิบจับอาหารขยี้ตาเชื้อแบคทีเรียก็เข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ประมาทไม่ได้ค่ะแล้วก็กรณีที่สัตว์เลี้ยงติดเชื้อต้องแสดงอาการป่วยให้เห็นชัดเจนไม่จริงหรอกเพราะว่าสัตว์เลี้ยงหลายตัวรับเชื้อแล้วอาจจะไม่แสดงอาการป่วยรุนแรงค่ะผู้เลี้ยงก็เข้าใจผิดว่าเป็นอาการเหนื่อยล้าทั่วๆไปเป็นพาหะไร้อาการซึ่งสัตว์เลี้ยงก็ยังคงขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนพื้นที่ภายในบ้านก็เลยกลายเป็นจุดปนเปื้อนโดยที่สมาชิกในบ้านไม่รู้ตัวค่ะแล้วบางทีก็คิดว่าเป็นไข้ปวดเมื่อยธรรมดาเดี๋ยวก็หายไม่ต้องรีบไปหาหมอก็ได้โรคฉี่หนูจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกหลายคนก็ไปกินยาบรรเทาอาการพักผ่อนอยู่บ้านทำให้การรักษาล่าช้าจนเชื้อแพร่กระจายเข้าสู่ระบบอวัยวะที่สำคัญก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะนั้นมันไม่ใช่โรคแค่ประจำฤดูฝนไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแต่มันเป็นภัยเงียบที่แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรอบๆตัวเราปรับเปลี่ยนความเข้าใจและระมัดระวังในการดำรงชีพช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อได้คุณผู้ฟังคะถ้ามีประวัติสัมผัสในพื้นที่ชื้นแฉะดินโคลนหรือว่าปัสสาวะสัตว์แล้วเริ่มมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรงควรไปพบแพทย์และแจ้งประวัติความเสี่ยงด้วยคุณผู้ฟังคะนะคะรับวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอจะเป็นเกราะคุ้มกันภัยทั้งตัวท่านเองสมาชิกในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากปุ้มสันธนีและสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับเกษตรกรทุกท่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะได้ระวังตัวนะคะคุณผู้ฟัง

0: ือกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ปราบข้าวหนูนะปราบหนูนะมีเคล็ดลับนะ
4: ค่ะ
3: ถ้าหากว่าเจอรูมันคงได้นะเอาทั่วตัวไปขี้เข้าไปในรูแล้วมันจะย้ายทิ้งเลย
4: ตรูที่อยู่ตามคณานะ
3: นั่นเนี่ยตามคณานั่นเนี่ย
4: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
3: มันจะย้ายทิ้งเลยมันไม่อยู่หรอกอยู่ไม่ได้
4: ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเน
3: า
4: ะ
3: ทำไมแม่ก็ไม่รู้แล้วมันมีกี่ตัวมันก็ย้ายไปหมดแล้วเนี่ย
4: เพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าโดรนแน่นอน
3: ดีกว่าเพราะว่าพอเราเดินฉีดแต่เราเจอรูมากง่ายเราก็ฉีดเข้าอัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยแล้วมันก็จะย้ายไปที่อื่น
4: การันตีว่าปราบหนู
3: ดีแน่นอน
4: ได้ค่ะแล้วเอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
3: ปราบราก็ฉีดเข้าเนี่ยป้องกันเชื้อราก็ได้
4: โอเคได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสขอบคุณมากๆนะคะ

0: คุณไผ่พงศธรค่ะฝนรินในเมืองหลวงคุณฟังอยู่กับปุ้มสันธนีในช่วงของข่าวรับอรุณแต่ว่าไม่มีข่าวมาเล่าวันนี้มีเรื่องราวของเกษตรกรผู้ปลูกพริกค่ะทุกระยะการเจริญเติบโตจะสามารถรับมือกับแอนแทรกโนสหรือโรคกุ้งแห้งได้ระวังไว้ค่ะเชื้อราเป็นตัวสำคัญคุณผู้ฟังค่ะสภาพอากาศร้อนมีฝนตกผู้ปลูกพริกในทุกระยะรับมือกับโรคแอนแทรกโนสและกุ้งแห้งให้ดีนะคะพบในพริกที่เริ่มสุกก่อนที่พริกจะเปลี่ยนสีอาการเริ่มแรกเป็นจุดเป็นแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อยแล้วก็เริ่มขยายใหญ่เป็นวงรีหรือวงกลมบริเวณแผลที่พบของเชื้อราจะเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กๆเรียงเป็นวงซ้อนกันสภาพอากาศที่ชื้นจะมองเห็นเมือกเยิ้มๆสีส้มอ่อนๆเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราเป็นสาเหตุของโรคค่ะถ้ารุนแรงจะทำให้ผลเน่าพริกที่เป็นโรคจะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งแล้วก็ร่วงก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยววิธีป้องกันนะคะเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคค่ะหรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ก็ต้องเลือกพริกที่ไม่เป็นโรคแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียส 20-25 นาทีก่อนนำไปเพาะค่ะจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมไม่ชิดกันจนเกินไปกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นซึ่งจะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคแล้วก็หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบพริกที่เป็นโรคเก็บไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดปริมาณและสาเหตุพร้อมทั้งถ้าพบว่าเริ่มมีการระบาดป้องกันด้วยวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดวัคซีน2อัตราผสม 50-60 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะผสมกับวีซ่าขั้วเหนียวด้วยเพื่อป้องกันการหลุดล่วงแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะ10วัน12วันนะคะซ้ำอีกทีนึงในระยะแรกนี่7วันฉีดทีจากนั้นก็เว้นระยะไป10วัน12วันแค่วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวแอนแทรกโนสกุ้งแห้งหายไปคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้ามีการระบาดรุนแรงก็ควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคแต่บอกได้เลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำค่ะคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025นะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีน2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

0: ิดท้ายวันนี้บุ้มมีเรื่องของด้วงหนวดยาวค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นการระบาดของด้วงหนวดยาวกับต้นกาแฟนี่ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือปลูกกาแฟโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชแบบปลอดภัยด้วยสมุนไพรถ้าทำเองความแม่นยำในการป้องกันก็จะลดลงบางทีฝนตกก็หายหมดแล้วค่ะด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟนี่เป็นตัวที่กำจัดได้ยากมากนะคะด้วงหนวดยาวแล้วก็หนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยเกษตรกรที่เจอเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะกว่าจะจัดการได้นะคะลำบากมากอย่าให้เป็นฉีดวัคซีนไว้จะไม่มีแมลงมากวนคุณผู้ฟังขานะแต่ถ้าเกิดพลาดพวกนี้จะวางไข่บริเวณเปลือกไม้ค่ะตัวหนอนจะเจาะเข้าไปทำลายลำต้นส่งผลให้ต้นกาแฟก็ดีมะพร้าวก็ดีทรุดโทรมใบเหลืองร่วงกิ่งแห้งลำต้นเปราะบางแล้วสุดท้ายยืนต้นตายคุณผู้ฟังถ้าควบคุมไม่ทันท่วงทีนี่อาจจะเสียหายนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นไร่กาแฟด้วยแล้วเนี่ยผลผลิตที่เสียหายเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นต่อไร่กันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ปุ้มฝากไว้เลยกับวีโต้ปราบหนอนนะคะวีโต้ปราบหนอนผสมวัคซีเน่ค่ะส่วนที่โดนกัดทำลายก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ด้วยวัคซีเน่นี่แหละส่วนวีโต้ปราบหนอนก็จะไปกำจัดไปไล่แล้วก็ไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่ชื้นแฉะหลายคนกังวลเรื่องของเชื้อราปุ้มก็ฝากชีวภาพปราบราไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรื่องของสมุนไพรปราบหนูเป็นที่รู้กันดีเด็ดสุดในยุคนี้สั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อปุ้มได้เลยค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็6โมงเช้าค่ะเราจะมาติดตามข่าวกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะฟื้นคืนชีพมาเล่าข่าวได้ตอน6โมงเช้านี่แหละค่ะนะคะพบกัน6โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิต
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับโดยมีกสทช.พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนโชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงโดยจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดโดยกระผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับการที่เรามีชีวิตมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าเป็นวาสนานะครับเกิดเป็นคนถือว่ามีวาสนาแล้วมีชีวิตอายุยืนมาถึงขนาดนี้นี่ถือว่ายิ่งเป็นวาสนาเขาบอกว่าคนที่อายุเกินมา62ปีเนี่ยมีอยู่ 8% นั่นหมายถึงว่าตายไปประมาณ 92% ให้เราโชคดีนะครับถ้าเรามีอายุ62หรือใกล้จะถึงเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องมีมากจึงจะมีความสุขให้มีพอเราก็มีความสุขท่านผู้ฟังจนนี่แปลว่ามีน้อยนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยเขาแปลว่ามีมากคือมีเงินมากก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนี่แปลว่ามีพอคือพอใช้พออยู่พอกินมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขแต่อย่างน้อยความทุกข์มันก็น้อยถึงสุขไม่มากเราจะกินอาหารราคาหลักพันบุฟเฟ่มื้อหรูกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วมันก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับเด็กวัยรุ่นลูกหลานของเราบางทีเขาวัดคุณค่าคนว่าเอ้ยอันนี้ใช้มือถือรุ่นไหนนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยอยู่วัยทำงานเนี่ยก็มักจะวัดคุณค่าว่าใช้รถยนต์ยี่ห้ออะไรนาฬิกายี่ห้ออะไรเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมบ้านหลังโตไหมพออายุมากขึ้นอีกนะครับก็จะดูว่าคอนโดใหญ่ราคาเท่าไหร่บ้านหลังโตขนาดไหนลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรจบระดับไหนไปเรียนต่อโรงเรียนไหนหรือว่าเรียนต่างประเทศหรือไม่ก็แข่งกันไปพอเกษียณมาเขาก็วัดกันว่าใครมีเวลาว่างในตอนเกษียณกว่ากันถ้ายิ่งมีเวลาว่างมากก็แสดงว่าคนนั้นมีเงินนะครับมีเงินมีทองมากไม่ต้องทำงานหนักใช้ชีวิตสบายหลังเกษียณนะกินกาแฟร้านไหนไปกินข้าวต้มร้านไหนนะแต่วัยชราเนี่ยนะครับวัยสวอย่างบางคนบางท่านนะครับหรือว่าอย่างกับผมเองกำลังจะเข้าสู่วัยสวนี่คือมันไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังที่รักขอให้เรามีเงินพอใช้ในชีวิตแต่ละวันและต้องการร่างกายที่ยังแข็งแรงเดินไหวไม่มีโรคไม่ต้องกินยาจำชื่อลูกชื่อหลานได้อันนี้ก็บอกว่ายิ่งรวยนะรวยยิ่งกว่ารวยอีกนะครับจะมีอยู่บ้านหลังหรูมีรถราคาเป็น10ล้านมีเงินฝากเป็น100ล้านถ้านอนให้น้ำเกลือก็ไม่มีประโยชน์เพราะท้ายที่สุดนี่ทุกคนก็จะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือร่างกายของเรานะครับสุขภาพของเราครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายของเราแบบเปลืองมากๆถึงบั้นปลายของชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่คนที่มีเงินมากคนที่มีเงินมากมายท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากพอที่จะใช้เงินถึงไม่มากนักอย่างมีความสุขฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินเป็นเพื่อนยามชราลองดูนะครับลองกินดูจะดีหรือไม่ดีตัวเราเท่านั้นถึงจะพิสูจน์ได้ทดลองดื่มดูนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหลวงพ่ออภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของหลวงพ่อยีปัญญาภโรเรื่องนี้พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามเป็นผู้เล่าให้คุณสิทธาเชตวันได้บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อยีปัญญาภโรนี่อายุท่านประมาณ120ปีอยู่วัดดงตาก้อนทองหรือว่าวัดอภัยสุพรรณภูมิตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิจิตรเป็นพระผู้มีอภินิหารเรื่องลือเหมือนท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อยีเมื่อ20ปีก่อนโน้นได้ถูกนักเขียนโจมตีทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงว่าหลวงพ่อยีเล่นโกลหลอกลวงประชาชนแต่ในเวลาต่อมาผู้ที่โจมตีประนามท่านเหล่านั้นต่างก็มีเหตุอันเป็นไปแพ้ภัยตัวเองไปต่างๆตามกรรมวิบากที่ตายไปก็มีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังทุกทรมานรอวันตายก็มีผลจากการโจมตีประนามของนักเขียนซึ่งมีมิจฉาทิฐิทำให้หลวงพ่อยีต้องอธิกรณ์ถูกขู่บังคับด้วยอาวุธปืนให้สึกนุ่งขาวห่มขาวแต่ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณหรือว่าจวนอุทายีมหาเถระได้มีพระบัญชาให้พระราชมุนีคือเจ้าคุณโฮมโสภโนวัดปฐุมวนารามไปดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ให้บริสุทธิ์ถูกต้องท่านเจ้าคุณโฮมหรือว่าพระราชมุนีก็ได้ดำเนินการไต่สวนข้ออธิกรณ์อย่างยุติธรรมและแก้ไขเหตุการณ์ที่วัดดงตาก้อนทองอย่างละมุนละม่อมทำให้หลวงพ่อยีเป็นผู้หมดหยดสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอธิกรณ์โดยสิ้นเชิงสมเด็จพระสังฆราชจึงทรงอนุญาตให้หลวงพ่อยีอุปสมบทแปรยติเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุทธนิกายแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องต่อมาให้วัดดงตาก้อนทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาฝังลูกนิมิตในปี2513การโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่อยีในครั้งนั้นนับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชที่เราท่านศาสนิกชนทั้งหลายพึงถือเป็นคติสังวรระวังไว้ให้จงดีว่าถ้าคารวาสไม่รู้จริงอย่าเพิ่งด่วนกล่าวประนามพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านเสียหายถึงอย่างไรพระก็มีศีลมากกว่าคารวาสอันว่าเรื่องฌานจิตฤทธิเดชเนี่ยเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่พ้นความคิดของปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ควรไปคิดค้นเอาเองเมื่อไม่รู้จริงก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์พระที่ท่านแสดงฌานจิตฤทธิเดชกล่าวหาว่าท่านเล่นกลหลอกลวงประชาชนการกล่าวหาด้วยความหลงผิดไม่รู้จริงนี้บาปกรรมย่อมจะต้องสนองผู้กล่าวหาทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าให้เสียเวลาเลยหลวงพ่อยีเป็นพระผู้ทรงอภิญญาหรือว่าจิตตาภินิหารที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้หลากหลายมากมายรูปแบบนับเป็นมหาอัศจรรย์เท่าที่มองเห็นได้เด่นชัดเป็นรูปธรรมในยุคนี้ไม่แพ้ท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียเลยสิ่งมหัศจรรย์ที่หลวงพ่อยีสามารถทำได้เป็นต้นว่ายืดเหรียญบาทให้ยาวยืดออกไปเป็นตังเมกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์เสกกระดาษให้เป็นธนบัตรใบละร้อยแจกศรัทธาญาติโยมให้เก็บเอาไว้เป็นเงินขวัญถุงเสกข้าวสารเต็มขันให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสารทองคำหมดสิ้นแล้วแจกศรัทธาสานุสิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตรายและเป็นเมตตามหานิยมสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นว่ามีวาสนาให้หยิบดินขึ้นมาแล้วหลวงพ่อยีก็เสกพรวดเดียวดินในมือนั้นก็พลันกลายเป็นทองคำหมดสิ้นเสกใบไม้ให้เป็นธนบัตรสีเขียวเสกใบไม้ให้เป็นกบเป็นปลาแกงกินได้ถ้ากินไม่หมดกบและปลาที่เหลืออยู่ในหม้อแกงก็จะกลับกลายเป็นใบไม้เหมือนเดิม
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับอภินิหารหลวงพ่อยีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับเป็นเนื้อมังคุดคือกิโลหนึ่งนี่จะได้แค่4 ขวดท่านผู้ฟังนะครับสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางขวดอาจจะหวานบ้างนะมีบางคนทักมาบอกเอ๊ะทำไมบางขวดมันออกอมเปรี้ยวๆเปรี้ยวก็เป็นประโยชน์หวานก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นน้ำตาลจากผลไม้เปรี้ยวก็เป็นรสชาติของมังคุดครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราพยายามไม่ใส่น้ำตาลความหวานมีไม่มีแต่เป็นความหวานที่เกิดจากผลไม้ก็มีคนเขาถามผมว่าเอ๊ะผู้พันคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนี่น้ำมังคุดมันหวานกินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไหมถ้าหวานแค่นี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ฟังนะครับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวสัก 4-5 ช้อนเนี่ยข้าวขาวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยแป้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่ได้กินแบบเยอะมากมายเรากินครั้งหนึ่งก็ประมาณ30มิลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงเย็นใจกินแล้วกินได้เลยครับท่านผู้ฟังมีหลายคนที่เป็นเบาหวานหนักๆสูงๆก็กินตัวนี้ก็พอใจมากๆนะครับทีนี้สารกันบูดก็ไม่ใส่เพราะว่าอาหารทุกวันนี้จะใส่สารกันบูดใส่กันเยอะนะครับเป็นของกินต่างๆบางทีของทะเลแขวนไว้เป็นเดือนเป็นปีไม่บูดแมงวันไม่กินนะก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะคนรู้จักกันเขาบอกว่าจะซื้อปลาเค็มบอกถ้าไม่ใช่คนรู้จักอย่าซื้อนะต้องซื้อจากคนรู้จักทำไมเพราะว่าทำกินเองนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าเอาไปขายนี่ใส่นะซื้อมากิโลหนึ่งหลายบาทนะครับถ้ามันเน่ามันเสียแล้วขาดทุนมันก็ต้องใส่ภาวะบังคับแต่ทีนี้ถ้ากินมากๆเข้านี่มันไม่เป็นผลดีกับร่างกายมีโทษต่อร่างกายครับสารกันบูดพวกนี้ลดได้เราก็ลดห่างได้เราก็ห่างผมจึงแนะนำว่าพวกเราถ้าปลูกผักกินเองได้เราก็ปลูกนะครับเก็บผักที่ปลูกกินเองยังไงก็ปลอดภัย 100% ของซื้อเข้ามาเนี่ยของขายในผักมันต้องงามถ้าปลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกนะครับแมงกินมั่งบุ้งกินมั่งมันก็มีรอยบุ้งรอยแมงนะครับแต่เราไปซื้อตลาดดูอุ้ยงามใบไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเขียวชอุ่มงามนะครับคือแสดงว่ามันก็ต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างผักมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ทีนี้สารเคมีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระกับไตเป็นภาระกับตับนะครับโดยเฉพาะตับคือไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับมีหน้าที่ขับของเสียที่มันไม่ละลายน้ำพวกสารเคมีพวกกินเหล้าพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยพวกกินยามากๆเนี่ยตับมันจะพยายามขับทิ้งออกมาพร้อมกับอุจจาระอึออกมานะครับทีนี้ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ตับเหมือนกับไส้กรองเราเนี่ยท่านผู้ฟังไส้กรองเราก็เริ่มตันไปเรื่อยจากเดิมใหม่ๆมันกรองน้ำได้ 100% เหลือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มตันเหลือ 80% เหลือ 70% ไส้กรองตันเหลือ 60% 50% ฉะนั้นถ้าระบบไส้กรองมันไม่ดีนี่ไอสารพิษต่างๆมันก็เริ่มค้างไปในเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเราเทียบกับไส้กรองเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันกรองไม่ดีน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เครื่องกรองน้ำฉะนั้นไส้กรองมันต้องสะอาดตัวที่เป็นไส้กรองที่เป็นหลักๆจริงๆนะที่จริงมันมีหลายตัวแหละแต่หลักๆ ก็คือตับและไตนะครับฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่ร่างกายมันไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันเป็นพิษเนี่ยมันก็จะไปตกหนักกับตับและไตคนไทยนี่เป็นโรคไตกันเยอะเยอะมากๆนะครับ

0: พลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญครับ
1: ตกเบ็ดบนต้นไม้มีปลาต่างๆมาติดดิ้นกระเดวกระเดวกันมากมายบิณฑบาตข้าวทิพย์จากเทวดาได้ข้าวทิพย์ร้อนๆหอมฟุ้งเต็มบาตรแบ่งเป็นข้าวสวยข้าวผสมงาและข้าวผสมถั่วปลูกข้าวหน้าโบสถ์เป็นรวงในวันเดียวก็เก็บเกี่ยวได้เรียกตะกรุดทองคำหนัก3บาทและหนัก5บาทจากอากาศแจกจ่ายลูกศิษย์เรียกพระเครื่องจากอากาศแจกศรัทธาญาติโยมมีตาทิพย์รู้ที่ฝังขุมทรัพย์ใต้ดินสามารถชี้ให้ขุดพบได้เป็นจำนวนมากสามารถแยกร่างกายของท่านเองเป็นหลายร่างไปปรากฏในสถานที่ห่างไกลหลายแห่งได้ในเวลาเดียวกันขณะที่ร่างเดิมนั่งอยู่ที่วัดไม่ได้ไปไหนเลยสามารถย่นระยะทางไกลแสนไกลให้ใกล้ได้เรียกว่าย่นแผ่นดินล่องหนหายตัวได้ในพริบตาโดยไม่ต้องอาศัยที่กำบังใดๆก่อนที่จะหายตัวหมายความว่าอยู่ในที่สว่างๆก็สามารถหายวับไปเฉยๆเหมือนทีวีดับทำผ้าสีต่างๆให้กลายเป็นผ้ายันได้ในพริบตานับพันนับหมื่นผืนเดินข้ามน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยเรือข้ามฟากรักษาโรคร้ายแรงให้หายขาดได้ในพริบตาเอาปลาช่อนตากแห้งที่แผ่เป็นริ้วๆโยนลงน้ำกลายเป็นปลาช่อนหลายตัวแหวกว่ายมีชีวิตชีวาใช้หม้อใบเล็กๆ2ใบหุงข้าวและแกงเลี้ยงคนได้นับร้อยโดยที่ข้าวและแกงในหม้อไม่หมดสักทีมีวาจาสิทธิ์สั่งให้มีโชคลาภได้เลื่อนยศตำแหน่งหรือรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีบันดาลให้รูปปั้นแม่พระธรณีหน้าวัดดงตาก้อนทองมีน้ำไหลพวยพุ่งออกมาจากมวยผมทั้งที่รูปปั้นนั้นไม่มีท่อน้ำพุแต่อย่างใดทั้งสิ้นน้ำที่ไหลออกมาเย็นจืดสนิทมีกลิ่นหอมมีรสชาติยิ่งกว่าน้ำฝนหลวงพ่อยียืนยันว่าของที่เสกให้กลายเป็นทองคำแล้วจะทรงคุณภาพเป็นทองคำอยู่ได้ถึง600ปีเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลวงพ่อยีกระทำสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้อย่างไรถ้าตอบเอาง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าหลวงพ่อยีทำได้ด้วยอำนาจแห่งพลังจิตใช้ศักยภาพจิตที่เป็นทิพย์แปรเปลี่ยนปรมาณูของสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นทองคำไปในชั่วพริบตาเรามากล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อยีกันก่อนวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อยีไม่กระจ่างชัดเนื่องจากท่านไม่ยอมบอกให้ใครทราบอาจจะเป็นเพราะท่านถือคติโบราณก็ได้เพราะถ้าฝ่ายศัตรูรู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนแล้วอาจจะถูกศัตรูนำไปกระทำอาถรรพ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถึงแก่ความพินาศได้ข้อนี้ท่านอาจารย์สิทธาเชตวันท่านบอกว่าท่านสันนิษฐานเอาเองหากผิดไปก็กราบขมาโทษแก่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อยีด้วยเถอะขออย่าให้มาเป็นบาปเป็นกรรมแก่คุณสิทธาเลยผู้รู้บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าการที่หลวงพ่อยีไม่ยอมเปิดเผยวันเดือนปีเกิดของท่านนั้นอาจจะเกรงว่าถ้าบอกไปแล้วคนที่งมงายในการพนันก็จะเอาตัวเลขวันเดือนปีไปแทงหวยใต้ดินท่านไม่ชอบคนเล่นการพนันโยมมารดาของท่านเป็นชาวลาวชาวเวียงจันทน์ส่วนบิดานั้นเป็นมอญดังจะสังเกตเห็นได้จากรูปภาพของหลวงพ่อยีว่ามีรูปร่างหน้าตาแปลกไปจากลักษณะคนไทยธรรมดาโดยทั่วไปดวงหน้าของท่านเข้มข้นคล้ายมอญในตาเป็นประกายคมกล้าบาดตาคล้ายแสงกระจกกระทบแดดไม่มีใครกล้าสบสายตาท่านได้นานๆเลยจำเป็นต้องหลบทุกทีเพราะบังเกิดอาการพร่าพรายสะท้านกลัวจนใจสั่นหวั่นไหวเนื่องจากกระแสสายตาของท่านมีอำนาจแรงกล้ามากนั่นเองใบหูทั้งสองข้างของท่านกางออกมากบอกลักษณะผู้มีบุญบารมีสูงริมฝีปากบางคมกริบเหมือนริมฝีปากของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระแสดงถึงสติปัญญาแหลมคมขั้นอัจฉริยะบุคคลและหมายถึงความเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวที่เกือบจะคล้ายเป็นคนดุที่ทรงอำนาจในตัวเองดุจพญาเสือทำให้คนทั่วไปสะดุ้งกลัวได้ในฉับพลันรูปร่างของท่านเล็กแล้วก็ผอมเกรงเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระไปไหนมาไหนคล่องแคล่วว่องไวแต่ก็มีลีลาสง่างามดุดปลุยนุ่นปลิวไปตามลม บอกถึงความสันโดษมักน้อยในการขบฉันแบบเอกาหรือว่าฉันอาหารก็ได้ไม่มีก็ไม่ฉันเลยไม่ถืออาหารเป็นเรื่องสำคัญความเป็นมาดั้งเดิมของหลวงพ่อยีปัญญาพะโรท่านเป็นชาวบ้านตำบลขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่ออายุได้8ขวบเด็กชายยีได้เป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อใหญ่ขอเอาเด็กชายยีไปเลี้ยงเป็นลูกหลวงพ่อใหญ่คือใครพระอาจารย์ถาวรจิตตถาวโรพระสมถะวิปัสสนาจารย์รูปสำคัญแห่งวัดปทุมวนารามหน้ากรมตำรวจปทุมวันได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นกับคุณสิทธาที่กุฏิสุวรรณเนตรว่าหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรอาตมาขอยืนยันเป็นสัจจะอาตมาเป็นผู้ทรงศีลไม่พูดโกหกหลอกลวงใครหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรจริงๆคุณสิทธาก็ถามว่าท่านอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับหลวงพ่อยีบอกอาตมาท่านอาจารย์ได้รู้จักกับหลวงพ่อยีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับภายหลังจากที่หลวงพ่อยีมรณภาพแล้วอ้าวเอ๊ะสมัยที่หลวงพ่อยียังมีชีวิตอยู่นั้นอาตมาไม่เคยพบท่านเลยต่อเมื่อหลวงพ่อยีมรณภาพไปแล้วอาตมาถึงได้พบวิญญาณหลวงพ่อยีในทางสมาธิสำหรับผู้ใกล้ชิดตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสในตัวพระอาจารย์มหาถาวรแล้วต่างก็ซาบซึ้งเชื่อมั่นในบุญบารมีของพระอาจารย์ว่าท่านบำเพ็ญในสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีคำพูดของท่านทุกคำคือสัจจะและประสบการณ์ทางธุดงค์กรรมฐานของท่านก็เด็ดเดี่ยวและมหัศจรรย์หลายประการเรื่องสมาธิของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของศิษย์ทั้งหลายเป็นอย่างดีไม่มีผู้ใดสงสัยท่านพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2495วันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4ปีมะโรงที่หมู่บ้านโนนศิลาเลิงตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โยมพ่อคือนายโสโยมแม่มีนามว่านางศรีทานามสกุลนาชัยเพชรพอพระอาจารย์มหาถาวรเกิดโยมศรีทาโยมแม่ของท่านก็เสียชีวิตในทันทีที่คลอดท่านในวันนั้นนับเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่ง
0: ก็สักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนั่นก็คือเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีนะครับพระที่จริงแล้วพระที่ท่านฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธินานๆแล้วก็สมาธิแข็งแรงเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะมีอิทธิฤทธิ์ได้หลายอย่างนะครับอิทธิเขาเรียกว่ามฤทธิ์นี่มันจะมี6อย่างท่านผู้ฟังก็จะมีหูทิพย์ตาทิพย์และลึกชาติได้นะครับมองเห็นกรรมของคนนะครับสามารถที่จะอธิษฐานจิตอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับฤทธิ์นั้นมีหลายอย่างแต่ว่าฤทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือฤทธิ์ที่สามารถขจัดกิเลสได้ฤทธิ์ที่สามารถตัดโลภตัดโกรธตัดหลงได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับทุกคนก็สามารถฝึกตัวเองไปสู่จุดนั้นได้นะครับท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับมีหลายคนหลายท่านที่อยู่บ้านกำหนดบำเพ็ญกรรมฐานฝึกสติฝึกสมาธิพุทโธภาวนาไปหรือว่ากำหนดจิตไปพองหนอยุบหนอจิตเป็นสมาธิยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่เนี่ยจิตยิ่งมีกำลังยิ่งมีพลังนะครับสมาธิงพิขเวภาเวทสมาหิโตยถาภูตังปชานาติทุกคนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดนะครับเมื่อสมาธิเกิดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือถ้าสมาธิตั้งมั่นอะไรก็สามารถทำได้ตั้งมั่นมากก็ทำได้มากตั้งมั่นน้อยก็ทำได้น้อยอยู่ที่จิตอยู่ที่สมาธิครับท่านผู้ฟังนะพูดไปก็จะเป็นเทศให้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยนะต้องกินกินแล้วก็ต้องซ่อนไม่ซ่อนแช่ตู้เย็นต้องเอาไอ้ปากกาเมจิกเขียนใส่กระดาษแปะไว้เลยบอกยาขมอย่างนั้นทำไมติดครูเด็ก ครูเด็กถ้าให้เด็กกินแล้วก็หมดแอบกินหมดนะครับแอบกินหมดนึกว่าน้ำผลไม้อร่อยอร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยจริงๆแต่มันมีสรรพคุณอย่างอื่นด้วยสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพนารินทิพย์มงคลตอง5กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการโทรหาเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกมากทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมือชาขาชาขาเป็นตะคริวแล้วก็ปวดหัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาตามนะครับตามล่าหาความจริงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับขวดนี้นะครับก็อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะ
3: ซื้ออย่างเนาะ
4: ซื้อสวัยค่ะ
3: คุณสวัย
4: คุณสวัยสวัยขยุงขยุงค
3: ่
4: ะ
3: ขยุง
4: ค่ะ
3: อายุจะปีเลย
4: อายุ59ค่ะ
3: 59โอ้คือจังกูหนุ่มๆอยู่มาเป็น45ม
4: าถึงปีหน้าก็สิได้600แล้วได้มั้ย
3: สิได้เงินเดือนแล้ว
4: ค่ะ
3: พี่สวัยนี่บ้านนี่อยู่บ้านหมองใดนี่เค้าเอิ้น
4: ดองกระเม็ดค่ะ
3: ดองกระเม็ดถนนดองกระเม็ด
4: ค่ะซอยหนองไทรค่ะ
3: ซอยหนองไทร
4: ค่ะ
3: ตำบลในเมือง
4: ตำบลในเมืองไงอ
3: ำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อยู่ในตลาดในเมืองนะครับ
4: ครับ
3: โอ้จะถามพี่สวัยเนาะถามตามตรงๆว่าเจ้าโจเป็นยังเจ้าพี่จังมากินน้ำมังคุดมันเป็นยัง
4: แกมันปวดแกมันปวดมันชาเนี่ยนิ่วเนาะปวดจนไม่ได้นอนเลยค่ะปวดจนไห้เลยทันที
3: มันปวดหลาย
4: มันปวดหลายมันกำเตาลีกับบ่ได้กำยังกับบ่ได้เลยที่แรกเวลานอนขาก็เป็นก้อนขึ้นมาแค่นี้
3: ตะคิว
4: ตะคิวเป็นก้อนเป็นมัดขึ้นมาแต่ในนอนหายอยู่ผู้เดียวเน
3: า
4: ะ
3: มันเป็นมาโดนยัง
4: ตั้งแต่ปี58ถึง57นี่แหละประมาณนี้แหละ
3: อ๋อเป็นมาหลายปีแล้ว
4: ไปหาหมออยู่ไปศรีสะเกษไปคลินิกเพิ่นเนาะ
3: ครับ
4: เพิ่นก็ฉีดอันนั้นให้อ่ะฉีดคอเซียนมันปวดแต่ไปก็ฉีดแต่มันก็เศร้าพอหมดฤทธิ์ยังไปอีกบ่ไปโอ๊ยหมดหลายมือแล้วไปหาเพิ่นน่ะก็เลยเศร้าไป
3: เพิ่นมาเป็นยังหมอว่าเป็นยัง
4: หมอบอกว่าให้คุณหยุดทํางานหนักนะคะใช่เงินอันมาหรือเส้นอักเสบพันมาให้ยุดประสิทธาที่แหละประสิทธานี่มาว่าพาบ่ได้ดอกกันทำงาน
3: พามือ
4: พามือประสิทธาว่าพาบ่ได้ดอกฉันเฮ็ดงานอยู่แต่พาฉันก็อดกินแล้วฉันตัวคนเดียวเงินลูกเต่าก็มีครอบครัวไปหมดแล้วแล้วว่าแต่ก็เอางั้นก็มาหาหมอใหม่ให้ยามาเป็นกระสอบกระสอบยาก็กินเนี่ยบ่กินเนี่ยมันหลายพันเนาะมันก็รีดผ่าเนาะมาแล้วก็ตื่นมารีดผ่าตีสองเนาะฟัง
3: วิทยุ
4: ถ้าฟังเลยครับฟังกับว่ามันคือการกูเท่โลกนี่มันสนองตัดสินใจไปซื้อร้านยังก็ที่ว่าโฆษณาในรถตลาดใช่ไหม
3: แบบบุญเที่ยง
4: บุญเที่ยงค่ะบุญเที่ยงอ่ะ
3: น
4: ะซื้อมาสองขวดเนาะ
3: ลองกินเบิ่ง
4: ลองกินเบิ่งเอ๊ะไม่คือสีแบบโอ้ยกินสองมือแรกนะไฮเลยปวดแล้วคืออีหยังแท่งเฮานี่แม้ไปกินไปกินกิ่มขึ้นมาสิเอามันเป็นอีหยังเนาะส่วนเนาะถึงว่าจ้ะขี้จ้าจักขี้หูเบาซื่อๆเนาะออกมาเป็นยุงเป็นใหญ่แม้โอ้ยมันเป็นน้ําอีหยังมันก็เป็นหน้าลมเนี่ยท่านนี่ก็ว่าเฮ้ยกูโดนลมพัดบ่หรือว่าคือจังใส่แว่นอยู่นั่นแหละว่าซั่นเนาะมันออกมาดึงว่าเป็นยุงสิเนาะปวดท้องมื้อท่านไปต่อมาอีก3ขวดไปซื้อนี่ดีช็อปเพิ่นโอ้ยลืมไปแล้วมันจะมันเศร้าแต่หึงซะนี่เท่าซู่มื้อนี่มันบ่มีกินมัดสิโตขวดเด้อทั้งหมด
3: บ่เป็น
4: บ่มีหยังเลยเนี่ย
3: บ่มื้อนี่ที่ว่าก
4: ับ
3: บ่เ
4: ข้า
3: หยิบต่อมันเฮ็ดได้เ
4: ด้อได้หมด
3: อ๋อคือดี
4: แต่ช่างวันเทวดาแท้มาพูดภายของสนองมักฟังเลยกัน
3: ตะคิวเป็นบ
4: ่บ่เป็นนะคะ
3: ตะคิวก็บ่เป็นไอ้มื้อจังๆมื้อล็อกก็บ่เป็น
4: แต่ก่อนยายเราอยู่บ้านเนาะจะฟ้องบ้านจริงทำไมเดินอย่างนั้นเอาไว้เงินหัวปวดขายายหัวปวดหลังก็สิลุกขึ้นเนาะข้าหนูกินเราข้าจากที่นอนข้าอะไรเนี่ยมดพ่อได้มันกุ้งโกะอย่างงี้อีกก็จิกคำขึ้นใดน้ำฟ้าเนี่ยนะโอ้มันโขดทรมานผู้ใดบ่เป็นบ่หูเด้อเหมือนกันเนาะเพิ่นบ่เสือได้ยังกินไปทั่วนะว่านะเออเรื่องของหนูแล้วบ้างสันเนาะหนูปวดหนูกินหายหนูก็พอใจแล้วเพราะว่าบ่มีอย่างแกงยางเลยกินไปแล้วเหมือนกันนะอุ้ยมือแรกเลือดจานก็ฟังทายมันดิดำดำมันลอยนี่โถสวมห่อนี่แม่มันสีขาวมันเห็นเนาะกันกูโอ้มันกูปิดยังเอาเถียงน้องสันเนาะพยาธิกันมันมีมันก็สิออกมาเนาะบ่เหลืออีหยังซั่นมันจุ้งลุงลุงในท้องบ
3: ่
4: มันเบาวิวๆเลยแม่เพิ่นเฮายางปิวไปจังซี่
3: มันเบามีความสุขมีแห้ง
4: บ่ตายหมดยายถามหมู่บ้านว่าเอ็งมาเล่าอาการให้ฟังที่มันเป็นยังไงเอ็งหายได้ยังไงก็เลยบอกเพิ่นฟังมันยังโทรไปหาเนี่ยเนาะหาคุณเพชรนี
3: ่ยายก็อยากกินเลย
4: ซื้อมาแล้วบ้าน3ขวดยายไปซื้อเพิ่นลูกเนี่ยเพิ่นไปซื้อสวยได้หมด
3: เพิ่นลูกได้แล้ว
4: ไปซื้อสวยแล้ว
3: เพิ่นกินเพิ่นลองกิน
4: บ่อยู่โรงพยาบาลอยู่เออเพิ่นหมอเขาบอกให้นอนก็ว่ามันเป็นเคสเส้นอักเสบยายไปรักษาอยู่บ้านนั่นนะเพิ่นก็ยาลูกชายเพิ่นว่านะลูกชายใหญ่เพิ่นพูดทำงานอยู่เป็นหมออยู่อันนครศรีธรรมราชหมอกระดูกหมอกระดูกพูดเองเป็นประจำเพื่ออยู่เพิ่นนะไม่แต่ข้าราชการนะไปล่อเมืองเขานะไปเทพเพิ่นจีนเนาะ โอ้ก็ปวดมากก็จะกินมันอย่าให้ทนเอาตัวหน่อยอย่าพูดมากนะลูกชายได้ยินนะจะสอบมาไว้เอ้ยไว้มาแม่นะลูกถ้าอยากกินเองมาเดี๋ยวเองไปเรียกรู้นะคะนะคะจะไปสวยๆมาก
5: กินมือเดียว
4: มือเดียววันพักวันพระเหมือนอื่นไปสิไปกันหมอไปวัดยายจะไปนั่งไงศาลาก็ไกลเดินก็ไกลนะไปได้มาสั่นมาเพิ่นบอกเอาใหม่สามขาเพิ่นไปตะวางตั้งเงินเหมือนนี่เพิ่นคือรถซื้อลูกชายเพิ่นมาหาไปอันยายหนึ่งมาหาผีเนาะเก่งเก่งแล้วแล้วสียายนั่งเนาะ
5: เ
4: ดี๋ยวยิ้มยิ้มไว้ว่าเศร้าปวดแขนแล้วเหตุจังใดเนาะยายนุ๊กไปกินน้ำมังคุดของอันพนาลิ้นนี่ละแล้วว่าสันเนาะไปไก่ลูกสาวมาซื้อสามขวดผ่านันได้ถามว่ามีคนบอกเขาบอกว่าแย่สบายมาซื้อเขาบอกลูกค้าบิ๊กบิ๊กกันนะเขาบอกก็ซื้อมาสามขวดมาโอ้ยนั่งเลยยายเคยแอนทายกับปิ๊กกับปอยก่อนโคโลเคเลยมันละโจกที่น้องเพิ่นมาเพิ่นเบาตัวเพิ่นมันละโจกที่น้องโอ้ยไปอยู่ไสก็บอกแม่ตะกี้มาลาไปขายผักขายอย่างนั้นยายที่ไปซื้อเขาไม่เห็นเนาะแต่แล้วก็ไม่ได้บอกหรอกคุณยายว่านั้นเห็นแต่ตัวมันได้ก็จมจมบางทีขี่ย่างก็บ่ฮอดย่างไปจำชีพเนาะขี่ไปซื้อผักอย่างเด็กจอดข้างทางเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนขึ้นมาเป็นตะคิวก้อนจนได้จอดสู้มือนี่บ่ได้งึดไปมึดอะไรก็ส่วนนึงนั่งก็หอดสุราคุณนั่งรถไปตะกอนไปบ่หอดนอนไปโอ้ยบุจะเป็นยอกหลับซาถูกจะมาเจอกับเทวดาปูดภายตัวมันสัน
5: จังบุญจังบุญอยู่กันดีขึ้นหลายอย่างเจ้าจะไม่ยังดีขึ้นในอะไรบ้างไม่ยังแน่ขึ้นใน
4: เอามือกับเศร้าซาแล้วขากับเศร้าเป็นตะคิวหัวกับเศร้าปวดตะกี้ปวดข้างในเลือดจะออกข้างนั้นหมอคนที่ว่าถ้าฮ้อนมากๆไหลออกเย็นมากๆก็ไหลออกกินนี่มันไปใส่หมดบ่
5: เป็น
4: บ่มีแล้ว
5: สิยางลมค่อยๆยืนขึ้นเอามือคำฝาก
4: บ่มีแล้วยกขึ้นหน้ามือตะกี้คำเนาะยังมาใกล้ยายยายจะเป็นลมยายยายเป็นไรลานหน่อยเราเลี้ยงเนาะยังไม่รู้ยายหน้ามืดแล้วกันเนาะมันไปใส่หมดบ่ถามหามันบ่มีแล้ว
5: ตอนนี้แข็งแรง
4: โอ้ยแม่นมัน
5: คือจังคนอายุเท่าใดความร
4: ู้
5: ส
4: ึ
5: ก
4: รู้สึกบ่อ๋อคือมันสิ30กว่าๆจ้าม
5: ันม
4: ันเห่าตัวมันเห่าอันตื่นแต่ตีสามสุ่มเมื่อได้อยู่นี
5: ่
4: ตื่นไม่ก็เขาไปวัดแม่ใส่บาตรเนี่ยแหละกะให้ลูกหลานไปโรงเรียนเนาะก็ทำงานกับตั้งโต๊ะเรียบร้
5: อ
4: ยพร้อมกับซักผ้าก็ขึ้นรีดผ้าเรียกว่าจะเดินฟังมันจะอยู่นี่ตีสองมารีดผ้านอนตั้งหกโมงโอ้ยยังมาจะมันฟ้าถูกมันปวดเพราะผายผู้ขาครั้งเด้อนอนจะมันบางสันไม่ได้นอนไห้สู้มือ
5: บาง
4: สันไหนนอนไห้สู้มือ
5: ขนาดนอนไห้อ
4: าจารย์กินไม่ไหมเนี่ยเด้อจะบวมเด
5: ้
4: มันสิบวมเอ๊ะเขาก็ว่าทำไมอ้วนจังเลยฟังมาแต่บวมเป็นหยุดกินจะฟองซ้ำมือเลยหยุดมันบอกมันก็ยุบก็กินมันก็เลยเลิกบวมไปเลยเนี่ย
5: คือหยุดสักพักนึงให้ร่างกายมันปรับหยุด2สัปดาห์แล้วกินไหมขั้นไผมีปัญหายังมันเจ็บมันปวดหยุด2สัปดาห์แล้วกินไหมหยุด2สัปดาห์แล้วกินไหมเฮ็ดสัก 2-3 เที่ยวเพราะมันปกติแล้วกินต่อไปเลย
4: บ่มีอะไรตัวนึงสัปดาห์น
5: ี่มันต้องใคร
4: ๆมื้อเช้าก็จิบน้ำใหญ่สิหายายหนูจิบจังหน่อยได้เอาหลอดดูดแล้วมันดำเนี้ยงนอนก็บ่กี่การเหมือนตะกี้โอ้ยบ่อยากลุกบ่อยากตื่นเลยเด
5: ้
4: ข้างจังเมืองนอน
5: ท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของคุณพีสวัยนะครับบ้านอยู่ถนนดองกระเม็ดอยู่ในเมืองสุรินทร์
4: จ้าน
5: ะครับก็เป็นหลายอย่างจักสิไรอย่างแน่ทั้งตะคิ้วทั้งมือหลอกทั้งงานบ่ได้ปวดหัวเป็นนักๆทั้งนั้นนะครับเป็นขนาดว่านอนร้องไห้ห้องไห
4: ้คร
5: ับก็กินน้ำมังคุดมาฮอดมื้อนี่จัก17บ
4: ่19ขวดนี่มื้อน
5: ี่19ขวดมื้อนี
4: ่แล้วก็ทั้งย่ายนั่นก็จักปวดมือสั่งไปเนาะเราก็รักสั่งน้ำเป็นบ่หลายปวดอยู่
5: ตอนนี้คือสุขภาพปกติเกือบ 100% บ่จักเปอร์เซ็นต์ก็ว่า
4: โอ้ให้เต็ม100ไปเลย
5: 100%
4: ให้เต็มแล้วเพิ่นบ่มีหยังแล้วแม่
5: ม
4: ัน
5: ปกติเลย
4: ปกติคือเฮาบ่มีเคยมีโรคมากวนน่ะ
5: ครับพี่น้องที่อยู่แถวๆนี้ก็สงสัยก็ย่างมาถามได้บ่
4: ถามได้เลย
5: ถามพี่สวัยบ้านอยู่หม่องใด
4: อันทั้งดองก็มีก็ฮู้จักหมด
5: ก็ฮู้จักหมด
4: ถาม
5: พี่สวัยว่ากินน้ำมังคุดคิดมงคลต่อ5ตาพนาลินน
4: ึ่งถามได้เลยมาถามมาเลยเบอร์ซาวเขาเจ้าของหูมาเดี๋ยวบอกให้จ
5: ดเบอร์ยังเบอร์ยัง
4: อัน082ค่ะ
5: 082
4: 141
5: 141
4: 6492 6490
5: 6490
4: จ้า
5: ใครสงสัยก็โทรมาถามหน่อย082141 6490โทรถามพี่สวัยได้นะครับสวัสดีใจกับพี่สวัยเนาะ
4: ค่ะ
5: คิดไปเรื่อยๆพี่มือละหน่อยก็ยังดี
4: นะครับสุดท้ายมีน้ำไม่ไปกิน
2: เนาะเอาครับผมคุณพันรักษา
4: ที่วันนี้ขอบคุณในไลน์นะคะเนี่ยที่เอายาดีมาปวดมาไผยายปวดตา
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นายโสโยมพ่อซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องชีวิตนักถึงกับเสียขวัญเสียใจโศกเศร้าแทบจะไม่ได้สติไม่รู้ว่าตนจะเลี้ยงทารกน้อยได้อย่างไรจะหานมที่ไหนให้ทารกกินเรื่องให้ทารกกินนมชงในสมัยนั้นชนบทบ้านนอกไม่นิยมเพราะเกรงทารกจะอายุสั้นเป็นอัปมงคลทารกจะต้องดื่มกินนมจากเต้าของมารดาหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเท่านั้นผีสางเทวดาและแม่เก่าแม่หลังถึงจะอุ้มชูให้ชีวิตมีชีวิตเจริญวัยนี่เป็นคติความเชื่อของชาวบ้านเป็นสิทธิมนุษยชนที่ชาวบ้านจะเชื่อได้ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะดูหมิ่นนายโสผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงได้ออกปากบอกให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาเยี่ยมและช่วยจัดแจงศพเต็มบ้านได้รับทราบทั่วหน้าว่าผู้ใดจะเอาลูกค่อยไปเลี้ยงก็เอาไปเถอะค่อยบ่มีปัญญาจะเลี้ยงแล้วฝ่ายนายติ่งและนางพัววงมาลัยได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักด้วยมีจิตคิดเอ็นดูทารกน้อยก็เลยรีบรับปากจะขอเอาทารกแรกเกิดที่แม่ตายจากไปเลี้ยงเองนายโสก็ตกลงยกลูกน้อยให้ทันทีนางพัวก็รีบอุ้มเด็กชายถาวรที่ตัวยังแดงๆเหมือนกับลูกหนูอายุยังไม่ถึงชั่วโมงลงจากบ้านวิ่งลอดลัดเลาะไปตามใต้ถุนบ้านชายคาเรือนชาวบ้านเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะเป็นคติความเชื่อของชาวบ้านมาแต่โบราณว่าทารกที่คลอดออกมาแล้วมารดาถึงแก่ความตายขณะคลอดนี้ถ้าจะเลี้ยงทารกให้มีชีวิตรอดสืบไปจะต้องรีบนำทารกใส่เบาะพาวิ่งลอดใต้ถุนบ้านหลายหลังคาเรือนซะก่อนเพื่อให้แม่ที่ตายและแม่เก่าแม่หลังไม่กล้าเอาชีวิตทารกกลับไปเมืองผีชีวิตของทารกก็จะยืนยาวไปอีกนานนายติงและนางพัวมีลูกของตนเองอยู่แล้วถึง8คนเมื่อได้ทารกน้อยถาวรมาเลี้ยงดูเป็นลูกอีกคนก็รวมเป็น9คนทำให้บรรดาญาติพี่น้องทักว่าตัวเองมีลูกเยอะอยู่แล้วยังจะเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอีกจะไหวหรือนายติงและนางพัวก็บอกว่าที่ลูกหมายังเลี้ยงกันได้เต็มบ้านนี่ลูกคนแท้ๆทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของนายติงและนางพัวหรือจะเป็นด้วยวิบากกรรมที่คนทั้งสองอาจจะเคยเป็นบิดามารดามาก่อนในอดีตชาติหรือเป็นผู้ที่เคยสร้างกุศลบารมีร่วมกันมาก่อนก็เป็นได้จึงทำให้ทารกน้อยกับสองผัวเมียคู่นี้ได้มีอุปการะคุณต่อกันอีกในชาติปัจจุบันเมื่อถึงเวลาทารกน้อยหิวนมนางผัวก็เอานมของนางให้ดูดแต่น้ำนมกลับเป็นเพียงน้ำใสๆไม่สามารถบำบัดความหิวโหยได้ก็พอดีกับที่นางเติบนามสกุลภูกองสังลูกสาวคนโตของนางพัวกำลังเป็นแม่ลูกอ่อนก็เลยได้อาศัยน้ำนมของนางติบเลี้ยงชีวิตให้เติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับ นี่จะเห็นว่ากำเนิดชีวิตของพระอาจารย์มหาถาวรมีความพิสดารน่าเวทนาเสียนี่กระไรวิถีชีวิตอันพิสดารนี้ละมังเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนักบุญที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เด็กชายถาวรเรียนหนังสือจบชั้นป.4ที่โรงเรียนโนนศิลาในหมู่บ้านครั้นอายุได้14ปีก็บัพพชาเป็นสามเณรในปี2509ที่วัดบ้านปอแดงตำบลอุ้มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พระอุปัชฌาย์ของท่านก็คือท่านเจ้าคุณพระราชธรรมานุวัตรหรือหลวงปู่อ่อนจักกะธรรมโมวัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อบวชแล้วได้กลับมาอยู่วัดบ้านโนนศิลา2เดือนเสร็จแล้วจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดสำโรงยุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยไปอยู่กับหลวงนาซึ่งเป็นน้องชายของโยมแม่ศรีทาหลวงนารูปนี้คือพระอาจารย์บุญเคนจิตตปุญโญหรือว่าพระครูวิจิตรบุญญาภรณ์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางเจริญเมตตามหานิยมเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในพรรษาที่2ปี2510สามเณรถาวรได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเรียนปริยัติธรรมและฝึกกรรมฐานได้รับใช้ใกล้ชิดท่านเจ้าคุณพระเทพเมธาจารย์เจ้าคณะ
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782